ครับถ้านักเรียนทราบน้ำหนักของวัตถุและแรงพยุงที่กระทําต่อวัตถุนักเรียนจะพยากรณ์การจมหรือการลอยของวัตถุในของเหลวได้หรือไม่คิดว่าจะพยากรณ์การจมการลอยของวัตถุในของเหลวได้ไหมครับได้แต่เราจะหาได้หรือไม่ได้เราต้องไปพยากรณ์ว่าวัตถุนั้นจมหรือลอยในของเหลวเนี่ยจากกิจกรรมต่อไปนี้นักเรียนให้นักเรียนเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องวัตถุจมหรือลอยในของเหลวได้อย่างไรนั่นเองครับหลังจากที่นักเรียนเปิดใบกิจกรรมมาแล้วให้นักเรียนศึกษาใบกิจกรรมไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับ

ครับนักเรียนครับหลังจากศึกษาใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นอนครับเราก็ต้องบันทึกนะครับผลการทำกิจกรรมลงในใบงานที่1 นะครับเรื่องวัตถุจมหรือลอยในของเหลวอย่างไรนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางจะต้องได้ใบงานและก็ใบกิจกรรมถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกิจกรรมพร้อมกันเลยครับ

ครับนักเรียนหลังจากที่เราได้ศึกษากิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราไปดูความรู้เพิ่มเติมนะครับในใบความรู้ที่1ครับนักเรียนก็คือเรื่องแรงพยุงกับการจมการลอยนะครับประเด็นในการศึกษานะครับว่าเราอ่านใบความรู้ไปแล้วเราต้องได้ประเด็นอะไรบ้าง1ก็คือแรงพยุงของของเหลวคืออะไรนักเรียนหลังจากอ่านใบความรู้แล้วต้องได้ประเด็นนี้นะครับ2ปริมาตรของวัตถุมีผลต่อแรงพยุงของของเหลวอย่างไร3ความหนาแน่นของของเหลวมีผลต่อแรงพยุงของของเหลวอย่างไร4การจมการลอยของวัตถุในของเหลวเกี่ยวข้องกับแรงพยุงและน้ำหนักของวัตถุอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูใบความรู้พร้อมกันเลยนะ

ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูประเด็นอีกหนึ่งประเด็นในใบความรู้ที่มีความสำคัญนะครับก็คือเมื่อนักเรียนพิจารณาทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุที่ลอยนิ่งในของเหลวดังรูปนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อวัตถุลอยนิ่งในของเหลวแรงรับที่กระทำต่อวัตถุเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนเป็น0ถูกต้องไหมครับเพราะว่าวัตถุลอยนิ่งโดยขนาดของแรงพยุงจะเท่ากับน้ำหนักของวัตถุเมื่อพิจารณาทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุเมื่อเคลื่อนที่จมลงในของเหลวนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อวัตถุกำลังเคลื่อนที่จมลงในของเหลวแรงรับที่กระทำต่อวัตถุจะไม่เป็นศูนย์ครับโดยขนาดของแรงที่โดยขนาดของแรงพยุงเนี่ยจะน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุหรือน้ำหนักของวัตถุมีขนาดมากกว่าแรงพยุงนั่นเองนักเรียนครับการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแรงพยุงความรู้เกี่ยวกับแรงพยุงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่นการสร้างแพการสร้างเรือสำราญเราไปดูการสร้างแพลอยน้ำกันนักเรียนแพนี่ลอยน้ำได้ใช่ไหมครับก็จะอาศัยหลักของอะไรนักเรียนแรงพยุงรวมถึงเรือด้วยนะครับเห็นไหมลำใหญ่โตก็สามารถลอยน้ำได้นะครับครับนักเรียนเดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนศึกษาใบความรู้แล้วคุณครูได้ฝากประเด็นว่าหลังจากอ่านใบความรู้แล้วนักเรียนต้องได้ประเด็นนะครับกี่ประเด็นครับในการอ่านกี่ประเด็นลูก1คือแรงพยุงของของเหลวคืออะไรนักเรียนตอบได้ไหม2ปริมาตรของวัตถุมีผลต่อแรงพยุงอย่างไรตอบได้ไหมครับ3ความหนาแน่นของเหลวมีผลต่อแรงพยุงอย่างไรและประเด็นสุดท้ายการจมการลอยของวัตถุในของเหลวเกี่ยวข้องกับแรงพยุงและน้ำหนักของวัตถุอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะไปดูคำตอบของนักเรียนนะครับที่ตอบหลังจากอ่านใบความรู้ได้แล้วต้องมีการตอบคำถาม4คำถามนี้หรือ4ประเด็นนี้ลงไปด้วยนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูใบงานพร้อมกันเลยนักเรียนนะครับใบงานที่2แบบฝึกหัดของแรงพยุงของเหลวนะครับกับการจมการลอยนะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเปิดใบงานขึ้นมาได้เลย

0: ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามนะครับหลังจากที่เราทำใบงานไปแล้วนะครับคำถามนี้เป็นคำถามทบทวนนะครับว่าฟังให้ดีนะครับคำถามถามว่าแรงพยุงที่กระทำต่อขวดน้ำที่ลอยน้ำมีขนาดเท่าไหร่และหาได้อย่างไรสมาชิกช่วยกันหาคำตอบเลยครับทบทวนนิดนึงนะครับคุณครูจะสุ่มเลขที่นะครับแรงพยุงที่กระทำต่อขวดน้ำที่ลอยน้ำมีขนาดเท่าใดใช่ครับจำลูกปิงปองลอยน้ำได้ไหมครับลูกปิงปองลอยน้ำน้ำหนักกับแรงพยุงเท่ากันไหมใช่ครับเท่ากันเพราะนักเรียนวาดลูกศรเป็นไงเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้ามกันใช่ไหมลูกปิงปองลอยน้ำแรงรับมีขนาดเท่าไหร่ครับ0แน่นอนขวดน้ำก็ลอยน้ำแรงรับมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่แรงรับเป็น0และแรงพยุงล่ะเท่ากับอะไรครับตอบเลยครับเลขที่25เชิญครับเชิญเลยครับนักเรียนคำถามถามว่าแรงพยุงที่กระทำต่อขวดน้ำที่ลอยน้ำมีขนาดเท่าไหร่และหาได้อย่างไรครับ
1: มีขนาดเท่ากับน้ำหนักของขวดน้ำค่ะ
0: ถูกต้องครับนักเรียนปรบมือเพื่อนเลยนะครับใช่ครับแน่นอนครับก็มีขนาดเท่ากับน้ำหนักของขวดน้ำนะครับเมื่อชั่งในอากาศนั่นแหละเพราะว่าอะไรขวดน้ำลอยน้ำได้ใช่ไหมล่ะขวดน้ำที่ลอยน้ำแรงรับเป็นเท่าไหร่นักเรียนเป็น0แรงรับเป็น0ก็แปลว่าแรงพยุงและน้ำหนักของวัตถุเป็นยังไงครับเท่ากัน

0: นะครับเท่ากันแต่ทิศทางเป็นไงตรงข้ามกันนะเป็นไงแล้วทำให้แรงรับมีค่าเป็นศูนย์ก็จึงทำให้ได้ว่าเนื่องจากขวดน้ำที่ลอยน้ำแรงพยุงจึงมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุเมื่อชากในอากาศนั่นเองครับคำถามถัดไปครับนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางยังจำเหตุการณ์การลอยกระทงได้ไหมครับเหตุการณ์การลอยกระทงคำถามขอถามว่าเพราะเหตุใดกระทงจึงลอยน้ำได้นักเรียนคิดว่าตามแนวคิดเสริมโชคชะตาถ้าใส่เงินเหรียญลงไปในกระทงเรื่อยๆกระทงจะมีโอกาสจมหรือไม่เพราะเหตุใดทำไมถึงจมเหตุการณ์นี้ก็ต้องนึกถึงตอนที่เราเป็นไงครับปล่อยดินน้ำมันในน้ำจริงไหมครับเออทำไมดินน้ำมันมันจมน้ำล่ะเพราะว่าอะไรนักเรียนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้ำหนักมากกว่ามากกว่าอะไรนะอ้าวใครอยากตอบข้อนี้อ้าวเชิญครับอ้าวลองตอบให้ครูฟัง3เมื่อกี้มีคนยกมือกี่คนนะครับนักเรียนกี่คนนะครับเชิญครับคำถามถามว่าเพราะเหตุใดกระทงจึงลอยน้ำได้ประเด็นที่1ทำไมกระทงลอยน้ำได้และคำถามที่2นักเรียนคิดว่าถ้าเกิดใส่เหรียญลงไปเรื่อยๆกระทงจะจมไหมมันมี2คำตอบนะครับช่วยกันได้ครับ
1: พอเหตุใดกระทงจึงลอยน้ำได้เพราะว่ามีแรงพยุงค่ะ
0: ครับ
1: โอกาสที่จะกระทงจะจมลงไปมีโอกาสที่จะจมค่ะเพราะว่ามีปริมาณน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจนเยอะกว่าแรงพยุงค่ะ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนเลยนะครับแน่นอนครับคำถามแรกทำไมกระทงจึงลอยน้ำได้กระทงลอยน้ำกระทงลอยน้ำแบบนิ่งแรงรับเป็นเท่าไหร่นักเรียนแรงรับเป็น0ก็เหมือนเราลอยลูกปิงปองเมื่อสักครู่เนี่ยแรงรับเป็น0มั้ยครับเป็น0กระทงลอยน้ำแรงรับก็เป็น0เนื่องจากน้ำหนักของกระทงและก็แรงพยุงมีขนาดเป็นยังไงครับเท่ากันแต่เมื่อเราใส่เหรียญลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นไงครับน้ำหนักของกระทงมากกว่าแรงพยุงกระทงก็เลยมีโอกาสจมไม่เชื่อลองไปทำดูนักเรียนนะจมจริงๆนะลูกนะครับทบทวนคำตอบให้ปลายทางอีกครั้งหนึ่งครับกระทงลอยน้ำได้เนื่องจากมีแรงพยุงนะครับของน้ำกระทำต่อกระทงถ้าเราใส่เหรียญลงไปเรื่อยๆกระทงจะมีปริมาตรส่วนที่จมเพิ่มขึ้นแรงพยุงก็จะเพิ่มขึ้นแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งครับน้ำหนักรวมของกระทงและน้ำหนักของเหรียญจะมากกว่าขนาดของแรงพยุงของน้ำที่กระทำต่อกระทงก็จะจมลงนะครับคำถามอีกคำถามต่อไปครับนักเรียนเพราะเหตุใดเรือหรือแพบรรทุกที่ทำจากโลหะเนี่ยจึงลอยน้ำได้เรือหนัก100ตันลอยน้ำได้ไหมลูกเออก็จริงอะเรือบ้านเราอยู่ใกล้ทะเลแล้วมีเรือเยอะเลยใช่ไหมทำไมเรือมันลอยน้ำได้เรือลอยน้ำกับลูกปิงปองลอยน้ำกรณีเดียวกันไหมเดียวกันแต่ครูสามารถเอาเรือมาทำในห้องได้ไหมครับเอาตอบแบบเหตุผลนั่นแหละเพราะว่าอะไรเรือลำใหญ่ก็จริงลำใหญ่มากปริมาตรส่วนวัตถุปริมาตรของวัตถุจมมากไหมเรือมันยิ่งใหญ่ไปเรื่อยมันก็ยิ่งเป็นไงยิ่งจมโอเคไหมครับพอมันยิ่งจมปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมมากๆแรงพยุงมากไหมมากปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมมากแรงพยุงก็จะมากเรือลอยน้ำได้ไหมเรือลอยน้ำได้ถูกต้องไหมครับเพราะเหตุใดเรือหรือแพบรรทุกนะครับโลหะจึงสามารถลอยน้ำได้นะครับมันถึงมันจะขนเหล็กมันก็ลอยน้ำได้ทำไมมันลอยได้ล่ะลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมเป็นยังไงเยอะแรงพยุงก็เป็นยังไงมันก็เลยเป็นยังไงครับเท่ากันแรงรับเท่ากันเอ้ยขออภัยแรงเท่ากันแรงรับเลยเป็น
2: 0
0: มันก็เลยเป็นยังไงช่วยอธิบายให้ครูฟังอีกรอบนึงเอาเปลี่ยนคนอยากใครอยากอธิบายให้ครูฟังอยากให้ใครตอบดีครับนักเรียนถ้าตอบเข้าใจถ้าตอบได้แปลว่าเรียนเรื่องนี้เข้าใจเลยนะครับปลายทางตอบได้ไหมปลายทางลองช่วยคุณครูคิดนะเชิญครับ
2: เพราะว่าน้ำหนักกับแรงพยุงมีค่าเท่ากันทำให้แรงรับเท่ากับศูนย์ทำให้เรือสามารถลอยน้ำได้ค่ะ
0: ในกรณีปกติเรือก็ลอยน้ำอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเรือขนสินค้าหรือขนอะไรที่เป็นโลหะเนี่ยเรือลอยน้ำได้ไหม
3: ได
0: ้ได้ก็คือยิ่งใส่ของลงไปเยอะๆปริมาตรของเรือยิ่งจมเยอะไหม
2: เยอะ
0: พอจมเยอะแรงพยุงเยอะไหมลูก
2: เยอะค่ะ
0: เรือลอยน้ำได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: โอเคครับปรบมือเพื่อนนิดนึงลูกนะครับเหตุผลเป็นแบบนี้ครับเนื่องจากโลหะนะครับที่อยู่ในรูปแบบของเรือเนี่ยจะทำให้มีปริมาตรส่วนที่จมในน้ำเนี่ยมากจึงทำให้ขนาดของแรงพยุงที่กระทำต่อวัตถุเป็นยังไงครับมากขึ้นจริงไหมครับปริมาตรส่วนวัตถุส่วนที่จมมากแรงพยุงก็เป็นไงครับมากและก็มีน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักของเรือหรือแพจึงลอยน้ำได้น้ำหนักของเรือกับแรงพยุงเท่ากันเลยลอยน้ำได้นั่นเองนะครับทีนี้ครับขอสรุปบทเรียนเรื่องการจมการลอยใครอยากสรุปให้คุณครูฟังครับนักเรียนการจมการลอยของวัตถุขึ้นอยู่กับอะไรนักเรียนขึ้นอยู่กับประเด็นแรกได้ยินแล้วครับและถูกต้องครับเชิญสรุปเลยครับเชิญครับ
2: การจมหรือการลอยของวัตถุขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุและแรงพยุงถ้าน้ำหนักของวัตถุและแรงพยุงของของเหลวมีค่าเท่ากันวัตถุจะลอยนิ่งอยู่ในของเหลวแต่ถ้าน้ำหนักของวัตถุมีค่ามากกว่าแรงพยุงของของเหลววัตถุจะเคลื่อนที่จมลงไปในของเหลวค่ะ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือกับเพื่อนด้วยนะครับก็นักเรียนนะครับถือว่าสรุปได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปให้ปลายทางฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับการจมหรือการลอยของวัตถุขึ้นอยู่กับน้ำหนักของวัตถุและแรงพยุงของของเหลวครับถ้าแรงพยุงของของเหลวกับน้ำหนักของวัตถุมีค่าเท่ากันวัตถุจะลอยนิ่งในของเหลวนั้นแต่ถ้าน้ำหนักของวัตถุมีมากกว่าแรงพยุงของของเหลววัตถุจะจมลงไปของเหลวนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องโมเมนต์ของแรงสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับคือใบงานการเคลื่อนที่ของไม้เมตรเป็นอย่างไรนะครับใบงานแบบฝึกหัดเรื่องโมเมนต์ของแรงใบความรู้โมเมนต์ของแรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบการสอนในเพียงเท่านี้ครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

0: ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่

0: ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: Clearly the wearing of chut Thai Parachaniyom and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvarinariya Rajakanya is one of those caring and rural initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her rural activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความสิทธิของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
5: หพวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงเล่นกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของ

างหนึ่งให้นักเรียนคาดการณ์นะครับว่าไม้เม็ดเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรโดยการทำทั้งสองครั้งก็ต้องมีการเป็นไงครับเอานิ้วเป็นไงครับกดกึ่งกลางเอาไว้คิดว่าไม้เม็ดจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองเดากันก่อนหรือคาดการณ์กันก่อนนะครับในใบงานนะครับแล้วก็บันทึกลงไปเลยนะครับว่าผลการทำนะครับจะเป็นอย่างไรให้คาดการณ์ก่อนนะครับให้นักเรียนนะครับบันทึกนะครับการคาดการณ์ลงในใบงานที่1การเคลื่อนที่ของไม้เมตรเป็นอย่างไรคิดว่าไม้เมตรจะเป็นอย่างไรนักเรียนเชิญครับ

ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าหากคุณครูนะครับดันที่จุดกึ่งกลางไม้เมตรนะครับไม้เมตรจะเคลื่อนที่นะครับไปแบบไหนนะครับแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยครับนักเรียนดูนะนี่ดันตรงกลางไม้เมตรเคลื่อนที่เป็นยังไงนักเรียนมันเป็นยังไงนะครับมาข้างหน้าอีกกรณีหนึ่งกรณีที่สองนะครับคืออะไรครับนักเรียนที่เป็นไงครับออกแรงนะครับที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งโรยเป็นไงครับใช้นิ้วกดจุดกึ่งกลางไว้นักเรียนกดไว้เลยกดไว้แล้วครูจะดันนะตรงปลายด้านใดด้านหนึ่งนะครับ1 2 3มันเป็นยังไงนักเรียนมันเป็นอะไรนะครับเกิดการอะไรนะลูกหมุนบันทึกผลลงไปได้เลยครับเชิญครับครับเรียบร้อยแล้วครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนักเรียนเกิดการหมุนจริงไหมแล้วมันเหมือนกับที่เราคาดการไว้ไหมครับนักเรียนตอนแรกเราคาดการไว้ว่าจะเกิดการหมุนไหมทีนี้ผลตรงไหมครับนักเรียนผลตรงตามที่เราคาดการไว้ไหมครับตรงดีมากทีนี้ช่วงบันทึกผลการทำกิจกรรมนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับจะมีไม้เมตรที่กลุ่มใช่ไหมรองทำตามที่คุณครูทำเลยครับเชิญครับ

ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณครูก็สาธิตนะครับออกแรงกระทําต่อไม้เม็ดด้วยดินสอที่ตําแหน่งที่แตกต่างกันแล้วคือตรงกึ่งกลางไม้เม็ดแล้วก็ด้านในด้านหนึ่งของไม้เม็ดโดยเอามือกดตรงกลางไว้ใช่ไหมครับนักเรียนเห็นผลการทํากิจกรรมแล้วถูกต้องไหมครับและคุณครูก็ได้ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยลองทํากิจกรรมเองดูบ้างผลที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงตามที่เราคาดการไว้ไหมครับดีมากครับก็ลงมือบันทึกผลการทํากิจกรรมได้เลยครับหลังจากการทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะครับเราจะไปตอบคําถามและเราก็จะไปศึกษาใบความ

ครับนักเรียนครับในการศึกษาใบความรู้เรื่องโมเมนต์ของแรงนะครับคุณครูฝากไว้2ประเด็นใช่ไหมครับประเด็นแรกโมเมนต์ของแรงคืออะไรและประเด็นที่2ครับโมเมนต์ของแรงมีขนาดและทิศทางอย่างไรเดี๋ยวเรามาทบทวนในใบความรู้กันอีกรอบนึงนะครับนักเรียนปลายทางครับเมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่านจุดหมุนหรือจุดฟัลคัมนะครับจะเกิดโมเมนต์ของแรงซึ่งมีขนาดเท่ากับผลคูณระหว่างขนาดของแรงกระทำต่อวัตถุกับระยะจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงมีหน่วยเป็นอะไรครับนักเรียนนิวตันเมตรมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้ครับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวดูความสัมพันธ์นี้ไปพร้อมกันนะครับจากใบความรู้นะครับเขียนความสัมพันธ์ได้ว่า m เท่ากับ f คูณ l กำหนดให้ m แทนโมเมนต์ของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเมตร f แทนแรงที่กระทำต่อวัตถุมีหน่วยเป็นอะไรครับนิวตัน l แทนระยะจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรขออภัยครับมีหน่วยเป็นเมตร

คุณครูพูดผิดโมเมนต์ของแรงอาจทำให้วัตถุหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้เช่นการออกแรงเพื่อให้วัตถุนะครับหมุนที่ตำแหน่งเดียวกันแต่ทิศทางตรงกันข้ามก็จะทำให้วัตถุหมุนในทิศทางตรงกันข้ามด้วยนักเรียนดูนาฬิกาไปพร้อมกันนะครับก็ไก่คือนาฬิกาใช่ไหมการหมุนก็มีกี่แบบนักเรียนมี2แบบมีแบบแรกคือหมุนแบบไหนครับตามเข็มนาฬิกาแบบที่2คือทวนเข็มนาฬิกาถ้านักเรียนดูภาพคอควายคอควายคือเป็นภาพวัตถุหมุนในทิศทางยังไงครับตามเข็มเพราะดึงด้านนี้ออกแรงก็เป็นตามเข็มภาพงองูก็เป็นไงครับผลักก็เป็นการผลักแบบทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับงงไหมครับไม่งงนะต่อไปจากการทำกิจกรรมในช่วงแรกของชั่วโมงใช่ไหมครับคุณครูให้นักเรียนเนี่ยไปทำอะไรครับไปผลักประตูไปผลักประตูก็จะเกิดอะไรครับตัวอย่างโมเมนต์ของแรงที่พบในชีวิตประจำวันเช่นการออกแรงผลักประตูหนีไฟเพื่อให้ประตูเปิดออกนักเรียนต้องผลักจุดไหนถึงจะเปิดง่ายระหว่างจุด A จุด B จุด C ซึ่งจุด A อยู่ใกล้กับบานพับมากที่สุดเราต้องผลักจุดไหนนักเรียนผลักจุด C ตามที่เราสาธิตใช่ไหมครับต้องผลักจุด C นะครับถ้าเราออกแรงผลักที่ตำแหน่ง A อยู่ใกล้กับบานพับจะต้องออกแรงมากไหมมากก็เป็นจริงตามที่เพื่อนไปสาธิตใช่ไหมครับตอนแรกนะครับจุด C ก็เป็นไงครับออกแรงน้อยที่สุดนั่นเองนะครับดังนั้นถ้า

0: ครับนักเรียนครับหลังจากทำแบบฝึกหัดไปแล้วครูก็คิดว่านะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางก็น่าจะทำแบบฝึกหัดได้นะครับก็ถ้าหากว่านักเรียนทำแล้วเกิดไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถถามคุณครูปลายทางได้เลยนะครับก่อนที่จะสรุปบทเรียนนะครับขอตัวแทนสรุปให้คุณครูนะครับใครอยากสรุปบทเรียนคนนี้อยากสรุปใช่ไหมเชิญครับ
1: โมเมนต์คือเมื่อมีแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่านจุดหมุนจะทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงซึ่งมีขนาดเท่ากับผลคูณระหว่างขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุกับระยะทางจากจุดหมุนไปกับไปตั้งฉากกับแนวแรงมีทั้งหมด2ชนิดก็คือแบบตามเข็มนาฬิกาและแบบทวนเข็มนาฬิกาครับ
0: ครับปรบมือให้กับเพื่อนเลยนะครับอีก1คนครับอีก1คนให้อีก1คนอยากลองสรุปเชิญครับ
2: โมเมนต์ของแรงคือแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่านจุดหมุนมีขนาดเท่ากับผลคูณระหว่างขนาดของแรงที่กระทำต่อวัตถุกับระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงค่ะโมเมนต์มี2แบบคือตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาค่ะ
0: ครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับก็ทั้ง2คนนะครับสามารถสรุปได้ดีมากเลยนะครับสรุปบทเรียนนักเรียนเมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุโดยไม่ผ่านจุดหมุนทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงนะครับซึ่งมีขนาดเท่ากับผลคูณระหว่างแรงที่กระทำต่อวัตถุกับระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงโมเมนต์ของแรงในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจะเท่ากับโมเมนต์ของแรงในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับการหาค่าโมเมนต์ของแรงหาได้จากผลคูณระหว่างขนาดของแรงกับระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงนั้นเมื่อระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงน้อยแรงที่ใช้จะมากนะครับในทางตรงกันข้ามเมื่อระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงมากแรงที่ใช้จะน้อยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะเป็นในเรื่องโมเมนต์ของแรงและสภาพสมดุลต่อการหมุนสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับกิจกรรมทำอย่างไรให้คานอยู่ในแนวระดับใบงานทำอย่างไรให้คานอยู่ในแนวระดับและใบงานนะครับสภาพสมดุลต่อการหมุนรวมไปถึงใบความรู้โมเมนต์ของแรงที่มีวัตถุสมดุลต่อการหมุนนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่21แก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
1: อันนี้บวกอันนี้ลบด้วยอุ๊ยยากจริงๆเลย
0: แก้จดเลขอยู่เหรอเป็นสุข
1: แก้มาเกือบชั่วโมงแล้วปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย
0: ไหนพี่ดูสิยากแล้วก็ซับซ้อนจริงๆแหละแต่น้องลองค่อยๆคิดทีละขั้นจากจุดเล็กๆก่อนอาจจะคิดออกก็ได้นะ
2: แนะนำน้องได้ดีเลยนะร่มเย็นเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าแก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
3: ฮะมาโครไมโครคืออะไรคะคุณตา
2: หืมมาตาจะเล่าให้ฟังมาโครคือการมองปัญหาในภาพรวมไมโครคือการแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ตัวอย่างเช่นเรากำลังพายเรือเล่นอยู่ในคลองจู่ๆก็เห็นว่าเรือที่เรากำลังพายอยู่รั่วเราก็ต้องหาทางซ่อมรอยรั่วนั้นหาวิธีวิทย์น้ำออกจากเรือลำนั้นและพยายามพายเรือกลับเข้าฝั่งให้สำเร็จแทนที่จะตัดสินใจกระโดดลงน้ำทิ้งเรือไปเป็นการค่อยๆแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆซึ่งหากแก้ปัญหาเล็กๆได้สำเร็จก็จะทำให้เรือสามารถนำพาเราเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยพระองค์ท่านเคยตรัสไว้เหมือนเป็นดั่งพระราชอารมณ์ขันว่าถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้เป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนสะท้อนหลักคิดที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพอย่างที่สุด
0: งั้นเป็นสุขจะแก้โจทย์ในวงเล็บไปทีละจุดก่อนดีไหม
1: โอ้แก้ได้จริงๆด้วยค่ะพี่ร่มเย็นอย่างนี้เป็นสุขแก้โจทย์เสร็จแล้วเป็นสุขจะได้รีบไปเล่นให้หายปวดหัวเลยค่ะ
2: ห่วงแต่เล่นจริงๆเลยเป็นสุข

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเนื้อหาของวันนี้นะคะต่อเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะนำเสนอป้ายนิเทศใช่ไหมคะก่อนอื่นนะคะเรามานะคะทบทวนในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องของการนำป้ายนิเทศก่อนนะคะนักเรียนคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านของความรู้ความเข้าใจนะคะที่จะต้องบอกลักษณะขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอที่ดีนะคะในด้านของทักษะกระบวนการก็คือในเรื่องของการนำเสนอผลงานตามขั้นตอนและกระบวนการการนำเสนอที่ดีนะคะในด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะก็คือเห็นความสำคัญในการร่วมกันทำงานกลุ่มให้สำเร็จร่วงนะคะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะก็คือรักชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะแล้วก็ใฝ่เรียนรู้นะคะส่วนในด้านของสมรรถนะนะคะที่จะเกิดกับผู้เรียนทุกคนนะคะก็คือการนำเสนอผลงานตามขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอที่ดีนะคะบอกลักษณะขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอที่ดีนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญในการร่วมกันนะคะทำงานกลุ่มให้สำเร็จลุล่วงนะคะซึ่งนะคะครูมีเกณฑ์ในเรื่องของการนำเสนอในชั่วโมงที่ผ่านมาครูได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะตอนนี้นะคะเราก็มาเข้าสู่นะคะการนำเสนอผลงานป้ายนิเทศซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้นำเสนอไป2กลุ่มใช่ไหมคะเรายังเหลืออีกกี่กลุ่มคะ
1: 8
2: กลุ่มนั่นเองนะคะกลุ่มที่3พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญกลุ่มที่3นะคะนำเสนอนะคะในเรื่องของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในเรื่องของกฎหมายศักดินานะคะเชิญค่ะ

0: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่3นะคะหัวข้อที่พวกเราจะมานำเสนอก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกฎหมายศักดินาค่ะกฎหมายศักดินานะคะทรงประกาศใช้กฎหมายศักดินาจนมาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะได้ตราพระราชกำหนดศักดินาขึ้นเป็นเกณฑ์ของสังคมทำให้ประชากรแบ่งชนชั้นกันค่ะศักดินาเป็นความพยายามการจัดระเบียบการปกครองถึงแม้ว่าศักดินาจะเป็นการกำหนดสิทธิ์ในการถือครองแผ่นดินค่ะ
1: ข้อดีของระบบศักดินานะคะ 1. จัดระเบียบสังคมทำให้สังคมมีการจัดระเบียบอย่างชัดเจน 2. ความมั่นคงของรัฐทำให้รัฐมีความมั่นคงเพราะกษัตริย์มีอำนาจและป้องกันประเทศ 3. ความชัดเจนในหน้าที่คนในระบบศักดินามีหน้าที่ที่ชัดเจนในการรับผิดชอบ 4. ระบบอุปถัมภ์สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างขุนนางและประชาชนเพื่อช่วยลดความขัดแย้งค่ะ
2: ข้อเสียของระบบศักดินานะครับ 1. ความไม่เท่าเทียมในสังคมสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นอย่างมากผู้มีศักดินาสูงมีอำนาจมากกว่าคนธรรมดา 2. กดขี่แรงงานแรงงานส่วนใหญ่ถูกบังคับให้ทำงานหนักทำให้แรงงานทั่วไปขาดเสรีภาพ 3. การขัดขวางความเจริญทางเศรษฐกิจทำให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจถูกจำกัดเพราะถูกควบคุมจากคนชั้นสูง 4. การรวมศูนย์อำนาจการรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่กษัตริย์ทำให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปกครองครับขอบคุณครับ
3: ตบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะกลุ่มที่3ก็ได้นำเสนอนะคะในเรื่องของข้อดีนะคะแล้วก็ข้อเสียในเรื่องของระบบศักดินาใช่ไหมคะต่อไปค่ะนักเรียนคะเป็นกลุ่มที่4ค่ะเชิญกลุ่มที่4ในเรื่องของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ค่ะเชิญค่ะ

0: พวกผมมาจากกลุ่มที่4นะครับจะมานำเสนอเรื่องการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ครับเหตุการณ์นะครับในปีพุทธศักราช2111พระเจ้าบุเรงนองได้ยกทัพพม่ามาปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาครับฝ่ายกรุงศรีอยุธยาต่อต้านอย่างเข้มแข็งครับแต่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิสักพัฒน์เกิดสวรรคตภายในสงครามครับสมเด็จพระมหินสมเด็จพระมหินทราธิราชขึ้นครองราชแทนครับฝ่ายพม่าครับได้ส่งพญาจักรีเป็นไส้ศึกทำให้การป้องกันของไทยอ่อนแอลงครับ
1: สาเหตุของการเสียกรุงครั้งนี้ครับประเทศไทยเกิดความแตกแยกนะครับไม่มีความสามัคคีกันนะครับแล้วก็ขาดกำลังใจครับแล้วก็พญาจักรีที่ซึ่งเป็นแม่ทัพของไทยไปเป็นไส้ศึกของพม่าครับ
2: ผลกระทบหลังจากสงครามนะคะกรุงศรีอยุธยาได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากและพม่าก็ได้กวาดทรัพย์สินและผู้คนไปเป็นจำนวนมากจนเหลือเพียงแค่ไม่กี่คนค่ะส่วนคนที่เหลือนะคะก็อพยพไปอาศัยอยู่ตามเมืองอื่นๆค่ะกรุงศรีอยุธยาจึงตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในที่สุดค่ะ
1: ส่วนการฟื้นฟูนะครับเมื่ออยุธยาเสียกรุงเมื่อพุทธศักราช2112นะครับพระมหาธรรมราชาครับได้ฟื้นฟูบ้านเมืองครับแล้วก็อยู่ภายใต้ของพม่าครับขอบคุณครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
3: ค่ะตบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะปานิเทศของกลุ่มที่4ก็พูดถึงเรื่องของการเสียกรุงศรีอยุธยานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาเหตุนะคะแล้วก็ผลของการเสียกรุงศรีอยุธยานะคะต่อไปค่ะเชิญกลุ่มที่5นะคะในเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในเรื่องของการประกาศอิสรภาพค่ะเชิญค่ะ

0: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่มที่5นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอพระนเรศวรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับการประกาศอิสรภาพครับผมได้แบ่งหัวข้อเป็น3หัวข้อย่อยดังนี้ครับ
1: หัวข้อที่1นะคะภูมิหลังของเหตุการณ์ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาอยุธยาอยู่ภายใต้อำนาจของพม่าพระนเรศวรมหาพระนเรศวรซึ่งดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชต้องถูกส่งตัวไปเป็นตัวประกันที่หงสาวดีต่อมาทรงกลับไปเป็นผู้ปกครองเมืองพิษณุโลกขณะเดียวกันพม่าก็เริ่มไม่ไว้วางใจพระองค์และรอบสังหารค่ะ
2: การประกาศอิสรภาพนะครับของผมคือเมื่อปีพุทธศักราช2127ครับ

0: นเรศวรทรงทราบแผนของพระทรงทราบแผนรอบปงพระชนจากหงสาวดีครับจึงตัดสินใจประกาศอิสรภาพณเมืองแขงครับและทำพิธีหลั่งน้ำพระสิโนทกและประกาศอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกเด็ดขาดครับนับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่กอบกู้เอกราชของอยุธยาครับ
1: หัวข้อที่3ครับผลกระทบและความสำคัญของการประกาศอิสรภาพครับการประกาศอิสรภาพครับนำไปสู่สงครามระหว่างอยุธยากับพม่าอยู่หลายครั้งครับแต่ก็นับเป็นการเริ่มต้นฟื้นฟูเอกราชของชาติไทยครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับจึงได้รับยกย่องว่าเป็นวีรกษัตริย์ผู้กอบกู้ชาติไทยครับและวีรกรรมนี้ยังเป็นการแสดงถึงความกล้าหาญและความเป็นผู้นำของพระองค์ครับนี่ก็คือเนื้อหาที่ผมได้สรุปไว้คร่าวๆครับหากต้องการศึกษาเพิ่มสามารถศึกษาได้ที่แหล่งข้อมูลที่ให้ไว้ครับขอบคุณครับ
2: ตบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มที่5ได้นำเสนอในเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะในเรื่องของการประกาศอิสรภาพนะคะรวมไปถึงผลกระทบนะคะแล้วก็ความสำคัญนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเราจะมาฟังการนำเสนอของกลุ่มที่6นะคะในเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในเรื่องของสงครามยุทธหัตถีเชิญกลุ่มที่6ค่ะ

0: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่มที่6นะครับวันนี้จะมานำเสนอหัวข้อเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสงครามยุทธาธิครับสาเหตุคือความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรอังวาครับที่ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงแสนยานุภาพและอำนาจการเมืองทางการเมืองของตนครับ
1: เหตุการณ์นะครับสงครามนี้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2135ครับระหว่างอยุธยาและหงสาวดีครับแม้อยุธยาจะมีกำลังพลที่น้อยกว่าแต่ว่าสามารถไล่ต้อนรับชนะไปครับ
2: เหตุผลที่ชนะในการต่อสู้นะครับเนื่องจากพระนเรศวรได้นำทัพอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องเอกราชของกรุงศรีอยุธยานะครับ
0: ผลดีจากสงครามนะครับสงครามนี้ได้ปลดปล่อยอยุธยาจากการครอบครองของพม่าเป็นระยะเวลา175ปีจนถึงพุทธศักราช2310ครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ
3: ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มที่6นะคะได้พูดถึงในเรื่องของสาเหตุใช่ไหมคะแล้วก็เหตุการณ์นะคะในเรื่องของสงครามยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองนะคะนักเรียนคะต่อไปค่ะจะเป็นกลุ่มที่7นะคะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในด้านของการต่างประเทศเจ้าพระยาโกษาปานนั่นเองนะคะเชิญกลุ่มที่7ค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มที่7จะมานำเสนอเรื่องสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้านต่างประเทศเจ้าพยาโกษาปานค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีดังนี้ค่ะ1คือคณะราชทูตนำโดยโกษาปานออกเดินทางไปยังฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2229ต่อมาเจ้าพยาโกษาปานได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14อยู่เป็นหลายครั้งและได้รับการต้อนรับอย่างเหมาะสมค่ะการเดินทางครั้งนี้นำมาสู่การแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศค่ะจุดประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนและสานสัมพันธ์ทางการค้าและศึกษาเทคโนโลยีของฝั่งตะวันตกค่ะ
1: หลังการเปลี่ยนแปลงนะคะภายหลังสมเด็จพระเพทราชาขึ้นครองราชพระโกษาปานก็ยังคงดำรงตำแหน่งพระยาพระคลังแต่ในบทบาทในพระราชสำนักของท่านก็ได้ลดน้อยลงและมีเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านได้จบชีวิตตนเองในที่สุดค่ะ
2: สรุปเนื้อหาทั้งหมดนะคะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทรงให้ความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศอีกด้วยค่ะเพื่อประโยชน์ทางด้านการค้าและการขยายพระราชอาณาเขตการดำเนินนโยบายของพระองค์นะคะถือเป็นยุคทองของทุกยุคทองการค้าของกรุงศรีอยุธยาอีกด้วยค่ะและการส่งคณะราชทูตไปที่เมืองฝรั่งเศสนำโดยออกยาโกษาธิบดีค่ะเป็นจุดเด่นที่สร้างความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกอีกด้วยค่ะจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
3: ตบมือให้กลุ่มที่7นะคะนักเรียนเพื่อนพูดในเรื่องของจุดประสงค์ในเรื่องของการเดินทางใช่ไหมคะรวมไปถึงยุคทองนะคะทางการค้านะคะนี่คือความรู้ที่นักเรียนได้รับในเรื่องของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้านต่างประเทศนะคะเจ้าพยาโกษาปานนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นกลุ่มที่8ค่ะเชิญกลุ่มที่8ค่ะในเรื่องของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้านเศรษฐกิจค่ะเชิญค่ะเศรษฐกิจมาเลยค่ะ

0: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม8นะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้านเศรษฐกิจนะครับเหตุผลนะครับเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจนะครับในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองจากการค้ากับต่างประเทศโดยเฉพาะการค้ากับบริษัทตะวันตกซึ่งมีสินค้าสำคัญได้แก่ข้าวน้ำตาลไม้ฝางและเครื่องเทศการค้ากับญี่ปุ่นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและวัฒนธรรมพระองค์ทรงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับฝรั่งเศสและแก้ไขปัญหากับฮอลันดานอกจากนี้ยังมีการปรับระบบภาษีและมีการสร้างเมืองลพบุรีเพื่อป้องกันการลุกรานทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนครับ
1: สาเหตุที่สำคัญต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคือการค้าและการต่างประเทศที่ขยายตัวอย่างมากโดยเฉพาะการค้ากับฝั่งชาติตะวันตกเช่นฝรั่งเศสและการปรับปรุงระบบบริหารทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองขึ้นครับ
2: เหตุผลนะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงมีบทบาทสำคัญ

0: ในการพัฒนาเศรษฐกิจของอยุธยาครับโดยการที่ให้ต่างประเทศมาค้าขายกับอยุธยามากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งท่านได้ทรงขยายอาณาเขตเพื่อที่จะครอบคลุมเส้นทางการค้าขายที่สำคัญอีกด้วยครับ
1: ผลด้านเศรษฐกิจนะครับผลด้านเศรษฐกิจของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีความสำคัญในการค้าตลอดจนทำให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้าและมีการปฏิรูปและการเก็บภาษีการบริหารจัดการรายได้ให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้นครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะตบมือให้กลุ่มที่8หน่อยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนก็ได้ความรู้ในเรื่องของสาเหตุและผลในด้านของเศรษฐกิจนะคะในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะต่อไปค่ะเป็นกลุ่มที่9ค่ะกลุ่มที่9ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะในเรื่องของการกอบกู้เอกราชและปราบชุมนุมนั่นเองค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่9

0: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่9นะคะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชและปราบปรามชุมนุมค่ะสถานการณ์หลังเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2310นะคะกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าบ้านเมืองถูกเผาทำลายประชาชนเดือดร้อนและขาดความกำลังใจมีผู้นำท้องถิ่นตั้งตัวเป็นใหญ่และมีชุมนุมต่างๆที่ไม่ขึ้นตรงต่อกันค่ะพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชนะคะพระเจ้าตากสินเป็นแม่ทัพไทยที่กอบกู้และรวบรวมไพร่พลตีฝ่าวงล้อมไปยังเมืองจันทบุรีเพื่อฝึกทหารและเตรียมแผนให้ตีโต้กลับได้สำเร็จภายใน7เดือนค่ะหลังจากนั้นมีการขับไล่พม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่ค่ะ
1: การปรับชุมนุมนะคะหลังจากการกอบกู้เอกราชเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สงบในหลายพื้นที่เช่นชุมนุมเจ้าพระฝางชุมนุมเจ้าพิมายและชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชซึ่งต่างปกครองตนเองและไม่ขึ้นกับกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินจึงส่งทัพปราบชุมนุมเพื่อรวมอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางค่ะ
2: ผลจากการกอบกู้และรวมชาตินะครับประเทศไทยได้กลับมามีเอกราชอีกครั้งประเทศไทยได้กลับมามีเอกราชอีกครั้งและบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยและได้มีการตั้งระบบการปกครองใหม่ที่กรุงธนบุรีซึ่งเป็นฐานที่สำคัญในการฟื้นฟูชาติและได้ต่อยอดมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในเวลาต่อมาครับทองครับ
3: ตบมือให้กลุ่มที่9หน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มที่9ได้พูดถึงในเรื่องของลำดับเหตุการณ์ใช่ไหมคะในการกอบกู้เอกราชและการปราบชุมนุมนะคะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่10ค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่10นะคะจะมานำเสนอนะคะในเรื่องของชาวบ้านบางระจันค่ะ

0: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่10นะคะหัวข้อของพวกเราก็คือชาวบ้านบางระจันความเป็นมาของชาวบ้านบางระจันนะคะชาวบ้านบางระจันเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะรวมตัวกันต่อต้านการลุกลามของกองทัพพม่าแม้อาวุธจะน้อยแต่ก็สู้จนสุดกำลังค่ะ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อกองทัพพม่าได้โจมตีอยุธยาชาวบ้านบางระจันได้รวมตัวกันเพื่อตั้งค่ายต่อต้านกองทัพพม่าค่ะแม้มีกำลังน้อยแต่สู้ได้จนถึง8ครั้งจนพม่ายกทัพใหญ่มาจึงสามารถตีค่ายแตกได้ค่ะ
2: ผลลัพธ์และความสำคัญนะคะผลลัพธ์ค่ายบางระจันถูกตีแตกชาวบ้านเสียชีวิตเป็นจำนวนมากความสำคัญแสดงถึงความกล้าหาญความสามัคคีและความรักชาติของคนไทยค่ะขอจบการนำเสนอได้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ตบมือให้กลุ่มที่10เลยค่ะนำเสนอในเรื่องของเหตุการณ์ใช่ไหมคะของชาวบ้านบางระจันนักเรียนขานักเรียนได้ฟังนะคะการนำเสนอป้ายนิเทศของเพื่อนทั้ง10กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนมีคำถามไหม
4: มีค
3: ่ะถ้าไม่มีนักเรียนตบมือเองหน่อยค่ะเก่งมากนะคะถือว่าการนำเสนอนะคะนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมนะคะในการนำเสนอนะคะทุกคนนะคะในทุกกลุ่มเลยนะคะเพื่อนขาการนำเสนอป้ายนิเทศทั้ง10กลุ่มนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาร่วมกันสะท้อนผลการนำเสนอนะคะป้ายนิเทศนะคะว่ามีจุดเด่นและจุดควรพัฒนาอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนต้นทางคะเราจะร่วมกันสะท้อนผลการนำเสนอนะคะเราจะมุ่งไปที่ผลการนำเสนอนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาในแต่ละกลุ่มนะคะในการรวบรวมนะคะสะท้อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาสะท้อนผมรวมกันทั้งห้องเลยนะคะตอนนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสะท้อนในกลุ่มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะคะว่าการสะท้อนของแต่ละกลุ่มเป็นยังไงในภาพรวมนะคะเรียนคะพร้อมยังเอ่ยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ

0: ค่ะนรินทร์คะตอนนี้นะคะแต่ละกลุ่มนะคะได้ลงความคิดเห็นนะคะหรือว่าได้อภิปรายในกลุ่มแล้วนะคะว่านะคะผลการนำเสนอป้ายนิเทศเนี่ยเป็นยังไงมีจุดเด่นหรือว่าจุดที่ควรจะพัฒนาอย่างไรใช่ไหมคะปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาฟังเพื่อนต้นทางนะคะในแต่ละกลุ่มดูค่ะเชิญค่ะตั้งแต่กลุ่มที่หนึ่งเลยจุดเด่นหรือว่าจุดที่ควรพัฒนาที่ผมนำเสนอเป็นยังไงบ้างที่นักเรียนนำเสนอเป็นยังไงบ้างคะเชิญค่ะ
1: จุดเด่นนะคะก็คือเนื้อหาครบถ้วนเรียบร้อยค่ะมีรูปภาพประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาค่ะส่วนข้อที่ควรพัฒนาคืออาจจะต้องขยายรูปภาพให้ใหญ่กว่านี้แล้วก็เติมเต็มในส่วนที่ว่างของป้ายนิเทศค่ะ
0: เติมเต็มในเรื่องของป้ายนิเทศใช่ไหมคะที่จุดที่ควรพัฒนาต่อไปกลุ่มที่สองค่ะเชิญค่ะ
2: จุดเด่นของกลุ่มผมก็คือมีเนื้อหาและความสอดคล้องเนื้อหาที่ครบถ้วนครับจุดที่ควรพัฒนาคือขนาดของตัวอักษรและรูปภาพที่ควรอาจจะมีที่สอดคล้องมากกว่านี้ครับ
0: ก็คือจุดที่พัฒนาน่าจะมีรูปภาพเพิ่มหรือว่าให้สอดคล้องกับเนื้อหามากกว่านี้ใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
3: จุดเด่นนะคะคือเนื้อหาครบถ้วนและมีการเรียบเรียงเนื้อหาได้อย่างเป็นสัดส่วนค่ะจุดควรพัฒนานะคะคืออาจจะจัดป้ายนิเทศให้มีความพอดีกันมากกว่านี้ค่ะ
0: ค่ะจุดที่ควรพัฒนาคือให้มีการจัดป้ายนิเทศให้มีความพอดีมากกว่านี้แต่จุดเด่นก็คือมีเนื้อหาที่สอดคล้องกันแล้วก็ต่อเนื่องกันใช่ไหมคะต่อไปค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4นะคะเชิญค่ะ
4: จุดเด่นของกลุ่มผมก็คืองานเรียบร้อยครับเนื้อหาครบถ้วนครับแล้วก็มีภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหาครับจุดด้อยนะครับเรื่องการพูดครับจำเนื้อหาไม่ชัดเจนครับแล้วก็พูดไม่ค่อยต่อเนื่องครับสักเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้ก็คือในเรื่องของการนำเสนอใช่ไหมคะจุดที่ควรพัฒนาก็คืออาจจะพูดติดขัดอยู่บ้างใช่ไหมคะค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
5: จุดเด่นของผมนะครับคือการเรียบเรียงข้อมูลได้อย่างเป็นสัดส่วนครับจุดที่ควรพัฒนาคือการพรีเซนต์ยังอาจจำเนื้อหาได้ไม่ครบถ้วนครับ
0: ค่ะจุดเด่นก็คือมีการเรียบเรียงเนื้อหาใช่ไหมคะได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็คือจุดที่ควรพัฒนาก็คือในเรื่องของการจำเนื้อหาในด้านการนำเสนอใช่ไหมคะค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่6ค่ะเชิญค่ะ
6: จุดเด่นนะครับเนื้อหามีการมีเนื้อหาที่ครบถ้วนครับจุดที่ควรพัฒนาครับคือการตกแต่งป้ายนิเทศครับ
0: การตกแต่งป้ายนิเทศที่ควรพัฒนาใช่ไหมคะค่ะเชิญกลุ่มต่อไปกลุ่มที่7นะคะกลุ่มที่7นะคะเชิญค่ะ
3: จุดเด่นก็คือมีเนื้อหาครบถ้วนเข้าใจง่ายมีรูปภาพประกอบที่สอดคล้องกับป้ายนิเทศค่ะส่วนจุดที่ควรพัฒนาคือการพูดค่ะควรพูดให้ชัดเจนและกระชับเข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะก็คือจุดเด่นก็คือในเรื่องของเนื้อหาใช่ไหมคะที่มีความถูกต้องแล้วก็มีความต่อเนื่องจุดที่ควรพัฒนาก็คือในเรื่องของการนำเสนอนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่8ค่ะเชิญค่ะ
7: จุดเด่นนะครับก็คือมีเนื้อหาที่ครบถ้วนเรียบร้อยครับส่วนจุดที่ควรพัฒนาอย่างยิ่งเลยนะครับคือการพูดนำเสนอครับอาจจะมีการที่พูดไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่บางคำครับแล้วก็ยังพูดเป็นทีละคำอยู่ครับ
0: ครับผมมีการพูดแม่บางคำใช่ไหมคะโอเคค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่9ค่ะ
3: จุดเด่นนะคะคือมีเนื้อหาครบถ้วนค่ะแล้วก็มีรูปภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหาค่ะส่วนจุดที่ควรพัฒนานะคะคือมีการพูดเร็วค่ะแล้วก็ตะกุกตะกากไปอยู่บ้างค่ะ
0: จุดที่ควรพัฒนาก็คือมีการพูดเร็วนะคะก็ต้องพูดให้ช้าลงนิดนึงนะคะต่อไปค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่10ค่ะเชิญค่ะ
8: จุดเด่นของกลุ่มหนูนะคะก็จะมีตัวขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมค่ะจุดที่ควรพัฒนาก็คือการตกแต่งป้ายนิเทศค่ะ
0: จุดที่ควรพัฒนาคือการตกแต่งป้ายนิเทศใช่ไหมคะจุดเด่นคือในเรื่องของเนื้อหาที่เหมาะสมนี่คะตบมือให้ตัวแทนกลุ่มทั้ง10กลุ่มเลยค่ะนักเรียนคะจากการสะท้อนนะคะผลการนำเสนอนะคะส่วนใหญ่จุดเด่นของเรานะคะจะไปอยู่ในด้านของเนื้อหาในการเรียบเรียงเนื้อหาที่มีความถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็เป็น ลำดับมีความต่อเนื่องกันในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็เนื้อหามีความครบถ้วนนะคะจุดที่ควรพัฒนานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการนำเสนออาจจะเป็นน้ำเสียงหรือว่าอาจจะติดขัดในเรื่องของการนำเสนอนั่นเองนักเรียนคะในเรื่องของการสะท้อนผลการนำเสนอนักเรียนมีคำถามไหมอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมไหมอย่างเมื่อกี้ครูก็บอกแล้วนักเรียนบอกว่าการนำเสนอพูดเร็วครูบอกว่าก็ต้องพูดให้ช้าลงใช่ไหมคะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะนักเรียนคะในชั่วโมงต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมานะคะเรียนรู้ในเรื่องของการเยี่ยมชมฐานความรู้นะคะอันนี้ครูจะรวบ2ชั่วโมงมาอยู่ในชั่วโมงเดียวเลยนะคะในเรื่องของการเยี่ยมชมฐานความรู้นะคะนักเรียนคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือ1นะคะสมุดเข้าฐานเยี่ยมชมนิทรรศการกรุงเก่านะคะ2นะคะป้ายนิเทศที่นักเรียนสร้างขึ้นนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะมานะคะเยี่ยมชมนะคะฐานกันนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนคะในชั่วโมงนี้นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราพบกันในชั่วโมงต่อไปกับรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะ
9: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: ดพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่14ปลูกป่าในใจคน
1: คุณยายคะบ้านเราอากาศดีจริงๆเลยนะคะเป็นสุขตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆเลยค่ะ
2: ก็บ้านของเราน่ะมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นที่คุณตาปลูกอยู่หน้าบ้านยังไงล่ะจ๊ะเป็นต้นไม้ที่คุณตาปลูกมา20กว่าปีแล้วล่ะจ้า
0: โอ้โหต้นไม้หน้าบ้านเรามีอายุมากขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะจ้าคุณตาของหลานเริ่มปลูกต้นไม้ต้นนี้เพราะเห็นต้นแบบการปลูกต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่เป็นต้นแบบให้คนไทยได้ปลูกต้นไม้ตามและยังเป็นหลักการทรงงานของเรื่องปลูกป่าในใจคนอีกด้วยจ้าทรงให้แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่าที่จะให้ราษฎรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงโดยใช้วิธีปลูกไม้3อย่างแต่มีประโยชน์4อย่างคือ 1. พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้สร้างที่อยู่อาศัยและจำหน่าย 2. พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและปลูกสมุนไพร 3. พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน 4. ประโยชน์ต่อระบบนิเวศสร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าการปลูกต้นไม้ในใจคนก็เช่นกันการสร้างความเข้าใจเราปลูกต้นไม้ทำไมจำเป็นต่อชีวิตอย่างไรรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเป็นแบบอย่างที่ดีงามทรงลงพระหัตถ์ปลูกพันไม้ที่เหมาะสมต่อการเติบโตในพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนเสมอต้นไม้ทรงปลูกจึงเป็นเครื่องเตือนใจประชาชนให้คนไทยตระหนักและรับรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อันเป็นต้นทานแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงแรงบันดาลใจที่อยากปลูกต้นไม้ก็เกิดขึ้นจากการปลูกป่าในใจคนของพระองค์ท่านนี่แหละหลาน
1: ๆถ้าหลายๆคนอยากปลูกป่าประเทศก็จะอุดมสมบูรณ์งั้นเราไปปลูกต้นไม้กันนะคะพี่ร่มเย็น
0: ได้สิเป็นสุขพี่ก็อยากให้ประเทศเรามีป่าเยอะๆ

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของผู้ผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาลให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพ

เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นธุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุริศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับจากเมื่อวานนะครับพวกเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างเอ่ยพิจารณากฎหมายใช่ไหมครับซึ่งกฎหมายที่พวกเราเอามาพิจารณานั้นเป็นกฎหมายที่ร่างมาจากอะไรครับอะไรนะภายในห้องเรียนใช่ไหมก็คือเราร่างมาจากอะไรครับกฎกติกาในห้องเรียนใช่ไหมแล้วทีนี้เมื่อวานเราก็มีการเอามาทำอะไรครับพิจารณากฎหมายซึ่งเมื่อวานนี้เราได้พิจารณาไปกี่วาระยังจำได้ไหมจำได้ใครจำได้ครับยกมือหน่อยมีวาระอะไรบ้างเดี๋ยวครูขอให้นักเรียนเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยนะครับบางคนไม่ได้มาเมื่อวานใช่ไหมเดี๋ยวไม่งั้นสุ่มเลขที่เลยนะครับเลขที่11ครับผมเลขที่11ครับ

0: มีการรับหลักการครับวาระที่2คือตั้งคณะกรรมการครับวาระที่3คือการลงมติเห็นชอบครับ
1: นักเรียนเพื่อนตอบถูกต้องไหมครับถูกต้องขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเมื่อวานก็คือจากเมื่อวานนี้ก็คือเราได้มีการพิจารณากฎหมายใช่ไหมครับซึ่งเมื่อวานเนี่ย เรามาถึงกิจกรรมที่3ใช่ไหมก็คือการลงมติเห็นชอบทีนี้กฎกติกาที่พวกเราร่างมาผ่านทุกข้อไหมครับผ่านทุกข้อเนาะแต่มีบางหัวข้อที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์เราก็ได้มีการจะนำไปปรับเปลี่ยนใช่ไหมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้วันนี้เราจะใช้ร่างกติกาของเราที่ผ่านการพิจารณามาแล้วมาทำมาทำการเป็นประกาศใช้นะครับก็คือเราจะมาออกแบบในโปสเตอร์นะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ในห้องเรียนของเราจริงๆนะครับเพื่อที่จะได้นำไปสู่การปฏิบัตินะครับทีนี้มาสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เลยนะครับก็คือครูอยากจะให้นักเรียนทุกคนนะครับอ่านทำความเข้าใจวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับนักเรียนสามารถที่จะอ่านทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเริ่มได้เลยครับ
2: บอกวิธีการในการจัดทำประกาศกติกาเพื่อให้เพื่อนในห้องอยากปฏิบัติตามได้ออกแบบประกาศกติกาของห้องเรียนได้น่าสนใจบอกคุณค่า
1: นะครับทีนี้เด็กๆสังเกตสิวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมอะไรเอ่ย okay. น่าจะได้ออกแบบโปสเตอร์ใช่ไหมซึ่งการออกแบบโปสเตอร์นี้เราจะเอาอะไรมาใส่ในเนื้อหาของโปสเตอร์ของเราดี กฎกติกาของพวกเราเองใช่ไหมครับที่ผ่านวาระตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่พวกเราจะได้ทำกันในวันนี้นะครับก็คือการจัดทำประกาศกติกานะครับทีนี้เด็กๆเคยสังเกตไหมว่าการทำโปสเตอร์เคยเห็นโปสเตอร์ไหมในชีวิตประจำวันของเราเคยโปสเตอร์มีลักษณะยังไงครับเด็กๆมีความน่าสนใจเดี๋ยวครูขอสุ่มเลขที่ก่อนเลยนะครับเลขที่30ครับ30ไม่มาเลขที่16ครับเลขที่16บอกเล่าประสบการณ์จากการที่เราได้เห็นโปสเตอร์เคยได้เห็นโปสเตอร์เกี่ยวกับอะไรบ้าง
3: โปสเตอร์การโปรโมชั่นสินค้าค่ะ
1: โปรโมชั่นสินค้าใช่ไหมครับในโปสเตอร์นั้นเนี่ยเขามีข้อความอะไรที่น่าสนใจบ้าง
3: มีข้อมูลที่สำคัญเช่นคุณสมบัติแล้วก็วิธีใช้ราคาอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วการตกแต่งโปสเตอร์เป็นยังไงบ้างครับ
3: ตกแต่งให้เกี่ยวข้องกับคำที่อยู่ในนั้นค่ะตกแต่งให้สวยงามค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนเราหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวครูขออีกสัก1คนนะครับใครเคยเห็นโปสเตอร์อะไรบ้างเลขที่24ครับ
4: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนค
1: ่
4: ะ
1: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนใช่ไหมครับทีนี้เราไปเจอที่ไหน
4: ที่บอร์ดห้องประชาสัมพันธ์
1: ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารของโรงเรียนใช่ไหมครับทีนี้เราสังเกตว่าองค์ประกอบของโปสเตอร์ที่เราเห็นมันเป็นยังไงบ้างครับ
4: มีข้อความที่กระชับเข้าใจง่ายและมีการตกแต่งที่สวยงามค่ะ
1: มีข้อที่กระชับและเข้าใจง่ายซึ่งมันก็เหมือนสิ่งที่พวกเราจะต้องเอามาทำกิจกรรมในวันนี้ใช่ไหมครับก็คือข้อที่หนึ่งเลยก็คือเราจะต้องใช้ภาษาที่ยังไงครับมีความกระชับและเข้าใจง่ายเนื้อหาจำเป็นต้องเยอะไหมไม่จำเป็นต้องเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็จะเอาข้อความที่สำคัญแล้วก็ดึงดูดแล้วก็ให้เกิดความน่าสนใจนะครับและทีเนี้ยมีข้อความอย่างเดียวน่าสนใจไหมไม่เราควรจะมีอะไรอีกครับนักเรียนมีรูปภาพประกอบใช่ไหมครับมีการตกแต่งให้สวยงามทีนี้นอกจากนี้แล้วเราสิ่งหลักๆเลยก็คือเราจะต้องเน้นอะไรครับเน้นผลดีนะครับของอะไรเอ่ย

0: เน้นผลดีจากการปฏิบัติตามดังนั้นการทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนของเราเนี่ยเราทำให้ทุกคนดูเฉยๆไหม
1: ไม
0: ่นะครับเราทำเพื่ออะไรเอ่ยให้ปฏิบัติตามให้ใครล่ะปฏิบัติตามเพื่อนๆในห้องเรียนหรือว่าคนอื่นๆใช่ไหมที่เขามาเห็นอย่างเช่นเพื่อนข้างห้องของเราอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นเราสร้างกติกาบางทีเขาอาจจะมีข้อสนใจใช่ไหมเอากติกาของเราไปใช้ในห้องเรียนของเขาได้ด้วยนะครับนอกจากนี้มีอะไรอีกเราควรจะใส่อะไรในโปสเตอร์ของเราอีกครับคำกระตุ้นที่มันมีความอะไรครับน่าสนใจทีเนี้ยครูก็เลยอยากถามพวกเราว่าใครมีคำกระตุ้นที่น่าสนใจให้กับกติกาของตนเองบ้างสมมติครูบอกว่าห้ามนำอาหารขึ้นมากินในห้องเรียนเราจะคิดคำกระตุ้นที่น่าสนใจอย่างไรในโปสเตอร์ดีนะครับเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่เลยนะครับเลขที่22ครับเราจะเวลาถ้าเราทำโปสเตอร์เนี่ยเกี่ยวกับครูบอกว่าห้ามนำอาหารขึ้นมากินในห้องเรียนใช่ไหมเราจะใช้คำกระตุ้นอย่างไรให้เพื่อนรู้สึกแบบอยากจะทำตามครับ
2: สร้างห้องเรียนให้สะอาดและลดขยะค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับทีนี้คำกระตุ้นเนี่ยมันจะช่วยอะไรพวกเราได้บ้างครับให้รู้สึกว่าเราอยากจะทำใช่ไหมทีนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆที่จะอยู่ในโปสเตอร์ของพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคืออะไรเอ่ยให้พวกเราอ่านทำความเข้าใจพร้อมๆกันนะครับ
3: จัดกิจกรรมหรือการประเมินผลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนปฏิบัติตามกติกาอย่างสม่ำเสมอ
0: การจัดการหรือประเมินผลเนี่ยเราจะต้องได้ทำอีกหลังจากที่พวกเราได้เอากติกาของพวกเราเนี่ยไปใช้แล้วทีเนี้ยขั้นตอนนี้พวกเราถือว่ายังประกาศใช้กฎหมายหรือยังกฎกติกาของเราหรือยังยังใช่ไหมครับซึ่งประกาศกติกาของเราจะเริ่มใช้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มอะไรแล้วครับ
4: ลงลายลักษณ์อักษรแล้วก็แปะโปสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: แปะโปสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยอย่างเช่นถ้าพวกเราเนี่ยเป็นอันนี้เป็นกฎกติกาในห้องเรียนเราจะติดป้ายโปสเตอร์ของเราที่ไหนครับ
4: หน้าประตูห้องเรียนหรือตรงใกล้ๆบอร์ดค่ะ
0: ทำไมถึงติดตรงนี้ล่ะครับ
4: เพราะว่าเป็นที่ที่คนสนใจหรือว่าพบเห็นได้บ่อยค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากนะครับก็คือติดไว้ตรงอะไรนะครับหน้าประตูใช่ไหมก็คือมันจะเป็นจุดสายตาที่ใครเดินมาก็จะต้องทำยังไงครับเห็นนะครับเป็นจุดเด่นจุดสนใจเพื่อนๆ เรามาเห็นอย่างเงี้ยมาเจอกติกาข้อห้ามที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดการอะไรเกิดความเรียบร้อยขึ้นในห้องเรียนนะครับก็จะนำไปปฏิบัติได้ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับทีนี้ครูจะให้พวกเรานะครับทำกิจกรรมนะครับโดยกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
3: กติกาเด่นเป็นภาพ
0: กติกาเด่นเป็นภาพซึ่งกติกาในวันนี้ก็คือกติกาของใครของพวกเราเองใช่ไหมที่มีการร่างแล้วก็ผ่านการพิจารณามาเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้เราจะเอามาออกแบบกันนะครับทีนี้เดี๋ยวครูขอบอกคำอธิบายในการทำรายละเอียดของงานในชิ้นนี้นะครับข้อที่1เลยก็คือนักเรียนแบ่งกลุ่มในการทำกิจกรรมกลุ่มละ5คนนะครับซึ่งพวกเราก็อยู่ตามกลุ่มเดิมที่พวกเราได้ร่างกฎหมายเอาไว้นะครับแล้วก็ผ่านพิจารณามาแล้วแล้วก็ทุกคนลงมติเห็นชอบว่ากฎนั้นผ่านสามารถใช้ได้นะครับ2ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกกติกาที่สมาชิกในห้องเรียนได้ให้คำรับรองและผ่านแล้วนะครับ3นำกติกาที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นโปสเตอร์ที่มีความน่าสนใจ4นักเรียนร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์งานกลุ่มของตนเองเพื่อให้ได้โปสเตอร์ที่น่าสนใจและสมบูรณ์5นักเรียนนำเสนอโปสเตอร์ของตนเองทีละกลุ่มหน้าชั้นเรียนพร้อมบอกสถานที่ที่นักเรียนต้องการประชาสัมพันธ์ให้ในการติดประกาศโปสเตอร์และอภิปรายผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาทีนี้ก่อนที่พวกเราจะลงมือทำโปสเตอร์ครูมีคำถามชวนคิดว่านักเรียนคิดว่าการเลือกสถานที่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์หรือไม่นะครับอันนี้ใครอยากจะตอบบ้างใครจะเป็นอาสาสมัครตอบในวันนี้นะครับมีไหม

0: เอ๊ะไม่มีเดี๋ยวครูขออนุญาตสุ่มเลยนะครับเลขที่12ครับผม
1: สำคัญครับหากถ้าเราไปติดตรงที่รับสายตาคนก็อาจจะไม่มีคนเห็นได้ครับ
0: ก็คือการที่เราเอาไปติดที่รับสายตาคนอาจจะไม่เห็นดังนั้นเนี่ยก็จะเหมือนเพื่อนคนแรกที่ได้ต่อไปใช่ไหมว่าเราจะต้องติดตรงที่คนสามารถที่จะมองเห็นอยู่ในระดับสายตาใช่ไหมครับก็คือถ้าไปติดมุมอับหรือที่ลับอย่างเงี้ยคนไม่เห็นแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดประโยชน์ต่อห้องเรียนเราไหมไม่นะครับดังนั้นเราควรจะเลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของเรานะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันซิว่ามีสถานที่ไหนบ้างที่เหมาะสมที่จะนำโปสเตอร์ของพวกเราเนี่ยไปติดประกาศไว้ตรงนั้นนะครับอ่านพร้อมกันเลยนะครับ

0: เอ๊ะเมื่อกี้เราเจอสถานที่ที่เหมาะที่จะอะไรครับทำการติดประกาศโปสเตอร์ก็คล้ายๆกับคำตอบของนักเรียนที่ได้ตอบมาเลยนะครับดังนั้นเวลาเราทำเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะต้องคิดให้ดีนะครับว่าโปสเตอร์ของเราเนี่ยสมควรที่จะติดประกาศอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถมองเห็นแล้วก็นำไปปฏิบัติได้นะครับทีนี้การเลือกสถานที่เองเนี่ยก็ต้องมีข้อที่ควรระวังนะครับก็คือบางที่ใช่ไหมครับมีอาจจะมีเจ้าของใช่ไหมบางทีเราจะเอาไปติดที่ห้องสมุดเราอาจจะมีเจตนาที่หวังดีอยากจะให้คนในห้องสมุดเนี่ยรู้จักการใช้ไฟฟ้าที่ดีนะครับก็คือใช้แล้วก็จะต้องปิดสมครับแต่ทีเนี้ยเราเอาไปติดโดยไม่ได้ขออนุญาตนักเรียนคิดว่าจะมีปัญหาตามมาทีหลังไหมครับ
1: ม
0: ีดังนั้นก่อนที่เราจะนำอะไรไปติดที่ไหนก็ตามเราควรที่จะทำยังไงก่อนครับขออนุญาตก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ควรระวังดังนั้นขอเตือนทุกกลุ่มนะครับถ้าเราจะเอาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เราเนี่ยไปติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ก็ดีติดที่หน้าห้องเรียนของเราก็ดีนะครับให้เราขออนุญาตอย่างในห้องเรียนเราจะขออนุญาตใครเอ่ย
1: ค
0: ุณครูที่ปรึกษาใช่ไหมครับหรือครูประจำชั้นนะทีนี้ครูก็จะให้พวกเรานะครับเริ่มลงมือทำกิจกรรมทำโปสเตอร์ได้เลยนะครับในเวลา15นาทีหลังจากนั้นเราก็จะมานำเสนอโปสเตอร์ของเราที่หน้าชั้นเรียนนะครับตอนนี้ก็ทุกกลุ่มสามารถลงมือทำได้เลยนะครับ

0: ตอนนี้ก็ถึงเวลาในการนำเสนอแล้วนะครับมีบางกลุ่มนะครับที่เสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วนะครับแต่มีอีกบางกลุ่มยังเหลือแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการตกแต่งนะครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับออกมานำเสนอเราจะออกมานำเสนอตามลำดับ1ถึง6เลยไหมหรือว่าจะมาจากการสุ่มสุ่มใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตสุ่มกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ออกมานำเสนอในวันนี้นะครับกลุ่มที่3ครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3เชิญได้เลย
1: สวัสดีครับวันนี้กลุ่ม3จะนำเสนอเรื่องกติกาของห้องห้ามขีดเขียนบนโต๊ะเรียนนะครับ สถานที่ที่จะติดโปสเตอร์นี้มีอะไรบ้างครับกง
2: สถานที่ผมจะไปติดนั้นก็คือบริเวณหน้าห้องเรียนนะครับเหตุผลที่ต้องไปติดนั้นก็คือเพราะว่าเพื่อนๆ เขาจะได้เห็นครับ
1: ส่วนเหตุผลที่ติดตรงนี้แล้วมีหลังจากได้ที่ติดโปสเตอร์นี้นะครับคือเมื่อทุกคนเห็นโปสเตอร์นี้เราจะสามารถตระหนักรู้และรณรงค์ช่วยกันไม่ขีดเขียนโต๊ะเรียนได้ครับผมครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวครูขอสุ่มกลุ่มต่อไปเลยนะครับทีนี้เตรียมพร้อมนะกลุ่มที่5ครับเชิญเลยครับเชิญ
3: พวกเรากลุ่มที่5นะคะวันนี้จะมานำเสนอโปสเตอร์ที่ว่ากฎการใช้ไฟฟ้าค่ะกลุ่มพวกเรานะคะจะนำโปสเตอร์นี้นะคะไปติดที่ประตูทางออกของห้องเรียนค่ะเพราะว่าเมื่อเราออกจากห้องเรียนเนี่ยเราจะเห็นป้ายนี้นะคะแล้วเราก็จะหันกลับไปดูว่าเราปิดไฟแล้วหรือยังค่ะอย่าลืมปิดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังออกจากห้องนะคะเพียงแค่ปิดก็พิชิตการสิ้นเปลืองค่ะ
0: ขอบคุณครับสำหรับกลุ่มที่5ยอดเยี่ยมเลยนะครับเพื่อนมีการใส่แฮชแท็กนะครับเพื่อที่จะเป็นคำกระตุ้นครับเป็นแรงดึงดูดที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นแล้วสนใจเห็นแล้วอยากเอาไปปฏิบัติตามนะครับทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูขอสุ่มต่อไปเลยนะครับเป็นกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เตรียมพร้อมและก็ออกมานำเสนอได้เลยนะครับ
4: สวัสดีครับก็เรามาจากกลุ่ม6นะครับหัวข้อที่เราจะมานำเสนอนี้ก็คือการที่ไม่ส่งเสียงดังและวิ่งเล่นบนอาคารเรียนครับบริเวณที่เราจะไปติดกันนะครับก็คือผนังหน้าห้องเรียนนะครับ
3: ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากติดโปสเตอร์นี้นะคะคือคิดว่าเพื่อนๆทุกคนอาจจะทำตามโปสเตอร์ของเราและไม่ไปส่งเสียงรบกวนเพื่อนๆห้องอื่นในขณะเรียนอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ
0: นะครับกลุ่มที่6ก็ได้นำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ขอสุ่มกลุ่มต่อไปเลยนะครับก็คือกลุ่มที่2นะครับเชิญได้เลยนะครับกลุ่มที่2ตกลงกันหรือยังใครจะโอเค
5: เก็บไม่กินตึกหน้าเรียนค่ะห้องเราก็จะมีแฮชแท็กนะคะห้องเรียนไว้ใช้ไม่ใช่ทองนะคะแล้วก็มีโน้ตก็คือหากฝ่าฝืนต้องทำความสะอาดทั้งตึกค่ะเหตุผลที่เลือกใช้คำนี้นะคะเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนตั้งใจเรียนมากกว่าการกินค่ะแล้วก็จะติดโปสเตอร์ที่ประตูหรือว่าหน้าบอร์ดค่ะเพื่อเป็นจุดสนใจให้ทุกคนได้อ่านแล้วก็ลองมาดูกันค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2ครับทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญกลุ่มที่1ครับออกมานำเสนอได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายครับ เชิญเลยครับ
6: ครับจากกลุ่มที่1ครับนโยบายและกฎกติกาที่เราได้ตั้งไว้คือห้ามพูดออกความคิดเห็นที่ส่อเสียดกับผู้อื่นครับแฮชแท็กที่เราได้ตั้งไว้ก็คือทุกเสียงมีค่าถ้ากล้าพูดออกมาผลลัพธ์ที่จะได้จากการคาดเดาก็คือเพื่อนๆทุกคนที่จะกล้าออกความคิดเห็นโดยที่ไม่ต้องกลัวความคิดเห็นที่ร้ายๆที่จะส่งผลกระทบต่อมาครับและกติกานี้คืออะไรคือการพูดออกความคิดเห็นที่ไม่ส่งผลกระทบร้ายๆต่อผู้อื่นครับสถานที่ที่พวกเราจะติดก็คือหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ของห้องเรียนครับขอบคุณครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1นะครับและกลุ่มที่6เชิญได้เลยนะครับ
7: โปสเตอร์ของกลุ่มผมนะครับก็คือห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นบนอาคารเรียนนะครับยกเว้นน้ำเปล่านะครับสถานที่ที่จะติดก็คือหน้าอาคารเรียนหรือว่าบริเวณต่างๆรอบๆโรงเรียนเลยครับผลลัพธ์ที่จะได้มานะครับก็คือทุกคนในโรงเรียนสามารถตระหนักรู้ได้ว่าอาคารเรียนแห่งนี้ไม่สามารถนำอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นบนตึกได้ครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4นะครับหลังจากที่ทุกกลุ่มได้นำเสนอมาแล้วเนี่ยครูก็ได้เห็นเป้าหมายที่พวกเราชัดเจนกว่าเมื่อวานที่พวกเราได้นำเสนอมานะครับก็คือสิ่งที่พวกเรานำเสนอมาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อที่พวกเราจะนำไปสู่การปฏิบัติในภายภาคหน้านะครับก็คือเราเอาโปสเตอร์ของเราเนี่ยไปติดปุ๊บแล้วเราก็เริ่มอะไรเลยครับปฏิบัติตามได้เลยนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนาะยังมีข้อผิดพลาดอยู่ก็คือเราอาจจะยังบริหารจัดการเวลาได้ยังไม่ดีพอนะครับซึ่งมันก็ทำให้บางกลุ่มเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แต่อีกบางกลุ่มก็ยังขาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เป็นไรนะครับก็คือวันนี้ก็เห็นความตั้งใจของทุกกลุ่มแล้วนะครับก็เราก็เก็บโปสเตอร์ของเราไปแต่งเติมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะนำไปทำอะไรครับนำไปติดที่บริเวณต่างๆที่พวกเราได้นำเสนอมานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาสะท้อนคิดกันนะครับว่าหลังจากที่พวกเราเอาโปสเตอร์ไปติดในบริเวณต่างๆแล้วเราปฏิบัติตามกฎของเราหรือไม่นะครับและถ้าปฏิบัติแล้วเกิดผลดีอะไรขึ้นในห้องเรียนนะครับครับทีนี้ครูมีคำถามชวนคิดให้กับพวกเรานะครับมีคำถามว่าหากทุกคนปฏิบัติตนตามกติกาที่ตกลงร่วมกันจะเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนนะครับอันนี้ให้ครูสุ่มหรือว่าอยากจะมีอาสาสมัครคนไหนตอบดีนะครับให้สุ่มใช่ไหมได้เลยนะครับเลขที่ที่จะได้ตอบคำถามในวันนี้ก็คือเลขที่7ครับเลขที่7มาไม่เอ่ยถ้าสมมุติว่าหากทุกคนปฏิบัติตนตามกติกาที่เราได้ตกลงจะเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆของพวกเราเนี่ยปฏิบัติตามกติกาที่พวกเราได้ร่างเอาไว้แล้วนักเรียนคิดว่ามันจะเกิดผลอะไรขึ้นครับลองตอบมาได้เลยนะครับ
8: ห้องเรียนก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับ
0: ห้องเรียนก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นมีอะไรอีกไหมครับ
8: จะไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดข
0: ึ้นจะไม่เกิดการทะเลาะวิวาทใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนของเราหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวครูอยากจะฟังอีกสักหนึ่งคนนะครับเลขที่8ต่อกันเลยนะครับเลขที่8เดี๋ยวเลขที่8นำเสนอไปแล้วเนาะครูพอดีอาจารย์ครูอยากให้เปลี่ยนคนด้วยดังนั้นเอาเป็นเลขที่17ก็แล้วกัน17มาไหมคือใครเอ่ยเป็นเลขที่17ทีนี้เป็นเลขที่17นะครับก็คำถามเดียวกันกับเพื่อนเลยนะครับหากทุกคนปฏิบัติตนตามกติกาที่ตกลงร่วมกันจะเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนนะครับ
1: ห้องเรียนก็จะสะอาด
0: ห้องเรียนก็จะสะอาดใช่ไหมครับมีเพื่อนก็ใช้กติกาข้อนี้มาใช้ในห้องเรียนเราด้วยใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากห้องเรียนสะอาดแล้วอย่างกลุ่มของเราทำอะไรเอ่ยร่างกติกาอะไรเอ่ยเกี่ยวกับ
1: การใช้ไฟฟ้า
0: การใช้ไฟฟ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับหากทุกคนนำไปใช
1: ้ประหยัดทรัพยากร
0: ประหยัดทรัพยากรใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนหน่อยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบของครูกันเลยนะครับแนวคำตอบของครูก็คือห้องเรียนจะเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยทุกคนให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันอย่างมีระบบระเบียบความขัดแย้งจะลดลงและบรรยากาศในห้องเรียนจะเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับมาอีกสักคำถามหนึ่งนะครับก็คือหากเราปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดขึ้นจะช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นอย่างไรทีนี้เดี๋ยวครูขอสุ่มเลขที่เลยนะครับเลขที่25ครับใครเอ่ยมาไหม25ดีเลยครับหากเราปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนที่กำหนดขึ้นจะส่งผลต่อการพัฒนาของโรงเรียนอย่างไรนะครับเราลองอธิบายตามความเข้าใจของเราได้เลยนะครับ
1: ทำให้โรงเรียนน่าอยู่มีความเจริญก้าวหน้าทำให้ลดความขัดแย้งในโรงเรียนค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเพื่อนก็บอกว่าโรงเรียนเราจะมีความน่าอยู่มีการพัฒนาที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับซึ่งข้อนี้ครูก็เห็นด้วยกับเพื่อนนะครับหากเราทุกคนปฏิบัติตามกฎกติกาไม่ว่าจะเป็นกติกาที่เราร่างขึ้นในห้องเรียนก็ตามหรือกติกาของโรงเรียนพวกเราควรจะปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับก็จะทำให้ทุกคนมีระเบียบวินัยมันก็จะส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลก็คือนักเรียนของเราแล้วทำให้โรงเรียนของเรามีความพัฒนาและก็เจริญมากขึ้นนะครับเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคนนะครับเลขที่12ครับปิดท้ายคำถามเดียวกันกับเพื่อนเลยนะครับ
6: โรงเรียนก็จะมีความพัฒนาก้าวหน้าครับมีการสร้างบุคลากรทางการศึกษาที่ดีขึ้นครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนเลยนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันเลยนะครับแนวคำตอบของครูก็คือช่วยให้ขออภัยครับช่วยให้สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยลดความขัดแย้งและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ซึ่งจะทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับภาพสำหรับกิจกรรมวัฒนธรรมในภาพสำหรับวันนี้ครูศิรศิษฐ์บุริศรีและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
9: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคนาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจอ
0: ยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในน
0: ั่
1: นค
0: ือ
1: พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีขาบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงกึ่งกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชเวเรียเดอโชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยเพราะคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
0: ่
1: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
0: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
1: ค
0: ่ะ
1: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสอนศรีฮราช
0: ค่ะ
1: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
0: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสารธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์

ถึง200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเคยมีประสบการณ์ที่เวลาเราศึกษาหาความรู้หรือเวลาที่เราอ่านข้อมูลต่างๆที่มีเนื้อหามากๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเนี่ยจำเนื้อหานั้นไม่ค่อยได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะสรุปเนื้อหาที่มีจำนวนมากนั้นอย่างไรใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีวิธีพิเศษที่จะนำมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เรียนรู้นะคะว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ข้อมูลที่เราอ่านในจำนวนมากๆในแต่ละครั้งนั้นสามารถจดจำข้อมูลนั้นได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นระบบนะคะในวันนี้เราจะมาพบกับชั่วโมงเรียนรู้วิธีการเชื่อมโยงความคิดนะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะรังสรรค์ความคิดวิวิทย์วรรณคดีนั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายลักษณะและรูปแบบของผังความคิดได้ถูกต้องนะคะจะต้องเขียนสร้างผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เห็นประโยชน์ของการสร้างผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในเรื่องต่างๆจากการรับข้อมูลนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมถ่ายทอดให้ฟังให้เข้าใจนะคะคุณครูจะมีเรื่องราวมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังกันนะคะเกี่ยวกับผักบุ้ง2รูปแบบวิธีการที่ในการนำเสนอนะคะเรามารับฟังนะคะเรื่องราวผักบุ้งในรูปแบบแรกก่อนนะคะในรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่เป็นแผนผังความคิดนำเสนอเรื่องราวของผักบุ้งในรูปแบบแผนผังความคิดนะคะโดยนำเสนอว่าผักบุ้งเป็นที่นิยมมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ

0: แล้วก็ผักบุ้งเนี่ยนิยมรับประทานจะมีด้วยกัน2ประเภทก็คือผักบุ้งไทยกับผักบุ้งจีนซึ่งผักบุ้งไทยเนี่ยก็จะมีด้วยกันผักบุ้งนาผักบุ้งน้ำแล้วก็ผักบุ้งจีนเนี่ยก็จะปลูกในแปลงผักนั่นเองค่ะแล้วก็ผักบุ้งเนี่ยจะปลูกตามธรรมชาติแล้วก็ข้อมูลของผักบุ้งในกรอบนี้ก็จะมีบอกอีกว่ามีประโยชน์อย่างไรนะคะบอกว่าผักบุ้งเนี่ยมีประโยชน์ก็คือมีสารเบต้าแคโรทีนสูงนะคะเป็นผักที่ช่วยบำรุงสายตานะคะแล้วก็เป็นผักที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีอีกรูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวของผักบุ้งนะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดในรูปแบบของความเรียงนะคะโดยบอกว่าผักบุ้งเป็นผักที่นิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะผักบุ้งที่นิยมรับประทานก็คือผักบุ้งไทยกับผักบุ้งจีนนะคะผักบุ้งไทยมี2ชนิดคือผักบุ้งนากับผักบุ้งน้ำนะคะเป็นผักที่เลี้ยงง่ายปลูกตามธรรมชาตินะคะส่วนผักบุ้งจีนต้องปลูกในแปลงผักผักบุ้งนะคะมีสารเบต้าแคโรทีนสูงช่วยบำรุงสายตาลดระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยป้องกันโรคเบาหวานอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากการรับรู้ที่คุณครูถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้ฟังเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับผักบุ้งทั้งสองรูปแบบกล่าวถึงเรื่องเดียวกันไหมคะกล่าวถึงเรื่องเดียวกันเลยแต่มีวิธีการถ่ายทอดด้วยกัน2รูปแบบคุณครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนคิดว่ารูปแบบใดที่จะทำให้เรามีความเข้าใจและจดจำเรื่องราวของผักบุ้งได้ง่ายที่สุดแล้วก็คงทนความจำนี้สามารถอยู่กับเรานานกว่ารูปแบบใดอยากจะถามนักเรียนต้นทางรูปแบบที่1หรือรูปแบบที่2ต้นทางปลายทางมีความคิดเห็นว่าอย่างไรจากการที่ฟังคุณครูถ่ายทอดความรู้ให้ฟังแล้วปริยพัฒน์คะปริยพัฒน์มีความคิดเห็นว่ารูปแบบใดที่ปริยพัฒน์ฟังที่คุณครูอภิปรายให้ปริยพัฒน์ฟังในรูปแบบที่1และรูปแบบที่2ของผักบุ้งปริยพัฒน์คิดว่ารูปแบบใดที่จะทำให้ปริยพัฒน์จดจำได้ง่ายกว่า
1: แบบแผนผัง
0: แบบแผนผังก็คือรูปแบบที่1ใช่มั้ยคะคุณครูอยากทราบเหตุผลว่าทำไมปริยพัฒน์คิดว่ารูปแบบแผนผังจดจำง่ายกว่ากันคะ
1: เพราะว่ามันแบ่งแต่ละหัวข้อเลยทำให้เข้าใจง่าย
0: แบ่งแต่ละหัวข้อให้เห็นอย่างชัดเจนเข้าใจง่ายใช่ไหมคะขอบคุณค่ะค่ะขออีกหนึ่งคำตอบนะคะประกรณ์คะในความคิดของประกรณ์จากการที่ประกรณ์ได้รับฟังเมื่อสักครู่ประกรณ์มีความคิดเห็นว่าประกรณ์คิดว่ารูปแบบใดในเรื่องราวของผักบุ้งในการถ่ายทอดที่จะทำให้ประกรณ์เข้าใจง่ายแล้วก็จดจำได้นาน
2: รูปแบบที่1ครับ
0: ค่ะคุณครูขอเหตุผลว่าทำไมประกอบถึงเลือกรูปแบบที่1คะ
2: มีความเข้าใจง่ายมากกว่าครับ
0: มีความเข้าใจง่ายมากกว่าสามารถจดจำความจำนี้ไปได้นานกว่ารูปแบบที่2เพราะอะไรรูปแบบที่2ไม่ดีอย่างไรเอาในความคิดของประกอบได้เลยค่ะ
2: มีเนื้อหาที่เยอะกว่าม
0: ีเนื้อหาที่เยอะกว่าค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนทั้ง2คนนะคะก็จะเห็นได้ว่าเลือกรูปแบบที่1นะคะเพราะว่าเป็นรูปแบบที่จะให้เห็นถึงสัดส่วนของเนื้อหาแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจนซึ่งถ้าบอกว่าข้อมูลของทั้งแบบที่1และแบบที่2เหมือนกันไหมคือเหมือนกันเลยพูดถึงเรื่องเดียวกันแล้วก็ประเด็นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าในรูปแบบที่1จะเป็นการสรุปออกมาแล้วแล้วก็มีการโยงใยให้เห็นเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวแต่ละหัวข้อให้เห็นอย่างชัดเจนการคงจําหรือการที่จะทําให้เราเข้าใจเนี่ยแบบที่1ย่อมเข้าใจง่ายกว่านะคะการถ่ายทอดในรูปแบบที่1เราจะเรียกว่าการถ่ายทอดแบบแผนผังความคิดนะคะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราก็จะมาศึกษาเรียนรู้การเขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจนะคะในการแสดงความเข้าใจให้ตัวเราเองหรือผู้อื่นได้รับรู้เนี่ยเราสามารถถ่ายทอดในรูปแบบของผังความคิดได้นะคะซึ่งกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้แผนผังความคิดนะคะว่าแผนผังความคิดที่เราสามารถสร้างได้จากการที่เราอ่านแล้วเราสามารถสรุปได้เนี่ยมีกี่รูปแบบนะคะโดยที่คุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ 5-6 คนนะคะครูจะแจกแผนผังความคิดให้นักเรียนแต่ละ

กลุ่มโดยที่แต่ละกลุ่มจะได้แผนผังความคิดที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะพิจารณาเนื้อหาของแผนผังความคิดว่านักเรียนได้แผนผังความคิดเรื่องอะไรแล้วเขียนลงไปในใบกิจกรรมเรียนรู้แผนผังความคิดนะคะค่ะแผนผังความคิดได้รูปแบบใดแล้วนักเรียนพิจารณาแผนผังความคิดนั้นนะคะแล้วบันทึกข้อมูลลงไปในใบกิจกรรมเรียนรู้แผนผังความคิดโดยจะมีให้นักเรียนตอบคำถาม2ประเด็นก็คือเขียนสรุปเนื้อหาจากแผนผังความคิดที่ตัวเองได้ในรูปแบบนั้นนะคะแล้วก็ประเด็นที่2แผนผังความคิดมีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดนะคะโดยที่แต่ละกลุ่มจะได้แผนผังความคิดที่ไม่เหมือนกันเลยอันนี้ก็คือแผนผังความคิดเรื่องวิธีล้างมือ7ขั้นตอนเพื่อสุขอนามัยที่ดีนะคะก็จะได้ไม่เหมือนกันต่อไปแผนผังความคิดที่2ก็จะเป็นแผนผังความคิดการเปรียบเทียบอุปกรณ์จับปลานะคะแผนผังความคิดที่3นะคะมารยาททางสังคมที่ควรปฏิบัตินะคะแผนผังความคิดที่4ปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทย5ระบบโครงสร้างทางสมองแล้วก็แผนผังความคิดสุดท้ายนะคะแนวทางการวางตัวต่อเพศตรงข้ามแต่ละกลุ่มก็จะได้แผนผังความคิดที่ไม่เหมือนกันกลุ่มใดได้แผนผังความคิดใดก็พิจารณาว่าในแผนผังนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแล้วบันทึกลงไปในใบกิจกรรมเรียนรู้แผนผังความคิดค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถลงมือช่วยกันพิจารณาแล้วก็บันทึกข้อมูลลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการพิจารณารูปแบบแผนผังความคิดที่คุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้พิจารณาไม่ซ้ำกันนะคะแล้วก็มีเนื้อหาว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามานำเสนอแต่ละรูปแบบกันเลยนะคะกับกิจกรรมนำเสนอเรียนรู้แผนผังความคิดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆ นะคะเป็นผู้นำเสนอทีละกลุ่มแล้วให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นนะคะ

0: คิดรูปแบบนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรใช่ไหมคะสมาชิกกลุ่มที่1ได้รับมอบหมาย
1: เขียนสรุปเนื้อหาจากแผนผังความคิดการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอน1ฝ่ามือถูฝ่ามือ2ถูหลังมือและซอกนิ้ว3ถูฝ่ามือและซอกนิ้ว4หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ5ถูนิ้วคนนิ้วหัวแม่มือ6ถูปลายนิ้วมือบนฝ่ามือ7ถูรอบข้อมือแผนผังความคิดมีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเกี่ยวกับการล้างมือทั้งหมด7ขั้นตอนค่ะ
0: เป็นวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนนักเรียนคิดว่าแผนผังความคิดนี้น่าจะมีชื่อแผนผังว่าเป็นรูปแบบใดคะ
1: รูปแบบขั้นบันไดค่ะ
0: รูปแบบขั้นบันไดก็จะเห็นได้ว่ามันมีหน้าตาเหมือนกับ
1: ข
0: ั้นบันไดค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะกลุ่มที่ได้รับการเปรียบเทียบอุปกรณ์จับปลานะคะก็จะเป็นกลุ่มที่6ใช่ไหมคะได้รับแผนผังความคิดนี้นักเรียนนำเสนอสิคะว่าแผนผังความคิดที่นักเรียนได้รับนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดก็จะเป็นแผนผังความคิดที่มีลักษณะรูปทรงวงกลม2วงทับซ้อนกันใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอาจจะเคยคุ้นหูคุ้นตา มาบ้างกับแผนผังความคิดลักษณะนี้นะคะเป็นการนำเสนอการเปรียบเทียบอุปกรณ์จับปลามีการสรุปเนื้อหาได้ว่าอย่างไรคะ
2: เขียนสรุปเนื้อหาจากแผ่นผังความคิดนะครับแหเป็นอุปกรณ์จับปลาที่เกิดจากการถักเป็นตะข่ายครับแต่เบ็ดมีลักษณะเป็นไม้ที่โค้งซึ่งใช้จับปลาและสัตว์น้ำเหมือนกัน
0: ก็คือบ่งบอกให้เห็นว่าอุปกรณ์การจับปลาก็สามารถจับได้ด้วยแหกับจับได้ด้วยเบ็ดที่มีความแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่ทั้งสองนี้มีเหมือนกันก็คือสามารถจับปลาและสัตว์น้ำได้เหมือนกันใช่ไหมคะแสดงให้เห็นว่าการใช้แผนผังแบบนี้มันเป็นการใช้แผนผังที่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะในความคิดของกลุ่มที่6เป็นการแสดงความเนื้อหาเกี่ยวกับ
2: การเปรียบเทียบครับ
0: การเปรียบเทียบของ2สิ่งใช่ไหมคะว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะมารยาททางสังคมค่ะแผนผังความคิดนี้นักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรกลุ่มที่3ได้รับใช่ไหมคะค่ะ
3: เขียนสรุปเนื้อหาจากแผนผังความคิดมารยาททางสังคมที่ควรปฏิบัติในสังคม1ให้รู้จักพูดจาให้ไพเราะสุภาพอ่อนน้อม2ให้รู้จักพูดคำว่าขอโทษและขอบคุณ3ให้รู้จักเข้าแถวตามลำดับมีระเบียบวินัย4ไม่ส่งเสียงดังในที่สัตว์ในสถานที่สาธารณะ5ให้รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นและกฎระเบียบทางสังคมทั้ง5ข้อความนี้คือหลักการปฏิบัติที่มีมารยาททางสังคมครับแผนผังความคิดมีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องมารยาทในสังคมที่ควรปฏิบัติตามที่ควรปฏิบัติเพื่อให้สังคมที่ดีครับและมีมารยาทโดยบอกถึง5ประเด็นดังนี
0: ้ค่ะจากการที่นักเรียนพิจารณาเนื้อหาแล้วจะทราบว่ามารยาททางสังคมที่ควรปฏิบัติมีอะไรบ้างใช่มั้ยคะนักเรียนคิดว่าแผนผังความคิดนี้ที่มีลักษณะแบบนี้จะเรียกแผนผังความคิดแบบนี้ว่าอย่างไร
3: เรียกว่ามีการลักษณะคล้ายกับใยแมงมุมที่สามารถแตกแขนงได้อีกครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะแผนผังความคิดเรื่องปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยก็กลุ่มที่5นะคะเป็นผู้นำเสนอสรุปได้ว่าอย่างไรคะจากการที่นักเรียนอ่านแผนผังความคิดนี้นะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอะไรคะ
1: เป็นการเขียนสรุปปัญหาของวัยรุ่นส่วนใหญ่ในสังคมมีปัจจัยใดบ้าง
0: ค่ะ
1: 1สภาพแวดล้อม2สภาพสถานะทางครอบครัวการศึกษาการคบเพื่อนสภาพทางร่างกายสภาพจิตใจค่ะ
0: ค่ะ
1: แผนผังนี้นะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างค่ะ
0: ค่ะนักเรียนคิดว่าแผนผังความคิดนี้น่าจะมีชื่อแผนผังว่าอะไรคะ
1: เป็นแผนผังความคิดแบบก้างปลาค่ะ
0: เพราะว่ามีลักษณะ เหมือนก้างปลานะคะค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะแผนผังความคิดเรื่องโครงสร้าง

0: ทางสมองนะคะกลุ่มที่2ได้รับใช่ไหมคะจากแผนผังความคิดนี้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะโครงสร้างทางสมองสรุปให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมและรับฟังหน่อยค่ะว่าโครงสร้างทางสมองประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ
1: เขียนสรุปเนื้อหาจากแผนผังความคิดนะครับโครงสร้างทางสมองแบ่งเป็น2ส่วนครับคือซีเรเบรัมซีขวาและซีเรเบรัมซีซ้ายครับซีเรเบรัมซีขวาทำหน้าที่รับรู้ด้านอารมณ์และความคิดเชิงสร้างสรรค์ครับซีเรเบรัมซีซ้ายนะครับทำหน้าที่คิดโดยใช้เหตุผลแยกแยะและการคิดเชิงวิเคราะห์ครับแผนผังความคิดมีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดบอกเกี่ยวกับโครงสร้างทางสมองครับ
0: ค่ะจากที่นักเรียนร่วมกันสรุปออกมาแล้วนักเรียนคิดว่าโครงสร้างของสมองที่สร้างออกมาในรูปแบบแผนผังความคิดนี้น่าจะเหมือนกับลักษณะที่มีชื่อว่าแผนผังความคิดแบบไหนคะนักเรียนคิดว่า
1: แบบแตกแขนงครับ
0: แตกแขนงค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายแผนผังความคิดแนวทางการวางตัวต่อเพศตรงข้ามค่ะนักเรียนสรุปข้อมูลเนื้อหาได้ว่าอย่างไรคะจากแผนผังความคิดนี้นำเสนอข้อมูลอย่างไรคะ
2: เขียนสรุปเนื้อหาจากแผนผังความคิดครับการวางตัวต่อเพศตรงข้ามถ้าปฏิบัติจะไม่เกิดปัญหาหรืออันตรายทางเพศครับถ้าไม่ปฏิบัติมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะถูกผู้อื่นติหรือนินทาครับแผนผังความคิดมีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดคือการวางตัวต่อเพศตรงข้ามครับ
0: ค่ะจากการที่นักเรียนอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าแผนผังความคิดแบบนี้น่าจะเป็นแผนผังความคิดที่มีชื่อว่า
2: แผนผังความคิดการตัดสินใจครับ
0: ทำไมถึงเป็นการตัดสินใจเพราะจะมีให้บอกเลยว่าถ้าปฏิบัติและไม่ปฏิบัติใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเรามาสรุปความรู้อีกหนึ่งครั้งนะคะว่าที่นักเรียนสรุปออกมาแล้วก็นักเรียนบอกถึงชื่อของแผนผังความคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะค่ะการอภิปรายความรู้การเขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจนะคะโดยจะทำให้เห็นว่าการสรุปออกมาที่จะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นกับเนื้อหาข้อมูลที่มากๆเนี่ยเราสามารถสรุปออกมาในรูปแบบของผังความคิดได้ฉะนั้นผังความคิดคืออะไรผังความคิดก็คือการถ่ายทอดความรู้ความคิดต่างๆหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า mind map นั่นเองนะคะโดยใช้รูปภาพใช้สีใช้เส้นใช้การโยงใยประกอบนะคะในการจัดระบบข้อมูลโยงใยให้เห็นถึงประเด็นหลักและประเด็นรองนะคะและประเด็นย่อยอื่นๆว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะอันนี้คือลักษณะของผังความคิดซึ่งแผนผังความคิดจากที่คุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ศึกษานะคะก็จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ละรูปแบบถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสังเกตก็จะเห็นว่าในการนำเอาข้อมูลมาใช้ในรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้นก็แตกต่างกันนะคะค่ะรูปแบบที่1 นะคะแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดนะคะแบบขั้นบันไดการที่จะเอาข้อมูลมาทำแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดได้นะคะก็จะต้องเป็นข้อมูลที่ให้เห็นลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นขั้นเป็นตอนแสดงว่าข้อมูลที่จะเอามาสร้างเป็นแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดได้จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นขั้นเป็นตอนนะคะก็จะเห็นได้ว่าจะมีลักษณะคล้ายๆกับขั้นบันไดถูกไหมคะจึงเรียกว่าแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดเวลาที่เรานำข้อมูลที่เป็นขั้นเป็นตอนมาสร้างแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดนี้เราจะต้องเริ่มข้อมูลขั้นตอนแรกจากด้านล่างสุดนะคะก็คือขั้นแรกแล้วก็ไล่ขึ้นไปตามจำนวนขั้นตอนของนักเรียนเสมือนกับการที่เราเดินขึ้นบันไดนะคะการที่เราเดินขึ้นบันไดเราก็จะต้องเริ่มก้าวแรกจากขั้นล่างสุดใช่ไหมคะฉะนั้นการที่เราเอาข้อมูลมาสร้างเป็นแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดได้ข้อมูลแรกจะต้องอยู่ด้านล่างสุดแล้วข้อมูลที่จะเอามาสร้างได้จะต้องเป็นแบบขั้นตอนนั่นเองค่ะต่อไปแผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบนะคะแผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบนี้ข้อมูลที่จะเอามาสร้างได้นะคะก็จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกันนะคะเพื่อจำแนกหรือจัดกลุ่มซึ่งจะต้องมีตั้งแต่2หัวข้อขึ้นไปนะคะก็จะเห็นได้ว่ามี1กลุ่มที่ได้แผนผังความคิดลักษณะนี้ไปนะคะก็จะเห็นว่ามีการเปรียบเทียบข้อมูลของ2สิ่งว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบของแผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบก็จะมีตั้ง

แต่2ประเด็นขึ้นไปนะคะก็คือจะมีการใช้วงกลม2วงทับซ้อนกันโดยไอ้ส่วนที่ทับซ้อนกันคือสิ่งทั้ง2สิ่งนี้มีเหมือนกันอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบการอุปกรณ์จับปลาที่เป็นแหแล้วก็เป็นเบ็ดนั่นเองโดยก็จะบอกว่าลักษณะเด่นของแหเป็นอย่างไรลักษณะเด่นของเบ็ดเป็นอย่างไรและสิ่งที่แหและเบ็ดมีเหมือนกันก็คือสามารถใช้ในการจับหาปลาและสัตว์น้ำอื่นๆได้ก็จะให้เห็นชัดเจนเลยว่าต่างกันและเหมือนกันอย่างไรนะคะกับแผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบต่อไปค่ะแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมนะคะแผนผังความคิดแบบลักษณะนี้เหมาะกับข้อมูลที่มีรายละเอียดหลักและรายละเอียดย่อยแตกแขนงออกไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะคะมักจะมีการสรุปเป็นหัวข้อสำคัญนะคะในการแตกแขนงออกไปเหมือนใยของแมงมุมนะคะจึงได้ชื่อว่าแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมนั่นเองนะคะข้อมูลที่จะเอามาสร้างได้จะต้องเป็นข้อมูลที่มีประเด็นหลักและประเด็นย่อยแล้วก็แตกแขนงออกไปนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมนะคะก็กลุ่มที่3ที่ได้ไปเมื่อสักครู่นะคะค่ะแล้วก็ประการสำคัญในการสร้างแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมอีก1ประการเลยนะคะเวลาที่เราเอาข้อมูลมาสร้างเป็นแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมการจัดเรียงข้อมูลจะต้องจัดเรียงตามเข็มนาฬิกานะคะถ้านักเรียนสังเกตเห็นนะคะในรูปภาพที่เป็นแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด5ประเด็นถูกไหมคะว่ามารยาททางสังคมเนี่ยมีอะไรบ้าง5ประเด็นแล้วนักเรียนลองสังเกตว่าแต่ละประเด็นเนี่ยจะเรียงตามเข็มนาฬิกาเลยถูกไหมคะอันนี้คือวิธีการสร้างแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมที่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าที่คุณครูเคยสังเกตนักเรียนต้นทางเวลาสร้างแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมเนี่ยนักเรียนจะวางข้อมูลแบบกระจัดกระจายโดยที่ไม่ได้เรียงซึ่งมันเป็นการจัดระบบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องถ้าเรามีการจัดเรียงข้อมูลตามเข็มนาฬิกาถือได้ว่าเป็นการจัดระบบข้อมูลที่ดีนะคะที่ถูกต้องตามรูปแบบของแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมต่อไปแผนผังความคิดแบบก้างปลานะคะแบบก้างปลานี้ข้อมูลที่จะเอามาจัดทำได้จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาใดปัญหาหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเอาข้อมูลใดมาสร้างเป็นความคิดแบบก้างปลาได้นะฉะนั้นข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัญหาแล้วก็มีสาเหตุของปัญหานั้นๆถ้ามี5สาเหตุก็จะมีก้างจำนวน5ก้างนะคะอาจมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยหัวปลาจะเป็นประเด็นที่เป็นปัญหานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าหัวปลาก็จะเป็นหัวข้อเลยว่าเป็นปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยเนาะแล้วก้างปลาก็จะเป็นสาเหตุฉะนั้นข้อมูลที่จะเอามาทำเป็นแผนผังความคิดแบบก้างปลาได้จะต้องเป็นสาเหตุของปัญหาใดปัญหาหนึ่งนะคะเหมือนที่เพื่อนบอกว่าปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยมีประเด็นมาจากอะไรบ้างมีปัจจัยมาจากอะไรบ้างสาเหตุมาจากสภาพครอบครัวการศึกษาสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจอันนี้ก็คือเหมาะกับการสร้างเป็นแผนผังความคิดแบบก้างปลานะคะต่อไปค่ะแผนผังความคิดแบบโครงสร้างจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เอามาแสดงผังความคิดแบบโครงสร้างนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ของเรื่องที่มีความสำคัญลดหลั่นกันเป็นลำดับจากจุดใหญ่ไปหาจุดเล็กๆหรือจุดย่อยก็คือแสดงว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประเด็นใหญ่แตกแขนงออกเป็นประเด็นย่อยเป็นโครงสร้างของเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเองนะคะก็อย่างเช่นแผนผังความคิดที่กลุ่มที่2ได้เมื่อสักครู่นะคะที่กลุ่มที่2บอกว่าเป็นแผนผังความคิดแบบแตกแขนงใช่ไหมก็คือเป็นแผนผังความคิดที่มีชื่อว่าแบบโครงสร้างนั่นเองค่ะก็จะเห็นเลยว่าประเด็นหลักเลยประเด็นใหญ่สุดจะอยู่ด้านบนสุดแล้วก็แตกแขนงออกมาลดหลั่นตามความสำคัญของเนื้อหานะคะต่อไปค่ะแผนผังความคิดแบบการตัดสินใจเพื่อการตัดสินใจนะคะก็จะเหมาะกับข้อมูลที่แสดงกระบวนการตัดสินใจหรือลำดับของการตัดสินใจและผลของการปฏิบัติเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วจะมีการตัดสินใจจึงได้ชื่อว่าแผนผังความคิดแบบตัดสินใจนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแผนผังความคิดเพื่อการตัดสินใจโดยจะมีประเด็นหลักนะคะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมีแนวทางในการปฏิบัติ

ว่าถ้าปฏิบัติจะมีผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติจะมีผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเมื่อผู้อ่านแล้วก็จะเกิดการตัดสินใจได้นะคะจึงมีชื่อเรียกว่าแผนผังความคิดแบบเพื่อการตัดสินใจโดยที่ผู้เขาสรุปมาให้แล้วว่าผลดีผลเสียจะเกิดขึ้นถ้าปฏิบัติและไม่ปฏิบัติจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่คนที่รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเลือกจะกระทําทางไหนนั่นเองนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือรูปแบบของแผนผังความคิดรูปแบบต่างๆก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เอามาจัดทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเอาข้อมูลใดมาสร้างก็ได้ใช่ไหมคะจะต้องเหมาะกับข้อมูลนั้นๆด้วยในการสร้างแผนผังความคิดค่ะการสร้างแผนผังความคิดมีแนวทางการสร้างอย่างไรบ้างในการที่เราเอามาสร้างนะคะ1เลยเวลาที่เราจะสร้างแผนผังความคิดการเขียนแผนผังความคิดควรมีประเด็นหลักและประเด็นรองและประเด็นย่อยเสมอถูกไหมคะซึ่งประเด็นหลักเราก็จะต้องทำให้ชัดเจนกว่าประเด็นย่อยนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้สีใช้เส้นนะคะในการโยงใยนะคะในการระบาย การระบายสีประเด็นรองและประเด็นย่อยแต่ละด้านที่แตกแขนงออกไปจากประเด็นใหญ่เนี่ยควรเป็นสีเดียวกันเพื่อให้เห็นถึงหมวดหมู่ของประเด็นนั้นๆไม่ใช่ใช้เส้นสีหนึ่งใช้กรอบอีกสีหนึ่งแบบนี้ก็จะไม่สามารถจัดข้อมูลได้ชัดเจนนะคะถ้าเราใช้ประเด็นหนึ่งสีหนึ่งก็จะเห็นเลยว่าประเด็นนี้ก้อนนี้จะเป็นประเด็นนี้สีเขียวเป็นประเด็นที่หนึ่งสีแดงเป็นประเด็นที่สองแบบนี้การใช้สีก็มีผลต่อการระบบความรู้ของเรานะข้อมูลความเข้าใจของเราต่อไปค่ะควรเขียนคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดที่เป็นคำสำคัญโดยเฉพาะหัวข้อของแผนผังความคิดเราถ้าหัวข้อของเราหัวข้อใหญ่ของเรามีขนาดเท่ากันหรือไม่เด่นชัดเมื่อเรากลับมาอ่านหรือผู้อ่านคนอื่นมาอ่านของเราก็จะไม่รู้ว่าอันไหนหัวข้อหลักหัวข้อย่อยหรือหัวข้อรองนะคะฉะนั้นควรเขียนคำสำคัญคีย์เวิร์ดให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายไม่ยาวจนเกินไปนะคะแล้วก็ในการสรุปแผนผังความคิดแต่ละครั้งเนี่ยควรเขียนสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายเป็นเครื่องแทนความคิดเช่นวาดภาพเป็นสัญลักษณ์ต่างๆบางครั้งในการสร้างแผนผังความคิดเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวอักษรทั้งหมดในการสร้างเราอาจจะใช้รูปภาพในการแสดงสื่อถึงว่าเราจะสรุปเรื่องอะไรนั่นเองนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวรูปแบบนะคะของการสร้างแผนผังความคิดแต่ละรูปแบบกิจกรรมต่อไปนะคะให้นักเรียนสรุปรูปแบบแผนผังความคิดว่าที่เพื่อนๆ นำเสนอและที่คุณครูอภิปรายนั้นมีแผนผังความคิดรูปแบบใดบ้างและแต่ละรูปแบบเหมาะกับเนื้อหาแบบใดนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสรุปความรู้เรื่องรูปแบบแผนผังความคิดอีกหนึ่งครั้งสรุปได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจากการที่นักเรียนร่วมกันพิจารณาแผนผังความคิดของนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มแล้วก็ฟังเพื่อนๆนำเสนอแล้วก็ฟังที่คุณครูอภิปรายอีกครั้งนึงสามารถสรุปได้ว่าการเขียนแผนผังความคิดมีรูปแบบใดบ้างนะคะและแต่ละรูปแบบเหมาะกับเนื้อหาแบบใดเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะคะจะให้นักเรียนนำเสนอการสรุปรูปแบบแผนผังความคิดนะคะก็คือจะมีตัวแทนจากกลุ่มที่5เป็นผู้สรุปให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังอีก1ครั้งนะคะค่ะสรุปได้ว่ารูปแบบของแผนผังความคิดที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้มีกี่รูปแบบแล้วก็แต่ละรูปแบบเหมาะกับเนื้อหาที่เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: มีทั้งหมด6รูปแบบค่ะ

0: รูปแบบที่1 นะคะคือแบบขั้นบันไดค่ะเหมาะกับเนื้อหาที่เป็นการลำดับขั้นตอนแบ่งเป็นขั้นลำดับค่ะแบบที่2 นะคะคือแบบเปรียบเทียบค่ะเหมาะกับการเปรียบเทียบการแบ่งข้อเหมือนและข้อที่แตกต่างกันค่ะแบบที่3 นะคะคือแบบใยแมงมุมค่ะคือการแตกแขนงออกไปเป็นแต่ละหัวข้อมีทั้งรายละเอียดหลักและรายละเอียดย่อยแต่ต้องจัดเรียงตามเข็มนาฬิกาค่ะแบบที่4 นะคะคือแบบก้างปลาค่ะเหมาะกับเนื้อหาที่มีรายละเอียดที่เกี่ยวกับปัญหาสาเหตุและการแก้ปัญหาค่ะแผนผังความคิดแบบโครงสร้างหรือการแตกแขนงนะคะคือเหมาะกับการแสดงความสัมพันธ์จากหัวข้อใหญ่ไปหัวข้อย่อยค่ะแบ่งออกเป็นแต่ละหัวใหญ่และมีหัวข้อย่อยค่ะการแบ่งความคิดข้อสุดท้ายนะคะคือการตัดสินใจค่ะเหมาะกับเนื้อหาที่เป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อดีข้อเสียของ2 สิ่งและให้ตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างได้ง่ายค่ะ
1: ก็คือตัดสินใจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าถ้าปฏิบัติและไม่ปฏิบัติก็คือจะมีผลอย่างไรแล้วก็เลือกที่ตัดสินใจนั่นเองนะคะในรูปแบบสุดท้ายจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้วว่าในการสร้างแผนผังความคิดแต่ละรูปแบบนั้นก็จะต้องคำนึงถึงข้อมูลที่จะเอามาสร้างด้วยแล้วก็รูปแบบแผนผังความคิดแต่ละรูปแบบก็เหมาะกับเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนะคะสร้างผังความคิดนะคะชื่อกิจกรรมว่าผังความคิดเชื่อมโยงความรู้นะคะก็จะมีรูปแบบกิจกรรมก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านเอกสารบทความที่คุณครูกำหนดให้แล้วสร้างแผนผังความคิดจากเรื่องที่ได้นะคะลงในใบกิจกรรมผังความคิดเชื่อมโยงความรู้ใบกิจกรรมนี้เดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเป็นกระดาษชาร์ตหรือกระดาษรูปแผ่นใหญ่ให้กับนักเรียนนะคะต้นทางส่วนนักเรียนปลายทางก็ให้คุณครูที่ควบคุมนักเรียนนะคะแจกใบกิจกรรมนะคะ2ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอแผนผังความคิดที่นักเรียนได้จากการอ่านบทความนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพิจารณาร่วมกันให้คำแนะนำว่าแผนผังความคิดนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะก็จะมีเนื้อหานะคะโดยมีบทความที่มีชื่อว่ารู้ลึกชัดกับคอลลาเจนนะคะก็นักเรียนทุกกลุ่มจะได้เนื้อหาเดียวกันเพียงแค่ว่านักเรียนแต่ละกลุ่มจะสรุปความรู้ที่เป็นเรื่องราวของรู้ลึกชัดเกี่ยวกับคอลลาเจนเนี่ยได้ว่าอย่างไรแล้วนักเรียนก็ต้องพิจารณาด้วยนะว่าไอ้บทความที่คุณครูให้นักเรียนนะคะเวลานักเรียนสรุปออกมาเหมาะกับการสร้างแผนผังความคิดแบบใดนะคะก็จะมีบทความนี้มาให้นักเรียนด้วยกันทั้งหมด2หน้านะคะแล้วก็ให้นักเรียนสรุปออกมานะคะให้นักเรียนช่วยกันแต่ละกลุ่มนะคะภายในกลุ่มช่วยกันอ่านบทความแล้วสรุปออกมาแล้วสร้างเป็นแผนผังความคิดลงมือได้เลยค่ะ

0: ากกิจกรรมเชื่อมโยงนะคะเอาแผนผังความคิดมาสร้างจากการที่นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับรู้ลึกชัดเกี่ยวกับคอลลาเจนนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็สรุปในประเด็นที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับบทความนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอให้นักเรียนต้นทางนะคะตัวแทนจากต้นทางในการนำสรุปเกี่ยวกับความรู้หรือรู้ลึกชัดเกี่ยวกับคอลลาเจนนี้นะคะว่าเพื่อนๆเขาได้สรุปเกี่ยวกับประเด็นใดเกี่ยวกับคอลลาเจนนี้นะคะก็คือจากสมาชิกกลุ่มที่3นั่นเองค่ะค่ะขอเชิญหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะค่ะการนำเสนอกิจกรรมผังความคิดเชื่อมโยงความรู้นะคะโดยคุณครูจะมีบทความให้กับนักเรียนต้นทางใช่ไหมคะและนักเรียนปลายทางเกี่ยวกับรู้ลึกชัดเกี่ยวกับคอลลาเจนค่ะกลุ่มที่3สรุปเมื่ออ่านบทความเรื่องนี้แล้วเรานำประเด็นไหนที่มาสรุปให้เพื่อนต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟังคะ
1: ประเด็นที่เราได้ทำการมาสรุปให้เพื่อนๆฟังก็คือ3วิธีในการรับประทานคอลลาเจนให้ได้ประโยชน์ที่สูงที่สุดครับสิ่งที่เราต้องเริ่มต้นในการรับประทานคอลลาเจนครับคือเราต้องเริ่มต้นจากการดื่มน้ำมากๆครับและต่อมาคือการดื่มน้ำมากๆเราต้องรับประทานวิตามินซีด้วยครับและสิ่งที่ควรปฏิบัติมากที่สุดคือเราควรรับประทานคอลลาเจนในเวลาที่เราท้องว่างครับ
0: ค่ะก็สรุปได้ว่า3วิธีนี้ที่เพื่อนออกมาพูดในการสร้างผังความคิดแบบนี้นักเรียนสร้างเป็นแผนผังความคิดแบบไหนคะ
1: สร้างเป็นแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมครับ
0: ค่ะโดยให้เห็นถึง3วิธีที่เวลาเรารับประทานแล้วเราจะได้ประโยชน์จากคอลลาเจนสูงสุดเลยก็คือรับประทานคอลลาเจนแล้วจะต้องดื่มน้ำมากๆใช่ไหมคะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานคอลลาเจนอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะต้องทานคู่กับวิตามินซีแล้วก็ถ้าจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดอีกจะต้องรับประทานคอลลาเจนในช่วงเวลาที่ท้องเรายังว่าง3วิธีนี้ที่เพื่อนสรุปก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าจะได้รับประโยชน์จากการรับประทานคอลลาเจนได้สูงสุดนั่นเองค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าการเชื่อมโยงความรู้ของเราในการสรุปข้อมูลเราสามารถสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เราอ่านนะคะเป็นแผนผังความคิดได้นะคะค่ะก่อนจากกันในวันนี้คุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนสามารถนำผังความคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่อย่างไรครูขอถามจากตัวแทนจากกลุ่มที่3แล้วกันนะคะในฐานะที่นักเรียนนำเสนอแผนผังความคิดเมื่อสักครู่อยากจะถามตัวแทนจากกลุ่มที่3ว่านักเรียนคิดว่านักเรียนเนี่ยสามารถนำแผนผังความคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่อย่างไรค่ะ
2: ได้เอาไปสรุปความรู้ไปบันทึกต่างๆค่ะ
0: เพื่อความจดจำข้อมูลได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะค
2: ่
0: ะขอบคุณค่ะค่ะจากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเรียนรู้วิธีการเชื่อมโยงความคิดเราสามารถเชื่อมโยงความคิดของเราออกมาในรูปแบบของแผนผังความคิดได้นะคะค่ะแผนผังความคิดหรือ Mind Map นะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการรวบรวมจัดระเบียบและเชื่อมโยงความคิดต่างๆให้เป็นภาพรวมที่ชัดเจนโดยเปรียบเสมือนแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆนะคะผังความคิดมีหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบเหมาะสำหรับจัดข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลจะทำให้จัดความคิดได้เป็นระบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของผังความคิดพิชิตใจนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องวิเคราะห์จุดแข็งเสริมแรงจุดอ่อนนะคะใบกิจกรรมเรื่องผังความคิดพิชิตใจแล้วก็เตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีด้วยนะคะในการร่วมกิจกรรมค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการเรียนรู้ในวันนี้วิธีการเชื่อมโยงความคิดในรูปแบบของแผนผังความคิดนักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการใช้แผนผังความคิดในการสรุปความรู้ไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอให้นักเรียนนำเทคนิคการใช้แผนผังความคิดนี้ไปต่อยอดแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจของเราคงทนถาวรต่อไปค่ะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สงสัยไหมว่าเวลาเราหมุนรอบตัวควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อด้วยเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศนอนหลับอย่างไรในยานอวกาศ
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสอง
0: วันนี้เรามีการทดลองเรื่องของการหมุนมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อย2คนก็คือน้องอะไรครับ
2: มิมี่ค่ะ
0: น้องมิมี่กับน้องอะไรน้องมิมิวนะครับคราวนี้ทั้งน้องมิมี่กับน้องมิมิวเนี่ยเคยดูคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
2: เคยค่ะ
0: เคยใช่ไหมแล้วน้องมิมิวล่ะเคยดูไหม
3: เคย
0: หรือว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นด้วยจริงหรือเปล่า
3: เล่นด้วย
0: อ้าวเหรอเราเ
3: คยไม่ได้วิ่งนะ
0: แต่ไม่ได้วิ่งใช่ไหมเดินใช่ไหมเราเคยเห็นนักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเคยเห็นไหม
2: เออ
0: คราวนี้เนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไง
3: เ
0: ขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นค่อยๆหุบแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนไปไหมครับ
2: ค่ะ
0: เป็นยังไง
3: เร็วปี๊ด
0: มันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่ากางแขนเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิวมิมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิมิวยืนตรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะไม่อย่าเพิ่งมึนหัวนะโอเคนะเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิมิวขณะที่หมุนอยู่พยายามที่เอามือหุบเข้าครับจะเห็นนะครับว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่มั่งละน้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้องมิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัวน้องมิมี่เองก็จะเริ่มทรงตัวยากขึ้นนะครับในขณะนี้ก็คล้ายๆกับเวลานักสเก็ตน้ำแข็งนะครับเวลาเล่นเขาจะหมุนตัวนะครับก็จะต้องกางแขนออกแต่พอเวลาที่จะเริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะหุบแขนเข้าสู่ตัวที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและหมุนรอบตัวเองในสภาพแขนทั้งสองยกขึ้นแนบลำตัวแล้วเรากางแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างแขนทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ต้านการหมุนทำให้เราหมุนช้าลงนะครับถ้าเราเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองที่ช้าพอการเหยียดแขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับ
1: หรือว่าในการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับเวลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
0: เมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีที่เก็บแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอนให้มั่นคงก่อนที่จะเข้าไปนอนในถุงนอนครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในหลวงรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นมั้ยล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวๆๆ

0: นั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย
1: ไม่น่าจะใช่นะคะ
0: ต้องใช่แน่ๆหลวงตาหลวงตา
2: โอ้ยทำไมประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วย
3: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
3: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
3: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
4: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: Phuket. Okay, you need to write your places that you have been. โอเครวมถึงเล่นปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาทำกิจกรรมนี้พร้อมกันซึ่งอันดับแรกเนี่ยจะต้องกรอกข้อมูลของตนเองลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันเลยตอนนี้เราอยู่ถึงที่ข้อ3แล้วโอเค Have you finished for the items number 3 finish finish very good so now let's talk about a person or people you went withAlone. You went alone. You went with your family. You went with friends. Or you went with your boyfriend or girlfriend. Okay, here's my example. I went to Samui Island and Phuket with my family. Okay, so now we move to number 5. How was your trip? Okay, you can choose maybe one or two or more, okay? For example, my trip was exciting, interesting, amusing, and relaxing. Okay, so now your turn. Okay, finish. ตอนนี้นักเรียนทุกคนได้ข้อมูลของตนเองเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ประโยคในการถามเพื่อนๆและหลังจากนั้นทีเชอร์จะให้เวลาเราออกไปทำการเซอร์เวย์เพื่อนๆในชั้นเรียนนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเราจะกลับมารวบรวมข้อมูลของสมาชิกในกลุ่มแล้วเราจะสรุปผลกันว่าแต่ละคนไปเที่ยวทั้งหมดกี่ครั้งไปที่ไหนบ้างและเขารู้สึกยังไงบ้างกับสถานที่ที่เขาเที่ยวเราจะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วนำเสนอออกเป็นการพูดของเราโอเคอะ number one โอเคต่อไปการถามก็คือ ask your classmates the questions and report the answer in the table นะครับตารางนี้ไว้ใช้ในการถามเพื่อนๆในห้องเรียนของเรานะครับโอเคอะโอเคนี่คือตัวอย่างตารางนะครับช่องแรกเราต้องถามเลยเขาเอ่ย the first one what you want to ask name okay so what's the question what's your name all right my name is JJ you write JJ here okay so next one gender you can take a look and then you can write male or female next one asking about how often nextAsking about places. Next, asking about, okay, with who. And the last one, asking about how was the trip. Okay, เราจะมาดูกันว่าตั้งแต่ how often จนถึง how was the trip ใช้ประโยคคำถามว่าอะไร Okay. All right. Everyone say after teacher, how often?
1: How often?
0: Do you travel?
1: Okay,
0: who wants to be volunteer to ask the question? Raise your hand. Okay, okay, เดี๋ยวให้กลุ่มหนึ่งกับลองสาธิตเนาะ Okay, Foster และกง Okay, stand up. Who wants to be the person who asks the questions? Foster and Gong, you are going to be the person who give the answer. Okay, Foster.
2: How often do you travel?
3: I travel.
0: Okay, now your own answer. I travel
3: three to four times a year.
0: Very good. Okay, something like that. Okay, no? คำถามแรกถามกับ how often. Thank you very much. How often do you travel? When you want to answer, you can say I travel. แล้วก็ตามด้วยคำตอบของเรานั่นเองพอเพื่อนตอบอย่างนี้เสร็จปุ๊บให้เราเอาข้อมูลของเพื่อนกรอกลงไปในตารางนั่นเองโอเค you good anybody want me to speak again ทิชเชอร์ถามว่าจะให้ทิชเชอร์อธิบายอีกรอบไหมครับโอเคyou want to share โอเคติโอเคติ stand up โอเค and group two stand up โอเค let's try เรามาลองเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนนะครับ

ได้ทั้งหมดกี่คนสมมุติมี5คนในกลุ่ม15คนนั่นเองall right if you get ready let's do it okay you can walk around stand up walk around the cast room

โอเคคราวนี้หน้าที่ของเราก็คือตอนนี้เพื่อนๆแต่ละคนก่อนหน้านี้เพื่อนๆแต่ละคนได้ออกไปหาข้อมูลมาใช่ไหมครับให้เราเอานำข้อมูลที่เพื่อนหามาได้เนี่ยทำเป็น

สถิติของเราอย่างเช่นกี่คนไปเดอะบีชกี่คนไปกรุงเทพกี่คนเที่ยวแล้วรู้สึกรีแลกซิ่งสถานที่ท่องเที่ยวนั้นอีกสายดิ้งกี่คนโอเคอ่ะเพราะนั้นให้เราลองทำการรวมข้อมูลของเพื่อนๆเข้าด้วยกันก่อนนะครับลองดูดิข้อมูลไหนซ้ำกันอย่างเช่นสมมติว่าคนนี้ไปบีชคนนั้นไปบีชคนนี้ไปบีชก็นับว่าเป็นกี่คนที่ไปบีช2 คนโอเคก็ 2 people went to the beach

0: amusing. Okay, next.
1: To thrive were exciting.
0: Exciting. That's it? Okay, thank you very much. All right. Okay. นักเรียนปลายทางสามารถสรุปข้อมูลกับเพื่อนๆในชั้นเรียนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในท้ายคาบนะครับ Okay, so the next lessons we are going to talk about the topic the fun fair. Okay, have you ever heard this word before? มีใครเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ the fun fair. เดี๋ยวครั้งหน้าที่เชิญจะบอกให้ฟังว่า the fun fair นั้นคืออะไรแต่เชื่อได้ว่าทุกคนรวมถึงเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนั้นเคยไปกันมาแล้วนะครับOkay, so the things that teachers and students need to prepare, we have only two worksheets. The first one, the worksheet number 18, Funfair Vocabulary, and the last one, the worksheet number 19, Family Funfair. You can download all the worksheets on www.dltv.ac.th. All right. So thank you very much for coming today, and thank you for studying harder with me. All right. I'm very...happy today. And how about you, teacher and student watching on the RTV? Are you happy today? All right, awesome. Okay, so see you next time. Bye bye.

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติคุณครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถอธิบายการป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้นะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถวิเคราะห์การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีเหตุผลนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนก็จะตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมีคำถามก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนก็คือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยที่เราจะแลกเปลี่ยนกันวันนี้นะครับคำว่าการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หมายความว่าอย่างไรสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับนักเรียนลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าแนวคิดของนักเรียนกับของเพื่อนที่อยู่ห้องต้นทางเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับเชิญได้เลยครับ
3: การตั้งครรภ์ในเวลาที่ไม่พร้อมค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับคนแรกเพื่อนคนแรกบอกว่าเป็นการตั้งครรภ์ในเวลาที่ไม่พร้อมใช่ไหมครับหรือใครมีความคิดเห็นต่างจากนี้ไหมครับแล้วถามว่าถ้าครูมีคำถามต่ออีกนิดนึงว่าคำว่าไม่พร้อมของเราเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนบอกเนี่ยไม่พร้อมอะไรเชิญได้เลยครับ
3: อาจจะเป็นทางด้านการเงินและวุฒิภาวะค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนบอกว่าการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์หมายถึงความไม่พร้อมแล้วก็มีเพื่อนบอกว่าไม่พร้อมอาจจะเป็นด้านของการเงินใช่ไหมครับและวุฒิภาวะใครมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับเชิญได้เลยครับ
4: แต่งงานกันแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะมีลูกค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนเพิ่มเติมมาแล้วว่าแต่งงานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่พร้อมอาจจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ของแต่ละคู่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใครมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับทีนี้ถ้าของเราไม่มีแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับสิ่งที่นักเรียนคิดหรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับห้องต้นทางหรือเปล่าแล้วจะทำอย่างไรดีถ้าเกิดนักเรียนไปมีเพศสัมพันธ์มาจะด้วยสาเหตุใดๆก็แล้วแต่นะครับแล้วประจำเดือนนี้ไม่มานักเรียนจะรู้สึกอย่างไรและจะทำตัวอย่างไรต่อดีเชิญได้เลยครับ
3: บอกครอบครัวค่ะให้ครอบครัวพาไปหาหมอค่ะรู้สึกวิตกกังวลค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนบอกว่าแจ้งครอบครัวให้ทราบเลยใช่ไหมครับและพาไปหาหมอใครมีเพิ่มเติมไหมครับเชิญได้เลยครับ
5: อาจจะเครียดแล้วก็จะอาจจะปรึกษากับคนที่มีความรู้ในด้านนี้โดยตรงครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนคนที่2นะครับบอกว่ารู้สึกเครียดใช่ไหมครับและปรึกษา

0: ผู้มีความรู้มีใครจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับถือเป็นแนวคิดนะครับของพวกเราสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับแลกเปลี่ยนและคิดเห็นกันอย่างไรครับลองคุยกันดูนะครับแล้วทีนี้ก่อนจะตั้งครรภ์เนี่ยเราป้องกันอะไรได้บ้างเชิญได้เลยครับ
1: การสวมถุงยาอนามัยการกินยาป้องกันและการฝังยาคุมค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่เพื่อนบอกวิธีการคุมกำเนิดใช่ไหมครับส่วนใครเพิ่มเติมเชิญได้เลยครับ
2: อาจจะรู้จักปฏิเสธค่ะไม่ควรไปตั้งแต่แรกค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเชิญเลยครับ
3: เราควรที่จะป้องกันโดยการไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่แรกเลยครับ
0: ครับผมขอบคุณครับเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนของเรานะครับห้องต้นทางเนี่ยมีทั้งวิธีการคุมกำเนิดและการปฏิเสธนะครับรวมถึงไม่ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงใช่ไหมครับที่เราปฏิเสธกันนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับคิดเห็นกันอย่างไรแลกเปลี่ยนกันเลยได้เลยนะครับทีนี้เมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าการปฏิเสธแสดงว่าใช้หลักการของของชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมครับเรื่องของการปฏิเสธทีนี้สำหรับเพื่อนคนแรกเมื่อคำถามเมื่อสักครู่นี้มีการบอกว่าการป้องกันใช่ไหมการคุมกำเนิดแล้วถามว่าการคุมกำเนิดจริงๆอ่ะเพื่อนที่บอกว่าจะไม่ว่าจะถุงยางอนามัยหรือยาคุมนั่นเป็นวิธีแต่คำว่าการคุมกำเนิดจริงๆคืออะไรเชิญได้เลยครับ
2: การป้องกันการปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนให้ข้อมูลได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับใครมีจะเสริมจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับเชิญได้เลยครับ
4: การทำหมันครับ
0: การทำหมันครับผมขอบคุณมากครับเชิญครับ
2: เป็นการป้องกันการปฏิสนธิหรือการตั้งครรภ์ค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับทีนี้นะครับเราลองมาดูว่าการคุมกำเนิดจริงๆแล้วเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับการคุมกำเนิดก็คือวิธีใดๆก็แล้วแต่นะครับที่เราจะป้องกันหรือยับยั้งหลีกเลี่ยงด้วยจะใช้คำพูดใดๆก็แล้วแต่หมายถึงการที่ไม่ให้อสุจิของฝ่ายชายนะครับไปเจอไข่ของฝ่ายหญิงนะครับถ้าไม่เจอกันก็จะไม่มีการปฏิสนธิไม่มีการตั้งครรภ์นั่นเองนะครับทีนี้วิธีการคุมกำเนิดเมื่อสักครู่เพื่อนบอกแล้วว่ามีอะไรมั้งนะถุงยางอนามัยยาคุมทำหมันมีทำหมันมาด้วยอ่ะมีฝังทีเนี้ยเรารู้กันหลายวิธีเหลือเกินใช่ไหมแต่การแบ่งเนี่ยแบ่งเป็น3ลักษณะนะครับก็คือแบบชั่วคราวแบบถาวรและแบบอื่นๆเราแยกกันออกไหมว่าอันไหนคือชั่วคราวอันไหนแบบถาวรและอื่นๆออกใช่ไหมครับลองมาดูรายละเอียดกันนะครับการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของถุงยางอนามัยนะครับการใช้ยาเม็ดทีนี้ยาเม็ดคุมกำเนิดมีกี่แบบแบบไหนบ้างสองแบบเองเหรอแน่ใจใช่ไหม
5: แน่ใจสิ
0: อันเนี้ยนักเรียนครับมันมีแยกย่อยกว่านี้อีกนะสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับพอจะรู้กันบ้างไหมว่ามีกี่แบบนะครับเดี๋ยวลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับลองคุยกันดูนะครับทีนี้นอกจากจะเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดนะครับจะมีการคุมกำเนิดประเภทใส่ห่วงหรือแผ่นแปะและมีอีกหลากหลายวิธีด้วยนะครับมีปลีกย่อยไปอีกนะครับแบบแรก คือลักษณะของถุงยางอนามัยนะครับจะเห็นได้ว่ามี2แบบขึ้นไปอีกคือแบบของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับวิธีการใช้อันเนี้ยเราค่อยไปแยกย่อยในเรื่องของอาจมีในวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเดี๋ยววิชาวิทยาศาสตร์เขาจะลงลึกให้เรานะครับอันเนี้ยคร่าวๆพื้นฐานก่อนนะครับถุงยางอนามัยเราจะเลือกใช้อย่างไรอันดับแรกนะครับอันดับแรกของทุกชนิดที่เราใช้กับร่างกายไม่ว่าจะของกินหรือของใช้สิ่งที่ควรจะดูคืออย.นะครับแหล่งดูรายละเอียดวันผลิตนะครับสถานที่ผลิตต่างๆและถุงยางอนามัยจะเหมือนกับเสื้อผ้าก็คือจะต้องดูเรื่องของขนาดนะครับมีทั้งของเพศชายและเพศหญิงนะครับต่อไปยาเม็ดคุมกำเนิดทีนี้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบที่เราเห็นเนี่ยแบบเรียกว่าอะไร
5: แบบ
0: รายเดือนแต่รายละเอียดปีกย่อยมีแยกไปอีก2แบบนะครับสองชนิดแบบ28เม็ดและ21เม็ดแตกต่างกันอย่างไรอ้าวทำไมมีเถียงกันด้วยอ่ะ21และ28เมตรอันดับแรกที่แตกต่างกันคือจำนวนเมตรใช่ครับจำนวนเมตรแล้วทำไมใครพอจะตอบได้ไหมครับระยะเวลาคืออะไรมีเถียงกันแล้วมีซุบซิบแบบ21และ28เมตรนะครับต่างกันคือแบบ28เมตรเราไม่ต้องจำเราใช้ทานต่อเนื่องส่วน21เมตรเราก็จะมีแค่3แถวนะครับแถวล่างไม่มีฉะนั้นเมื่อกินเสร็จแล้วครบ21เมตรอีก7วันค่อยเริ่มกินใหม่ฉะนั้นแบบ28เมตรเลยเป็นที่นิยมมากกว่าทีนี้แล้วครูครับครูคะไอ้7เม็ดที่เหลือมันต่างกับ21ยังไงด้วยราคานะครับถ้าเป็นแบบ28เม็ดที่ค่อนข้างแพงหน่อยจะอาจจะเป็นยาบำรุงเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่แบบถ้าเราประหยัดหน่อย21เม็ดอาจจะเป็นแค่เม็ดแป้งให้เรากินกันลืมเท่านั้นเองอันนี้แล้วแต่นะครับทีนี้ข้อดีของแบบ21หรือ28เมตรเป็นอย่างไรใครพอจะรู้บ้างมีข้อดีไหมหรือข้อเสียงั้นเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะครับจะมีให้เราได้ลองเอ๊ะกันเพิ่มขึ้นแบบต่อไปเมื่อสักครู่เพื่อนบอกกินแบบรายเดือนอันนี้แบบฉุกเฉินฉุกเฉินก็แบ่งไปอีกแยกไปอีกคือแบบ1เม็ดกับแบบ2เม็ดทั้งแบบ1และแบบ2เม็ดไม่ควรกินต่อเนื่องใช้ในกรณีที่ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าฉุกเฉินเราไม่ได้ตั้งใจนะครับแบบ21และ28เม็ดอันเนี้ยเราต้องกินอย่างสม่ำเสมอเริ่มกินตั้งแต่วันไหนไม่ใช่ไม่ใช่ครับแบบเราเอาใหม่นะแบบ21และ28เมตรเราควรจะเริ่มกินตั้งแต่เมื่อไหร
5: ่ต้นเดือนพอวันที่1
0: เริ่มกินตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมาแบบ21และ28เมตรนะครับเราต้องเริ่มรับประทานตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมาและกินต่อเนื่องห้ามหยุดถ้าสมมุติวันนี้เราลืมที่จะกินลืมที่จะรับประทานทำอย่างไร
6: หยุดกิน

ถ้าลืมแค่วันเดียวให้กินทันทีหลังจากนึกได้และกินเม็ดที่2เม็ดถัดไปในเวลาปกติแบบ21และ28เม็ดเนี่ยควรจะกินเวลาเดิมอย่างเช่นถ้าวันนี้เม็ดแรกเรากินตอนเวลา3ทุ่มของวันที่1วันที่2ก็ควรจะเป็นเวลาเดิม3ทุ่ม3ทุ่มของวันถัดไปนะครับแต่ทีนี้แบบ1เม็ดและแบบ2เม็ดอันนี้คือเราไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับเราควรจะรับประทานให้เร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ควรเกิน72ชั่วโมงนะครับอันนี้บอกแล้วว่าในกรณีฉุกเฉินนะครับแบบต่อไปสำหรับผู้ที่ชอบลืมก็เป็นยาคุมแบบฉีดนะครับแบบฉีดมันมีทั้งแบบ1เดือน3เดือนนะครับก็คือไปหาคุณหมอเดือนละครั้งนะครับแบบต่อไปแบบฝังอันเนี้ยดีหน่อยแบบฝังมีทั้งแบบ1ปีจนถึงแบบ5ปีแบบต่อไปอันนี้เป็นเขาเรียกว่าห่วงอนามัยนะครับจริงๆอ่ะมีหลายรูปแบบแล้วแต่บริษัทแล้วแต่ที่คุณหมอจะเลือกใช้นะครับมีหลายรูปแบบมากนะครับการใช้ห่วงคุมกำเนิดเนี่ยใช้เป็นการสอดเข้าไปในช่องคลอดไปแปะไว้บริเวณปากเพื่อกันอสุจิเข้านะครับเมื่อสักครู่ครูลืมบอกไปอย่างหนึ่งการคุมกำเนิดแบบเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่าแบบชั่วคราวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแต่ละแบบแตกต่างกันนะครับข้อดีของการรับประทานยาการฝังดีตรงที่ถ้าเราแพ้เราเลิกตอนไหนก็ได้แต่ถ้าแบบฉีดถ้าเราแพ้เราก็ต้องทนกับการที่มีอาการแพ้จนกว่ายาจะหมดฤทธิ์นะครับอันนี้ครูไม่ได้แนะนำให้พวกเราเลือกใช้นะเพราะว่าอะไรด้วยวุฒิภาวะนะครับเรายังไม่จำเป็นใช่ไหมยกเว้นว่าคุณหมอสั่งเพราะเรามีอาการการเจ็บป่วยหรือโรคบางชนิดที่ต้องใช้ฮอร์โมนในการช่วยดูแลรักษาอันนี้คุณหมอจะสั่งเองนะครับทีนี้การคุมกำเนิดแบบถาวรคือการทำหมันรู้จักการทำหมันไหมเป็นยังไงเป็นอย่างไรเดี๋ยวนะครับฟังเดี๋ยวครูฟังแล้วน่ากลัวจังเลยนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับแต่ระวังด้วยนะเพราะเมื่อกี้ห้องต้นทางครูฟังแล้วมีสะดุ้งมีตัดรังไข่ทิ้งตัดแค่ตัดท่อน้ำไข่นะครับเราไม่ได้ตัดอวัยวะอื่นออกนะเอาการทำหมันชายก่อนอันทะของผู้ชายมีหน้าที่ทำอะไรผลิตฮอร์โมนและผลิตอสุจิทีนี้ระหว่างอันทะจนถึงการที่เราจะปล่อยอสุจิออกมาเนี่ยมันมีท่อนำการทำหมันคือการตัดท่อนำระหว่างทางคือเราตัดมันมีถนนให้อสุจิเราเดินทางคุณหมอแค่ตัดถนนออกช่วงหนึ่งไม่ได้ตัดออกทั้งหมดนะครับส่วนของผู้หญิงเมื่อสักครู่มีเพื่อนบอกตัดรังไข่ใจเย็นๆนะครับรังไข่ของเพศหญิงมีหน้าที่อะไร

0: ไข่มันออกมาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ตัดรังไข่นะใจเย็นๆนะต่อไปวิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นๆมีแบบชั่วคราวแบบถาวรแล้วทีนี้แบบอื่นๆก็คือการนับวันและการหลั่งภายนอกสองวิธีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปแลกเปลี่ยนกันเนี่ยรายละเอียดนะครับครูไม่แนะนำโดยเด็ดขาดเลยสองวิธีนี้นะครับเพราะมันไม่ชัวร์เปอร์เซ็นต์คือไม่ได้เลยนะครับได้อย่างเดียวคือทำให้สบายใจในช่วงแรกหลังจากนั้นอันตรายนะครับการนับวันจำยาคุมแบบ28เม็ดได้ไหมมีกี่เม็ดเนอะครูก็ไม่น่าถามเลยยาคุมมันบอกแล้วว่า28เม็ดใช่ไหมทีนี้เริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าสมมุติประจำเดือนมาวันที่1เรากินวันที่1แต่การนับหน้า7หลัง7ที่เขาเรียกกันนะครับหมายถึงประจำเดือนมาวันแรกประจำเดือนมาวันแรกโอกาสท้องก็จะน้อยลงโอกาสตั้งครรภ์น้อยลงแต่โอกาสการตั้งครรภ์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่14 15แล้วเราก็นับถอยหลังโอกาสการตั้งครรภ์จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงวันที่28ที่ประจำเดือนมาเพราะรอบเดือนโดยเฉลี่ยแล้วของผู้หญิงจะมีทุกๆ28วันที่เราเรียกประจำเดือนแล้วเรานับเดือนมันจะมีแบบนี้นะเพศหญิงเราจะมีปัญหาคือถ้าประจำเดือนมาวันที่31มกราแล้วประจำเดือนมาอีกทีมีนาวันที่1มีนาจะมีการโวยวายกันแล้วประจำเดือนฉันหายไปเดือนนึงคือวันที่ช่วงเดือนที่กุมภาเพราะกุมภามีกี่วันและ28 29วันแล้วแต่ปีใช่ไหมครับฉะนั้นบางคนเนี่ยประจำเดือนมาวันที่31มกราและมาอีกทีวันที่1มีนาแสดงว่าเขาผิดปกติไหม
1: ไม
0: ่ไม่ผิดนะครับเราลองอันนี้ครูไม่ได้บอกว่าให้เราไปนับวันการมีเพศสัมพันธ์นะการคุมกำเนิดในช่วงของเราเนี่ยที่ดีที่สุดคือการไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับแต่เนี้ยมีผลประโยชน์ของเพศหญิงคือช่วยเรื่องของนับรอบเดือนในการดูแลสุขภาพด้วยนะครับจำไว้ว่าโดยเฉลี่ยประจำเดือนของผู้หญิงมาทุกๆกี่วัน28ถ้าครูขาของหนูมาทุกๆ30วันผิดปกติไหม
1: ไม
0: ่ไม่ผิดแต่ถ้าเดือนนี้25เดือนหน้า31เดือนต่อไป26แบบนี้ล่ะผิดหรือไม่ผิดไม่ได้ผิดอะไรมากแต่นะครับเราควรจะหาค่าเฉลี่ยโดยการที่เรามีโทรศัพท์มือถือกันไหมมีในโทรศัพท์มีแอปปฏิทินไหมลองเช็คดูนะครับเช็คดูว่าของเราเนี่ยในแต่ละเดือนมาวันที่เท่าไหร่แล้วลองหาค่าเฉลี่ยดูครูเตือนแล้วนะครับครูบอกแล้วว่าการไม่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยเราดีที่สุดแต่ที่ให้คำนวณลองนับดูเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับต่อไปการหลั่งภายนอกเป็นวิธีที่ทำเพราะอาจจะเสี่ยงเรื่องของติดโรคและการตั้งครรภ์มันเป็นการคุมอะไรไม่ได้เลยทำได้อย่างเดียวคือแค่ความสบายใจแต่สิ่งที่ตามมาข้างหลังครูไม่รู้นะครับฉะนั้นวิธีนี้ไม่แนะนำหรือไม่หรือสิต้องใช้คำว่าวิธีที่ดีที่สุดในช่วงวัยเราคือไม่ควรนะครับยังไม่ควรเพราะว่าอะไรจำได้ไหมเราเคยคุยกันแล้วเพราะด้วยวุฒิภาวะ ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองนะครับ

หรือถ้าเกิดการตั้งครรภ์มาการดูแลลูกที่จะตามมาทำให้เราใช้ชีวิตเหนื่อยขึ้นนะครับนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งความเชื่อการมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือนไม่ท้องเมื่อสักครู่ที่ครูบอกให้นับวันจำได้ไหม 1-7 วันแรกที่เขาเรียกกันว่าระยะปลอดภัยแต่นะครับต้องเป็นผู้หญิงที่มีประจำเดือนปกติจริงๆหมายถึงมีทุกๆ28วันจริงๆเพราะมันจะมีการคลาดเคลื่อนทีนี้การที่เราบอกว่าอ้าวมันอยู่ในช่วง7วันแต่อย่าลืมว่าอสุจิถ้าอยู่ในช่องคลอดของเพศหญิงที่มีสุขภาวะสุขภาพปกติอสุจิอยู่ได้อาจจะถึง3วันแต่ถ้ามีไข่ตกหรือมีความผิดปกติของเพศหญิงนะครับอาจจะมีไข่เพิ่มมาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือมีความผิดปกติอื่นๆอาจมีโอกาสตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นได้นะครับอีกอย่างหนึ่งการสวนล้างช่องคลอดคือการเอาน้ำใส่เข้าไปเลยเพื่อล้างเหมือนเราล้างถ้วยล้างชามอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยนอกจากมันจะไม่ช่วยอะไรแล้วเพิ่มโอกาสการติดเชื้อนะครับเพราะในช่องคลอดของผู้หญิงมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่แล้วงงเจ้าที่เจ้าทางของในช่องคลอดผู้หญิงคือมีแบคทีเรียที่มีประโยชน์อยู่แล้วการที่เราเอาสารเคมีหรือน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปโดยที่เป็นผิดปกติโดยที่ไม่ใช่ธรรมชาติของมันแบคทีเรียที่ดีที่ดูแลอยู่ก็ตายด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นจะมีผลอื่นๆตามมาอีกหนึ่งความเชื่อการกินยาคุมเมื่อก่อนมีความเชื่อว่าการรับประทานยาคุมกำเนิดจะทำให้อ้วนไหมเมื่อก่อนทำเพราะปริมาณฮอร์โมนหรืออะไรหลายๆอย่างงานทดลองเนี่ยหรือมีงานวิจัยเนี่ยยังไม่มากพอนะครับแต่ในปัจจุบันนี้มีกำหนดฮอร์โมนมีลักษณะของวิตามินหรืออะไรก็แล้วแต่ในตัวยาเหมาะสมฉะนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลนะครับรวมไปถึงที่ครูบอกว่าการรับประทานยาคุมแบบ21และ28วันมีส่วนช่วยเรื่องของประจำเดือนสำหรับคนที่มาไม่ปกตินะครับและสำหรับคนที่มีอาการปวดท้องประจำเดือนประจำปวดหนักมากคุณหมออาจจะแนะนำทานทีนี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอแล้วว่าจะแนะนำแบบไหนอะไรยังไงนะครับอีกหนึ่งความเชื่อทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติที่จริงแล้วครูบอกว่าประจำเดือนของเพศหญิงจะมาทุกๆกี่วันโดยเฉลี่ยปกตินะครับจะมาทุกๆ28ใครที่ประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วครูบอกว่ามีอาการปวดท้องเป็นประจำและหนักมากคุณหมอก็ถึงบอกว่าคุณหมอจะแนะนำแบบยาคุมที่ก็อันนี้แล้วแต่คุณหมอแล้วกันนะครูไม่ขอพูดรายละเอียดแล้วกันนะครับเพราะแต่ละบุคคลสภาพสุขภาวะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับกลับมาดูที่โต๊ะเห็นใบงานไหมมีทั้งใบงานและใบความรู้นะครับอันนี้ให้นักเรียนลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่ากลุ่มของนักเรียนเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรที่เราคิดว่าเหมาะสมและดีที่สุดนะครับอาจจะมี2เหตุการณ์ให้ทำทั้ง2เหตุการณ์เลยนะครับเหตุการณ์แรกยังไม่ถึงเวลาควรแต่จะพลาดหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราจะคุมกำเนิดอย่างไร

เหตุผลเพราะอะไรนะครับและข้อที่2อันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของเราเมาหรืออาจจะโดนเรื่องของการบังคับข่มขู่หรือใดๆก็แล้วแต่เราจะเลือกวิธีคุมกำเนิดแบบใดนะครับและเหตุผลด้วยอ่ะพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับให้เวลากี่นาทีเอากี่นาทีดี50เลยเหรออ๋อ5นาทีอ่ะโอเคครับลงมือได้เลย

0: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนใบงานที่ให้ทำพร้อมจะนำเสนอกันหรือยังพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับใบงานเสร็จกันไหมและกลุ่มของนักเรียนนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างไรลองนำเสนอกันดูนะครับสำหรับห้องต้นทางห้องเรากลุ่มไหนก่อนกลุ่มที่3เชิญได้เลยครับ
1: ยังไม่ถึงเวลาอันควรวิธีป้องกันนะคะใช้ถุงยางอนามัยใช้ยาคุมแบบเม็ดใช้ห่วงอนามัยทำไมถึงเลือกวิธีนี้นะคะเพราะเป็นวิธีการป้องกันที่สามารถคุมกำเนิดได้ค่ะผ้าท่าตอนเมานะคะใช้วิธีป้องกันคือกินยาคุมฉุกเฉินแต่ห้ามกินเกิน4ครั้งนะคะทำไมถึงเลือกวิธีนี้เป็นการคุมกำเนิดหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วค่ะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากครับ
0: ตัวแทนของกลุ่มที่3นะครับบอกว่าอันดับแรกใช้อะไรใช้ถุงยางทำไมเพราะว่าเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคได้ใช่ไหมครับมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอหรือเพิ่มเติมอะไรไหมครับถ้าไม่มีแสดงว่ายังไม่เสร็จกันใช่ไหมไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตามงานกันให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วรวบรวมส่งครูอย่าลืมด้านหลังใส่อะไรด้วยใส่ชื่อและเลขที่ด้วยนะครับทีนี้การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ว่า เป็นเรื่องที่เวลาเนี้ยมันควรหรือไม่ควรเราต้องพิจารณาดีๆนะครับเพราะว่าเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะรับกับปัญหาที่จะตามมานะครับและอย่าปล่อยให้อารมณ์ฮอร์โมนหรือสถานการณ์ต่างๆนะครับเป็นตัวกระตุ้นเป็นสิ่งเร้านะครับที่จะทำให้เราอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์นะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเป็นเรื่องของความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศนะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือ 1. ใบความรู้เรื่องความเสมอภาคทางเพศ2ใบงานที่1เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคน

0: จะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ
5: ้โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่นิสไซครั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่นิสาอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่นิสาจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่นิสาตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่นิสาได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว Ticket T-I-C-K-E Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

น้องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหมตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะเหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลยผจญภัย adventure a d v e n t u r e adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะ

น้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tail T-A-I-L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืช plant p l a n t plant พืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: zoo z o o zoo สวนสัตว์ ticket t i c k e t ticket ตั๋ว bird b i r d bird นกAdventure. A-D-V-E-N-T-U-R-E. Adventure. ผจญภัย Tail. T-A-I-L. Tail. หาง Take a photo. T-A-K-E-A-P-H-O-T-O. Take a photo. ถ่ายรูป Plant. P-L-A-N-T. Plant. พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ครีเมขลังอุทิตโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะคัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะปนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิ

ของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาไสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกคาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

การธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเลือกใช้วิธีการต่างๆในการเอาชนะแต่ละบุคคลความชนะในที่นี้มิใช่ความชนะที่พระพุทธองค์หวังจะสร้างความเกลียดชังความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่การเอาชนะเพื่อปราบให้คนทั้งหลายเหล่านั้นยอมหันกลับมาฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะว่าบางคนก่อนที่จะเข้าไปสนใจศึกษาธรรมะนั้นก็จะต้องใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เราจะให้เด็กอ่านหนังสือเลยทีเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอะไรต่างๆมาหลอกล่ออย่างเช่นมีเกมหรือมีของรางวัลต่างๆเพื่อให้เด็กอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอยากให้ญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมพระสงฆ์ก็ต้องมียุทธวิธีอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ในการชักชวนญาติโยมเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อที่จะสร้างความรำคาญความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่ว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการให้เขาสยบยอมพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งพระพุทธการพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีการอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเอาชนะจอมโจร999นิ้วได้จอมโจรที่ว่านี้ก็คือองคุลีมานองคุลีมานแต่เดิมมิใช่ชื่อว่าองคุลีมานแต่ชื่อว่าอหิงสกะนั่นก็เพราะว่าในขณะที่เกิดนั้นอาวุธของพระราชานั้นลุกเป็นไฟปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อของกุมารองค์นี้ก็เข้าไปกราบทูลพระราชาว่าสงสัยว่าลูกชายของตนเองนี้เกิดในเลิกดาวโจรเป็นแน่เพราะฉะนั้นสมควรที่พระราชาจะประหารลูกชายซะพระราชาก็ถามว่าแล้วตอนนี้ลูกของท่านเป็นโจรหรือยังปุโรหิตก็บอกว่ายังถ้าอย่างนั้นก็รอให้เป็นโจรก่อนและถ้าเขาเป็นโจรเขาจะเป็นโจรคนเดียวหรือว่ามีบริวารอีกปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อก็บอกว่าเขาจะเป็นโจรคนเดียวถ้าอย่างนั้นให้เขาเป็นโจรก่อนและเขาเป็นโจรแค่คนเดียวเราเป็นพระราชาครองเมืองมีกองทัพตั้งมากมายก็สามารถที่จะลงโทษโจรผู้นี้ได้หลังจากนั้นพอเด็กกุมารคนนี้เติบโตขึ้นพ่อก็ส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักของอาจารย์เป็นคนที่ฉลาดมากเด็กน้อยคนนี้เป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะเล่าเรียนวิทยายุทธต่างๆได้เร็วเป็นที่รักของอาจารย์จนในบางครั้งอาจารย์ก็มอบความไว้วางใจให้อบรมลูกศิษย์รุ่นน้องแทนอาจารย์ในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่แต่ว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับศิษย์ร่วมสำนักซึ่งเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันตรงกับคำพูดที่ท่านพูดว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความอิจฉาริษยาต่ออหิงสกะกุมารนี้ก็เข้าไปเป่าหูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ไว้ใจลูกศิษย์คนนี้ได้อย่างไรเพราะอีกไม่ช้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะล้างครูเขาพยายามที่จะทำตนเป็นอาจารย์อยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่สักวันหนึ่งเขาจะต้องฆ่าอาจารย์แล้วมาเป็นเจ้าสำนักแทนอาจารย์ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกเฉยๆแต่นานวันเข้าจิตใจของคนซึ่งไม่มีความหนักแน่นก็ย่อมจะอ่อนไหวโอนเอ็นไปเป็นธรรมดาท่านจึงบอกว่าถ้าไม้หลักมันปักเลนมันก็ไม่มีความมั่นคงอาจารย์ได้ยินได้ฟังคำพูดของลูกศิษย์ก็รู้สึกว่าสงสัยจะเป็นอย่างนั้นจริง
จึงคิดหาวิธีที่จะกำจัดอหิงสกมานพผู้นี้คิดวิธีที่จะฆ่าลูกศิษย์ด้วยการเรียกอหิงสกมานพเข้าไปแล้วบอกว่าอาจารย์มีวิชาอยู่วิชาหนึ่งซึ่งเวลาเรียนจบแล้วจะเป็นคนที่เก่งมากสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นที่เคารพยำเกรงของลูกศิษย์ทั้งหลายอหิงสกกุมารก็ถามด้วยความสนใจว่าต้องทำอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงเข้าไปในป่าแล้วไปดักฆ่าคนให้ได้1,000 คนการฆ่าคนนี้เป็นการฆ่าเพื่อที่จะบูชาครูนี่เป็นคำของอาจารย์โดยหวังว่ากว่าที่อหิงสกมานพจะฆ่าคนได้ถึง1,000 คนคนอื่นเขาก็คงจะฆ่าอหิงสกมานพนี้ได้ก่อนนั่นก็คือการยืมมือฆ่าคนอหิงสกมานพด้วยความเชื่อในตัวอาจารย์เพราะคิดว่าอาจารย์ก็คงจะมีความปรารถนาดีอยากให้ตนเองได้ประสบความสำเร็จในวิชาจึงทำตามเข้าไปฆ่าคนทีละคนทีละคนทีละคนหลังจากฆ่าแล้วนานวันเข้ารู้สึกว่านับไม่ไหวลืมก็เลยตัดนิ้วไว้ฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วฆ่าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยแทนดอกไม้แล้วห้อยไว้ที่คอความดุร้ายของอหิงสกะปรากฏไปทั่วจนเขาขนานนามว่าเป็นองคุลีมานคำว่าองคุลีก็แปลว่านิ้วชี้เพราะว่าอหิงสกะโจรคนนี้ฆ่าแล้วตัดเอานิ้วชี้ห้อยเป็นพวงมาลัยนานวันไปความดุร้ายความโหดร้ายของโจรนี้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังพระราชาก็กำจัดกำลังมาเพื่อที่จะปราบโจรให้ได้อหิงสกะหรือว่าองคุลีมานนี้ฆ่าคนไปแล้ว999 คนเหลืออีก1 คนเขาเท่านั้นก็จะครบ1,000หาคนไม่ได้ก็เข้าไปใกล้พระราชวังเข้าไปในเขตเมืองพระราชาเมื่อรู้ว่าจอมโจรองคุลีมานเข้าใกล้เขตเมืองก็จัดกำลังออกมาเพื่อที่จะกำจัดให้สิ้นซากแม่ขององคุลีมานได้รับทราบข่าวด้วยความปรารถนาดีกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็อยากจะออกมาเตือนก่อนจึงลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะออกจากเมืองเดินไปหาลูกชายเช้าวันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าใครมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้บ้างก็เห็นองคุลีมานนี่ปรากฏในพระญาณของพระองค์ก็เลยตั้งใจว่าถ้าไม่เสด็จไปวันนี้องคุลีมานจะต้องฆ่าแม่ของตนเองซึ่งเป็นกำหนักเป็นแน่พระพุทธองค์ก็เลยเสด็จไปให้ปรากฏกายให้องคุลีมานเห็นองคุลีมานเห็นพระพุทธองค์สำคัญว่าเป็นนักบวชแต่รู้แค่ว่าเป็นคนและเป็นคนที่1,000เป็นเป้าหมายของเราเราจะต้องฆ่าให้ได้หลังจากนั้นก็ถือดาบวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดจิตแสดงฤทธิ์ด้วยการเสด็จพระดำเนินไปปกติก็คือเดินไปปกติแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์เดินเป็นปกติแต่องคุลิมานก็วิ่งเท่าไหร่ตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสิ้นระยะทาง48 กิโล48 กิโลที่องคุลิมานวิ่งตามวิ่งจนเหนื่อยพร้อมกับตะโกนไปว่าสมณะโล้นจงหยุดสมณะโล้นจงหยุดแต่พระพุทธองค์เมื่อเดินไปสักระยะหนึ่งก็จึงบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลิมานเกิดมีความสงสัยว่าหยุดแล้วทำไมเราตามไม่ทันทำไมเราตามไม่ทันสมณะโล้นทำไมท่านกล่าวมุสาวาทหรือว่าทำไมท่านพูดปดทำไมท่านโกหกเรา
ที่บอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วแต่เราวิ่งเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่บอกว่าเราหยุดแล้วเพราะว่าเราหยุดทํากรรมชั่วแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทํากรรมชั่วเธอยังประสงค์ที่จะฆ่าคนอยู่เพียงเท่านี้องคุลิมานก็ได้สติเมื่อได้สติแล้วก็ยอมตนที่จะรับฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในประเด็นนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์แม้จะไม่สรรเสริญการแสดงฤทธิ์แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้พระพุทธองค์ก็จะเลือกใช้ในบางเวลากับเฉพาะบางคนเท่านั้นเหตุใดจึงต้องใช้เพราะว่าการที่จะให้เขายินยอมรับฟังเมื่ออาศัยวิธีการอย่างอื่นจะทำให้เสียเวลามากมายก็ทรงเลือกใช้วิธีการที่จะแสดงฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เขาเห็นเป็นอัศจรรย์เมื่อเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วยอมตนที่จะรับฟังยอมตนที่จะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอีกทั้งเป็นการป้องกันให้องคุลิมานไม่ต้องกระทำบาปคือไม่ต้องฆ่าแม่ของตนเองอย่างนี้ก็เรียกว่าทรงเอาชนะองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ในประเด็นของอหิงสกกุมารหรือว่าองคุลิมานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ว่าในขณะที่ศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์นั้นถ้าอาจารย์ปฏิบัติตามคุณธรรมของครูซึ่งคำว่าครูก็คือคนที่หนักแน่นคนที่เป็นที่เคารพของลูกศิษย์องคุลิมานก็จะไม่มีชะตากรรมแบบนี้คุณธรรมของครูซึ่งเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์นั้นจะต้องประกอบด้วย7ประการข้อ1ครูนั้นต้องเป็นที่รัก

คำว่าเป็นที่รักไม่ใช่ว่าเอาใจลูกศิษย์แต่ให้สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดี 2. เป็นที่เคารพเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมอันดีแสดงตัวอย่างให้ลูกศิษย์ว่าผู้ใหญ่ทำตนอย่างนี้อยู่ในสังคมอย่างนี้แล้วชีวิตมีความสุขเป็นที่รักเป็นที่เคารพมีความรู้พอที่จะแนะนำลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ว่าถ่ายทอดความรู้ได้เพียงประมาณหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจแก่ลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์ถามอะไรก็ตอบไม่ได้อย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไม่มีความเชื่อฟังเป็นคนที่อดทนต่อคำพูดของลูกศิษย์ได้บางครั้งลูกศิษย์บางคนก็อาจจะดื้ออาจจะซนบ้างยิ่งลูกศิษย์ที่มีฐานะดีกว่าอาจารย์บางคนก็รู้สึกดูหมิ่นอาจารย์อาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้เด็กที่เราสอนบางคนอาจจะดื้อแล้วก็พูดให้อาจารย์เจ็บใจอาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้คุณธรรมข้อต่อไปก็คืออาจารย์ต้องแนะนําสั่งสอนในสิ่งที่ยากให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ง่ายๆอธิบายให้เขาเข้าใจยกตัวอย่างให้เห็นคุณธรรมข้อสุดท้ายของอาจารย์ก็คือว่าต้องไม่แนะนําในทางที่เสียหายอย่างเช่นอาจารย์ของอหิงสกกุมารนี้ด้วยเกรงว่าลูกศิษย์จะคิดล้างครูก็จึงแนะนําให้อหิงสกกุมารนี้กลายเป็นจอมโจรองคุลิมาลด้วยการใช้วิธีที่จะฆ่ายืมมือฆ่าคนอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมของอาจารย์หรือว่าไม่มีคุณธรรมของความเป็นครูเพราะฉะนั้นเมื่อองคุลิมาลได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมตนที่จะออกบวชยอมตนที่จะออกบวชแล้วเมื่อบวชไปก็ได้รับทุกขเวทนาจากการดูถูกการทำร้ายของญาติโยมนั่นก็เพราะว่าเมื่อสมัยที่เป็นจอมโจรนั้นฆ่าคนไว้เยอะกระทำปาณาติบาตไว้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมก็ให้ผลตามวาระตามโอกาสบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฆ่าคนตั้งมากมายยังได้บวชเป็นพระยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกนั่นก็เพราะว่าบารมีที่ท่านสั่งสมมานั้นมีมากมายเพียงแต่บอกว่าอกุศลที่สั่งสมในปัจจุบันหรือว่าบาปที่กระทําในปัจจุบันนั้นก็มีอีกจํานวนหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งเป็นผู้เลิศด้วยภิกษุทั้งหลายเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่มีฤทธิ์มากแต่วาระสุดท้ายของพระมหาโมคคัลลานะก็ต้องโดนนักบวชนอกศาสนาทุบจนร่างกายแหลกละเอียดอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นพระเถระที่มีฤทธิ์ทำไมไม่เหาะหนีพระมหาโมคคัลลานะเหาะหนีถึง3ครั้ง แต่ด้วยพิจารณาเห็นว่าจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นกรรมไปได้จึงยอมตนที่จะให้นักบวชเหล่านั้นทุบตีจนร่างกายแหลกละเอียดแล้วก็ประสานร่างกายขึ้นมาใหม่ไปกราบอำลาพระพุทธเจ้าในการปรินิพพานเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นมนุษย์พระมหาโมคคัลลานะนี้ได้วางอุบายปลอมเป็นโจรที่จะทำร้ายบิดามารดาของตนเองด้วยกรรมอันนั้นแม้ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติพระมหาโมคคัลลานะก็ยังโดนทุบอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกรรมนี้ท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทำอะไรไว้ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอาจจะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันทีแต่ว่ากรรมนี้เมื่อถึงเวลาก็ย่อมจะให้ผลโดยแน่นอนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของกรรมวาทีในเรื่องของกรรม

และผลของกรรมเราอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงจึงจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้วิธีการก็คือเราต้องทำกรรมดีให้มากๆทำกรรมดีให้มากๆเพื่อที่กรรมชั่วทั้งหลายที่เราสั่งสมไว้นั้นจะได้บรรเทาเบาบางและจางหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในบทการชนะจอมโจรองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ซึ่งพระพุทธองค์ใช้เป็นเพียงแค่อุบายเท่านั้นไม่ได้ส่งเสริมให้พุทธสาวกใช้ฤทธิ์ในการกระทำการต่างๆใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะให้เขาสยบยอมแล้วก็ยอมฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอยุติการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์

0: ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะและคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำว่าสวัสดีในภาษาลาวใช้ว่าสบายดีนะคะการรู้แค่เพียงว่าสบายดีอย่างเดียววันนี้คงไม่พอแล้วค่ะเพราะเราจะเปิดประตูก้าวไปสู่ลาวเราควรจะรู้คำศัพท์มากกว่านั้นนะคะในช่วงนี้ของเราเป็นช่วงแรกเราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เรียนรู้กันและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำค่ะและการประสมอักษรด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวได้บ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในหมวดวันนี้นะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเจ็บป่วยค่ะในเมืองลาวต้องรู้จักนะคะคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ค่ะคำแรกเลยนะคะยาพื้นเมืองยาพื้นเมืองหมายถึงยาสมุนไพรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบงมติบงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องเข้าไปถึงโรงพยาบาลค่ะและไปพบคุณหมอนะคะถึงจะให้คุณหมอวินิจฉัยโรคหรือใช้ว่าบงมติค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอาการอีกอาการนึงค่ะที่อาจจะเป็นปัญหานะคะถ้าเราเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าเกิดอาการนี้เกิดขึ้นก็คงจะเที่ยวไม่สนุกแล้วค่ะคำว่าบอทายบอทายหมายถึงท้องผูกค่ะคุณผู้ชมจำไว้นะคะท้องผูกใช้ว่าบอทายจะได้บอกคุณหมอได้ถูกต้องไงคะไปต่อนะคะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดหมายถึงไม่เจ็บไม่ปวดค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเจ็บในภาษาลาวหมายถึงปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำแปลว่าดื่มแทนน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้อนตามตามตัวห้อนตามตุนตามตัวเป็นสำนวนนะคะหมายถึงร้อนไปทั่วร่างกายเลยค่ะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนี้นะคะต้องรู้จักไว้ค่ะน้ำเมาน้ำเมาในภาษาลาวหมายถึงเครื่องดื่มที่มีผสมแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะมีหลากหลายคำเลยนะคะที่น่ารักค่ะฟังแล้วนะคะก็เห็นภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมคำนะคะเรามีหลากหลายคำที่เป็นตัวอย่างนะคะแต่เราจะใช้คำศัพท์เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะมาเป็นตัวอย่างในการผสมคำค่ะถ้าผสมคำได้คุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะมาผสมคำได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎ2ข้อค่ะที่เป็นข้อควรจำนะคะคุณผู้ชมจะได้อ่านภาษาลาวหรือเขียนภาษาลาวได้อย่างถูกต้องค่ะกฎข้อที่1นะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าสะกดตรงตัวแปลว่าสะกดตรงตามมาตราค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยแม่กดก็ใช้ดอเด็กค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลก็ใช้นอหนูนั่นเองนะคะแต่ดอเด็กกับนอหนูในภาษาลาวเรียกไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะส่วนกฎข้อที่2ค่ะคุณผู้ชมคือการใช้รูปสระทุกพยางค์ค่ะการใช้รูปสระทุกพยางค์หมายความว่าถ้าคุณผู้ชมออกเสียงคำเป็น3พยางค์คุณผู้ชมก็ต้องใช้รูปสระทั้ง3พยางค์ค่ะคุณผู้ชมกฎง่ายๆเพียง2ข้อนะคะในวันนี้ทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเราลองมารู้จักกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันนะคะจากคำศัพท์คำนี้ค่ะหยาพื้นเมืองหยาพื้นเมืองคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกนะคะคือคำนี้ค่ะยอหยาค่ะคุณผู้ชมยอหยาค่ะยอหยาในที่นี้นะคะหางยาวค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวขึ้นไปมีกฎข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะยอหยาตัวนี้ใช้แทนออ่างกับยอยักษ์ในภาษาไทยค่ะหมายความว่าถ้าภาษาไทยเขียนคำว่าออ่างกับยอยักษ์นำมาก่อนนะคะมี4คำค่ะยาอยู่

อย่างอยากในภาษาไทยคุณผู้ชมถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาลาวก็เปลี่ยนโดยใช้ยอหยาตัวเดียวก็จบเรื่องเลยค่ะหางยาวขึ้นไปนะคะตัวนี้คือยอหยาค่ะออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะใส่สระอาค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะสระอามีหัวค่ะจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะไปต่อค่ะคำว่าพื้นนะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าพอพูค่ะคุณผู้ชมน่ารักไหมคะพอพูหมายถึงภูเขาค่ะจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปหางตรงกลางนะคะจนจรดบรรทัดแล้วก็ย้อนลงมาแล้วปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้พ่อผู้หรือพอพานในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกข้อสังเกตค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะไปพบตัวพิมพ์นะคะที่นะคะอาจจะสับสนกันระหว่างน่อนกกับหม้อแมวนะคะคุณผู้ชมต้องสังเกตประเด็นนี้ค่ะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะนะคะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปค่ะเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนสระอือนะคะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะใช้เหมือนรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างนะคะรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างใส่จุดค่ะกลายเป็นสระอือในภาษาลาวปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับการสะกดในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าเมืองก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมได้สระเอือแล้วใช่ไหมคะสระเอือค่ะสระเอเริ่มต้นนะคะบวกด้วยออโอค่ะออโอเขียนจากด้านล่างนะคะหางไม่ออกนะคะอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะแล้วก็ปิดด้วยสระเอือค่ะอยู่ด้านบนค่ะสระเอืออยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นสระเอบวกออโอบวกสระเอือกลายเป็นสระเอือค่ะเมื่อเราจะเขียนคำว่าเมืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะอย่าสับสนกับนอนกนะคะหัวอยู่ด้านล่างเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวสะกดตัวนี้ค่ะงองัวงองัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะเริ่มต้นค่ะหมุนหัวจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะอันนี้คืององัวหรืององูเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าหยาพื้นเมืองค่ะไปต่อนะคะบุงมติบุงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อลดรูปมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏนะคะภาษาไทยจะใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันค่ะถ้าเราจะเขียนคำว่าบ่งเราก็จะใช้บอใบไม้และงองูค่ะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดเราก็จะใช้ไม้กุ๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม้กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะไม้กุ๋งค่ะเวลาจำนะคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม้กุ๋งหัวลงค่ะคือคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนค่ะอันนี้คือไม้กุ๋งนะคะใช้ในตำแหน่งสระอกลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะคะบวกเพยัญชนะต้นให้หน่อยสิคะคุณผู้ชมคะบอแบ้ค่ะบอแบ้ค่ะคือบอใบไม้นะคะใส่งองัวค่ะหางยาวจำได้แล้วใช่ไหมคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนไทยค่ะส่วนคำว่ามติมติมี2พยางค์ก็ต้องเขียนรูปสระทั้ง2พยางค์นะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนคะนี่ค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งปิดขึ้นไปใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมต้องใส่สระอะนะคะเพราะออกเสียงมะค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะติค่ะคุณผู้ชมคะต่อตาค่ะน่ารักนะคะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะต่อตานะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะใส่รูปสระอิไม่จรดกันนะคะเราก็จะอ่านได้ว่าบงมตินะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวค่ะสระอมี2รูปนะคะรูปแรกถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะคุณผู้ชมก็จะใช้เพียงนะคะอักษรตัวกลมๆค่ะนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในนะคะแค่นี้ก็จะเป็นสระอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าบอนะคะแบบไม่มีตัวสะกดเราก็จะใช้บอแบ้ค่ะ

จำได้ไหมคะบอแบนะคะสระอค่ะกลมๆม้วนเดียวจบค่ะใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะบอนะคะคุณผู้ชมแปลว่าไม่ค่ะทายค่ะคุณผู้ชมทายค่ะถอถุงค่ะถอถุงเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะหัวเข้าจากด้านล่างหัวออกจากด้านบนค่ะลากหางลงมาค่ะคุณผู้ชมสระอานะคะม้วนหัวค่ะปิดท้ายด้วยย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเรียนรู้หยอหยาไปแล้วใช่ไหมคะหยอหยาหางยาวนะคะส่วนย่อยุ่งหางสั้นค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่ออกเสียงเนื้อนะคะเป็นภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมบอทายใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะแปลว่าท้องผูกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระเอาในภาษาลาวนะคะมี3สระค่ะบวกกันเป็นสระเอานะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องจําค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ต่างกันกับภาษาไทยนะคะสระเอาภาษาลาวค่ะเริ่มต้นที่สระเอค่ะนะคะแล้วก็มีสระอาม้วนหัวนะคะไม่โก่งค่ะคุณผู้ชมคะไม่โก่งหัวลงค่ะ3พยัญชนะนะคะขอโทษนะคะคุณผู้ชม3สระรวมกันถึงจะเป็นสระเอาค่ะบวกพยัญชนะต้นค่ะเป็นซอสร้างค่ะคุณผู้ชมซอสร้างค่ะหางยาวนะคะเราก็จะได้คําว่าเซาค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคําต่อไปเจ็บนะคะเจ็บแปลว่าปวดค่ะสระเอะนะคะเขียนแบบนี้ค่ะสระเอะค่ะเริ่มต้นจากสระเอนะคะตัวต่อไปค่ะจอจอกค่ะเรียกว่าจอกจอกแปลว่าแก้วค่ะปิดท้ายด้วยนะคะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเขียนแบบนี้จะออกเสียงยาวเป็นเจ็บค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการอ่านเจ็บค่ะเสียงสั้นใส่ไม่กันค่ะนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะวิธีการจำไม่กันหันขึ้นค่ะไปต่อนะคะคําว่าเศร้าเราได้แล้วต่อไปปวดค่ะเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะปวดค่ะไปต่อค่ะป๋อป๋าค่ะวอวีค่ะตัวนี้เรียกว่าวอวีค่ะคุณผู้ชมหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะจำได้ไหมคะม้วนหัวข้างล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะอ่านคำนี้และเขียนคำนี้ได้ว่าเศร้าเจ็บเศร้าปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคำว่ากินหรือกินค่ะเริ่มต้นที่กอไก่นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะไก่มี2หัวค่ะหัวด้านนอกม้วนขึ้นไปด้านบนก็ยังอยู่นอกอยู่นะคะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ใส่สระอีค่ะกินค่ะคุณผู้ชมตางค่ะคุณผู้ชมคําว่าตางสะกดด้วยต่อตาค่ะสระอาม้วนนะคะคุณผู้ชมคะงองั่วหางยาวค่ะหางยาวลงมาด้านล่างนะคะส่วนคำว่าน้ำถึงคนลาวจะออกเสียงสั้นเป็นน้ำนะคะแต่รูปเขียนก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะน่อนกค่ะไปต่อเลยนะคะด้านล่างค่ะขึ้นไปนะคะสระอําเหมือนไทยเลยค่ะนะคะสระอําเขียนเหมือนไทยค่ะและใส่รูปวรรณยุกต์โทคำนี้เราอ่านออกเสียงว่าน้ำค่ะนะคะซึ่งหมายถึงน้ำตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่านะคะน้ำเมาน้ำเมานะคะจะขออนุญาตคุณผู้ชมเลยไปเลยค่ะนะคะน้ำเมาค่ะคำว่าน้ำคุณผู้ชมได้แล้วใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำแล้วนะคะก็เริ่มเลยค่ะถ้าใครอยากจะลองเขียนสะกดด้วยตัวเองก็ได้นะคะก็คือนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะคำนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นการทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างน่อนกและหม้อแมวค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะเริ่มเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะสระอํามีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวมีสระอํารูปเดียวนะคะเมื่อภาษาไทยต้องจากการใช้รอเรือ2ตัวหรือรอหันนะคะเราก็จะกลายเป็นสระอําตัวเดียวในภาษาลาวค่ะเขียนง่ายใช่ไหมคะเริ่มเลยนะคะสระอําสระอาด้านล่างนะคะมีสระออยู่ข้างบนค่ะใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมจําคํานี้ได้หรือยังคะสระเอาค่ะสระเอาค่ะคุณผู้ชมคะมี3นะคะสระรวมกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระเอค่ะหมอแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่าง

0: ล่างนะคะเขียนจากด้านล่างขึ้นไปแล้วลงมาอีกครั้งหนึ่งไปด้านหลังค่ะบวกด้วยสระอาคุณผู้ชมคะอย่าลืมหัวสระอานะคะสระอาห้ามขาดหัวค่ะต้องมีหัวม้วนจากด้านบนนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะส่วนคนไทยอ่านได้แล้วค่ะคนลาวต้องมีสระองด้วยค่ะคุณผู้ชมสระองคืออะไรคะก็คือไม้กงนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะไม้กงจำยังไงดีคะไม้กงหัวลงค่ะคุณผู้ชมไม้กงหัวลงค่ะคนลาวนะคะมักจะล้อกันเล่นว่าสระองนะคะสระองก็คือไม้กงหัวลงนี่แหละซึ่งภาษาไทยไม่มีรูปสระโอลดรูปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกม่อแมวต่างกันตรงไหนคะ
1: ไปใส่มาใส
2: ่หาก็มาแต่ห้องหมอ
1: มีไผเป็นหยังคือต้องไปห้องหมอ
2: หลานไปยามพ่อเรานอนอยู่ห้องหมอหลายมื้อแล้ว
1: อ้าวคือบ่มีไผบอกเลยนะก็บ่มีเวลาไปยามก็เลยบ่ฮู้ข่าวว่าแต่พ่อเพิ่นเป็นแนวใดเดพ่อเจ้าน่ะ
2: ไข้ขึ้นหลายแดแล้วย้อนว่าท่านหมอเพิ่นให้ยาถือกับพยาธิก่อนนี้ก็ปวดตามอาการอยู่เฮือนบ่ได้มาหาท่านหมอเถื่อ
1: โอ้ยเนาะทุกมื้อนี้ประเทศลาวเฮาก็พัฒนาด้านการรักษาหลายขึ้นเจ้าน่าจะพาเพิ่นมาหาหมอไวๆได้ปะไว้ดดแล้วจะบ่ฮู้อาการ
2: ก่อนสิมานี่แม่เพิ่นก็ต้มยาพื้นเมืองมาให้พ่อกินแต่ว่ามันก็ยังบ่เซา
1: แล้วท่านหมอบ่งมติว่าเป็นแนวใด
2: ยังบ่แจ้งต้องรอท่าหมอผู้ชำนาญการมากวดและบ่งมติอีก
1: น่าอยากฮู้ว่าอาการเพิ่นเป็นแนวใดตอนทำอิฐก่อนสิบ่สบาย
2: ทำอิฐก็บ่เป็นอย่างไรได้ล่ะแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ทายพอฮอดหลายมื้อท้องแล้วก็ปั้นและไข้ขึ้น
1: อันนั้นเป็นอาการทำอิฐของผู้ที่เป็นพยาธิตับเพิ่นมากินเหล้าแม่นบ
2: ่หลานก็บ่ฮู้คักดอกย้อนว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ใต้บ่ทันได้ขึ้นมาเวียงเทื่อ
1: ซั่นหว่าแล้วไผส่งข่าวให้ฮู้ล่ะ
2: น้องสาวของข้อย
1: น้าขอให้พ่อของเจ้าเซาเจ็บเซาป่วยไวๆเด้อไซเจ้าเจอยาต้มที่เจ้าให้หน้าต้มกินต่างน้ำได้บ
2: ่มันกระดุนแล้วได้เป็นแนวใดน่ากินแล้วเศร้าเจ็บท้องบ่ล่ะ
1: เศร้าแท้และที่เคยห้อนตามตนตามโตก็เศร้าคือกันขอบใจหลายๆเด้อที่แนะนำยาพื้นเมืองดีๆให้หน้า
2: แท้แล้วของบูฮานมันก็ยังมีประโยชน์จนฮอดทุกมื้อนี้เนาะ
1: น่าก็ว่าแนวนั้นแหละแต่บางเทื่อพวกเฮาก็ลืมมันไปเลย
2: น้าน้อยหลานต้องไปก่อนเด้อมื้อหน้าจึงคอยพบกันใหม่เนาะ
1: เออโชคดีและถามข่าวหาพี่น้องทางใต้น้ำได้เด้อ
2: เจ้าหลานสิบอกพี่น้องเฮาเด้อเราคือสิดีใจที่ได้ฮู้ข่าวหน้าคือกัน
1: แล้วไซก็เบิ่งแยงตัวเองน้ำเด้อน้ำเมาก็ลุลุดลงแน่เด้อ
2: เจ้าขอบใจเด้อน้าน้อย
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวข้างต้นพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ชมต้องอยู่กับเราในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เราจะมาทบทวนนะคะประโยคจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคำศัพท์หลายคำเลยนะคะที่น่าสนใจและคุณผู้ชมควรจะรู้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ไม่ยากค่ะเพียงแค่เรารู้จักสำนวนคำศัพท์นะคะและเราก็จะรู้จักและก็เข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังทันไหมคะหากอมาแต่ห้องหมอหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหากอหมายถึงเพิ่งจะค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าห้องหมอคุณผู้ชมพอจะเดาความหมายได้ใช่ไหมคะห้องหมอหมายถึงโรงพยาบาลค่ะแต่คำว่าแต่ในที่นี้นะคะคำว่าแต่ในประโยคนี้นะคะหมายถึงจากค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำเชื่อมแตกต่างจากภาษาไทยค่ะภาษาลาวใช้คำว่าแต่ภาษาไทยใช้คำว่าจากค่ะเพราะฉะนั้นประโยค

0: โยคนี้ประโยคเดียวทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เยอะทีเดียวค่ะหากอมาแต่ห้วงหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไข้ขึ้นหลายแดแล้วไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไข้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงข้อยังชั่วนั่นเองค่ะนะคะหลายค่ะแปลว่ามากค่ะส่วนคำลงท้ายที่แปลว่าแดนะคะคุณผู้ชมแปลได้หลากหลายค่ะอาจจะแปลว่าหน่อยแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้นะคะเรารวมกันกับคำว่าแดแล้วเป็นแล้วคำเดียวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายได้ล่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะคุณผู้ชมคะหมายถึงจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะถ้าคุณผู้ชมนะคะแยกส่วนประกอบของประโยคได้รู้ว่าอะไรเป็นคำสร้อยอะไรเป็นกริยาและอะไรเป็นคำถามรวมถึงอะไรเป็นคำลงท้ายนะคะคนลาวก็จะแบ่งวรรคตอนในการอ่านนะคะที่ไม่เท่ากันถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วจะช่วยให้เราเข้าใจบทสนทนาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปพร้อมกันเลยนะคะแท้ๆหมายถึงจริงๆค่ะคำว่าก่อนะคะคุณผู้ชมหมายถึงก่อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าบอนะคะบอเป็นคำนะคะที่หมายถึงไม่ค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรนะคะคำว่าหลายค่ะจำได้ใช่ไหมคะคำว่าหลายแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมส่วนคำลงท้ายคำนี้ค่ะเดล่าเดล่าหมายถึงหรอกนะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการอ่านนะคะเราก็จะอ่านเพื่อให้คุณผู้ชมได้ฝึกค่ะแยกส่วนต่างๆของประโยคนะคะเป็นอ่านแบบนี้ค่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเดล่าแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเดล่าจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะค่ะไปต่อนะคะหลานกะบอหู้คักดอกหลานกะบอหู้คักดอกคุณผู้ชมคะคำว่ากะนะคะใช้ว่าก็เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าบอคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่ารู้ก็คือหูค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าคักค่ะคุณผู้ชมคำนี้พบมากเลยนะคะในภาษาลาวค่ะจะแปลยังไงดีคะในบริบทนี้แปลว่ามากค่ะส่วนคำว่าดอกไม่ใช่เป็นดอกไม้นะคะแปลว่าหรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนะคะประธานส่วนกริยาส่วนขยายนะคะและสุดท้ายมันก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวได้รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าประโยคที่เราเรียนไปนะคะออกเสียงอย่างไรบ้างและมีความหมายอย่างไรคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะการออกเสียงภาษาลาวนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงอะไรคะหมายถึงคุณจะออกเสียงคำนึงด้วยสำเนียงภาคเหนือค่ะอย่างหลวงพะบางนะคะหรือจะออกเสียงเวียงจันทน์อย่างภาคกลางค่ะหรือจะออกเสียงแบบลาวใต้จำปาสักนะคะก็ถือว่าเข้าใจความหมายซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงฝึกไปทีละหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะก็จะทำให้เข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นค่ะ
1: หลวงน้ำทาเป็นแขวงหนึ่งของภาคเหนือของลาวที่มีทั้งหมด6แขวงโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเมียนมาและประเทศจีนดังนั้นแขวงหลวงน้ำทานี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวด้วยโดยทิศเหนือติดกับประเทศจีนและทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาประชากรส่วนใหญ่ของแขวงนี้เป็นชาวไทลื้อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเชียงแขงหรือเชียงลาบซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไทลื้อมีพื้นที่ครอบคลุม2ฝั่งแม่น้ำโขงคือบริเวณเมืองยองรัชฉานประเทศเมียนมากับเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาของลาวครั้งเมื่อฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาในบริเวณนี้จึงได้ตกลงกับอังกฤษแบ่งเมืองเชียงแขงออกเป็น2ส่วนฝั่งขวาแม่น้ำโขงเป็นของอังกฤษส่วนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นของฝรั่งเศสทำให้พื้นที่แขวงหลวงน้ำทากลายเป็นส่วนหนึ่งของลาวในปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาวันนี้เป็นเมืองวัฒนธรรมไทลื้อจึงเป็น

เมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของลาวเมืองสำคัญของแขวงนี้คือเมืองสิงห์ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางมาทางทิศเหนือระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเมื่อมาถึงเมืองสิงห์เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์โอบล้อมด้วยทิวเขามีสายน้ำยวนและมากคอยหล่อเลี้ยงอดีตเคยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญและเคยตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นทางตอนเหนือของไทยอังกฤษและฝรั่งเศสใช่ว่าเมืองสิงห์จะมีชาวไทยลืออาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอย่างเดียวแต่นอกเมืองออกไปยังมีชาวเขาเผ่าต่างๆทั้งม้งเย้ามูเซอร์อาคาแวนตันส่วนใหญ่มักตั้งหมู่บ้านอยู่บนไหล่เขาและจะลงมาซื้อของในเมืองสิงห์กันทุกเช้าหากเดินทางมายังเมืองสิงห์แล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆได้ตามสะดวกเพราะแต่ละพื้นที่อยู่ไม่ไกลกันมากส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองสามารถเที่ยวครบได้ในวันเดียวโดยเฉพาะวัดวาอารามที่ยังคงกลิ่นอายของไทยลื้อหลวงน้ำทาไม่ได้มีเฉพาะเมืองสิงห์เท่านั้นที่เป็นแหล่งดึงดูดผู้คนให้เดินทางไปเยี่ยมเยือนแต่หลวงน้ำทายังเป็นทางออกและเป็นประตูเข้าสู่ตอนบนของลาวและด้วยการมีมรดกทางวัฒนธรรมมีชนเผ่าไทยลื้อที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีแม่น้ำและภูเขารอบเมืองและยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเมียนมาและจีนทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากหลวงพระบางมากนักจึงทำให้หลวงน้ำทาน่าจะเป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมในภาคเหนือของแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้และคงจะเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้

0: ก็จะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคงการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่น
0: ราบรื่นขึ้น
1: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิธีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่ อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการขยายเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
0: พลังงานทั้งนั้นเลย
1: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
0: ่
1: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
0: ระแวงกันเอง
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
0: ม
1: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงเป็น
0: ภายนอก
1: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทาง
2: ขนย้ายสินค้าและคน

0: ีกว่า
1: ค
0: ือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
1: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ
1: ้
0: นอย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให
1: ้เข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยมีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governanceไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอ
0: ครับระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงน
1: ี่
0: ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเราตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำใ ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเขาเรียกเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนและเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะ
1: คร
0: ับที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับ แม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อยเล
1: ย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ้ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเน
0: ี่
1: ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับกับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึง

0: อาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
1: อยู่ดีกินดี
0: ใช่
1: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท้นของมันเท่านั้นเอง
0: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
1: UN เนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
1: มีตัวอย่างไหมครับ
0: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษา เรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
1: เรื่องพื้น
0: ท
1: ั่วไป
0: ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละก็พูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกเป็นนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเนี
1: ่
0: ยเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
1: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
0: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
1: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
0: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
1: ้
0: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ค่อยๆกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
1: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
0: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหคนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
1: ้
0: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับ
1: ครับ
0: มีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
1: ้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงนี้
0: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดี

0: อีกไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
0: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไหม

0: ในว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆไปนะครับเรียนยุคใหม่เนี่ยจะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: น
0: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นบางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น คือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมากดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได
1: ้
0: ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันละนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ันลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพ่อปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหานะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งพ่อปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใด

0: นี่สาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนเนี่ยอยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันนายการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจะเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีด้วยด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีท่านรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
0: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของสารเอกอัครทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีรัฐมนตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือน มาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคเอกชนไทยฟัง
0: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
1: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงเพราะงั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้วแล้วขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการฐานผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
0: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
1: ครับ
0: ก็ธุรกิจภาคเอกชนทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
1: ใช่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับ แล้วก็เวลาเข้ามาช้อปปิ้งก็จะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชโรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เขาเข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
0: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
1: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
0: ครับ
1: เพราะงั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
0: พูดถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
1: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
0: น่าดีใจมากเลยที่ได้ยิน
1: แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังมีที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเรา

0: ก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟ้นประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่งหน้าได
1: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
0: เพราะแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
1: ค่ะ
0: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทองออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้และเขาโดยที่เขาก็มีโครงไทยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
1: ้
0: ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
1: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
0: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศคนมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษีอากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
1: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกทูตในกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
0: ครับ
1: คือในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นั่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
0: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกทูตเองในต่างประเทศนะก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นแล้วถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีละโครงการ2โครงการ
1: ก็ทำไปเองเลยไหมคะเนี่ย
0: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชีฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
1: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
0: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็ใช้คำว่ามุขมนตรีหรือชีฟมินิสเตอร
1: ์
0: ซึ่งชีฟมินิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
1: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปนี่เขารู้สึกยังไงคะ
0: คือเขา ือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเอง

0: เองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาส ที่ข่าวภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีไม่มีใครเข้าไปหาเขาทุกวันง่ายๆอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
1: ับ ก็ถือเป็นมิตินึงที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านก็คงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
0: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคเอกชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าที่พักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆเราจัดการให้หมดเลย
1: แล้วอย่าง
0: นี้เขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
1: แล้วอยู่ภาคเอกชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
0: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Center เราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
0: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
1: เพราะว่าเปิดกว้าง
0: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
1: ค่ะก็คือพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเนี
1: ่
0: ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาหอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปคำหาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลโก้พาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จน
1: ะ
0: เพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
1: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
0: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
1: ที่เมียนมาเนี่ย
0: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยเขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทย ก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได้มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
1: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนา

0: ของสัมพันธการทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
1: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
0: ้
1: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันดาเลย์สามเมืองใหญ
0: ่
1: ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทำที่โรงละครแห่งชาติ
0: สามแห่ง
1: สามเมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่างกุ้งเนปิดอแล้วก็มันดาเลย์จะมีการนำขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
0: ที่เมืองไทยล่ะ
1: ที่เมืองไทย
0: ข
1: นเนี่ยจะเป็นขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่ขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงการแสดงนี้จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
0: เมื่อไหร่นะครับพอจะบอก
1: น่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนายนนะครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
0: ใช่เลยค่ะ
1: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีอะไรหลายอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็นคีโนสปีกเกอร์ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
0: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
1: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
0: ่ค่ะ
1: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรี
0: ค่ะ
1: นะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
0: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
1: ใช่อันนี้กำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอ กี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน
0: ค
1: ือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารนิเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
0: ค่ะถามนิดนึงพอท่านพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับสาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการเดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทยอาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมากอย่างที่เราใช้คำว่าไพร์เนี่ยนะเขาจะมีสูงมากแล้วก็ การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนัก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
0: ค่ะอ
1: ย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
0: ค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
1: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใน Facebook ของสถานทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารสนเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
0: ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
1: ก็เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
0: ่ะ
1: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
0: จากเมืองไทยเนี่ย
1: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐขยา
0: ที่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
1: ัฐขยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือ เราอยากจะไปเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเงี
0: ้
1: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอร์มหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
0: เนปิดอร์นี่คือเป็น
1: เมืองหลวง
0: ใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
1: นั่งรถไป5ชั่วโมง
0: ค่ะไปตั้งที่นั่นแล้วหมายถึงมีแผนที่จะดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
1: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายที่เขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขาไปด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
0: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
1: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคประชาชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
0: ค่ะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตในกรุงย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลานให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: บวกหนึ่งอาเซียน
1: นุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่ม
2: เอาล่ะเติมพลังเรียบร้อยพร้อมจะลุยประเทศต่อไปกันแล้วล่ะ
3: พลังเต็มถังเหมือนกันนะครับเอาล่ะเราจะไปประเทศไหนกันต่อดีอะเนซ่า
2: ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียน5ประเทศเราไปมาแล้ว4ประเทศมีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเพราะอย่างนั้นประเทศที่เราจะไปต่อไปก็คือ
3: ประเทศฟิลิปปินส
2: ์ใช่แล้ว
4: ไปกันเลย

0: นี่นี่ทริกกี้ตื่นได้แล้วเรามาถึงดาวโลกแล้วรีบๆลุกขึ้นมาทำรายงานได้แล้ว
1: ง้าวน่าเบื่อจังเลยปิดโทษทั้งทีทำไมต้องมาทำรายงานด้วยอ่ะ
0: ก็เพราะเธอเอาแต่เล่นตลอดไม่ใช่หรือไงถึงต้องมารีบทำเอาตอนใกล้หมดเวลาแบบนี
1: ้เออแหมบ่นจริงๆเลยอ่ะไหนๆดาวเนี่ยนะเฮ้ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะรีบทำรายงานให้เสร็จดีกว่าง
0: ั้นก็นั่งดีๆรัดเข็มขัดเราจะลงไปกันแล้ว
2: ในที่สุดก็มาถึงประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศของผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วนะ

0: แล้วก็คอมมี่บอกว่ายานของเนซ่าซ่อมใกล้จะเสร็จแล้วด้วยคราวหน้าเรานั่งยานไปประเทศต่อไปกันได้นะ
1: ดีจังเลยอ่ะตะวันอยากลองนั่งยานอวกาศดูสักครั้งเหมือนกันนะครับ
0: ไม่มีปัญหาจ้าเนซ่าให้ตะวันนั่งจนกว่าตะวันจะเบื่อเลยล่ะ เอาล่ะเรามาถึงแล้ว
1: โอ้ที่นี่คือที่ไหนของฟิลิปปินส์อ่ะเนซ่า
0: ตอนเนี้ยเราอยู่ในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ไงล่ะส่วนสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสวนริซาลถือเป็นสถานที่สำคัญเพราะว่าตั้งให้เป็นเขตกับนายโฮเซ่ริซาลวีรบุรุษฟิลิปปินส์ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพของพวกเขายังไงล่ะ
1: โอ้โหเรื่องสมัยที่ยุโรปเข้ามาสร้างอาณานิคมในเอเชียสินะครับ
0: ใช่แล้วล่ะและในสวนนี้นะก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของฟิลิปปินส์อีกหลายแห่งด้วยนะทั้งหอสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติหอดูดาวและก็สวนแสดงกล้วยไม้แล้วก็ผีเสื้อประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากกว่า 7,000 เกาะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะลูซอนทางเหนือและเกาะมินดานาวทางใต้พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลทั้งหมดโดยไม่มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นเลย
1: ไม่มีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นเลยงั้นเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจะต่างกับอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ที่เราเคยไปมาหน่อยนึงนะตรงที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นส่วนสิงคโปร์เองก็อยู่ใกล้กับมาเลเซียมากจนมีทั้งถนนและทางรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศได
1: ้อ๋อเลยมีแต่ประเทศฟิลิปปินส์สินะครับที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ติดกับประเทศอื่นเลยสินะครับ
0: พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทั้งหมดทิศตะวันตกและทิศเหนือล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศใต้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนประเทศที่อยู่ใกล้กับฟิลิปปินส์ที่สุดก็คือประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศอินโดนีเซียทางใต้และเกาะไต้หวันทางทิศเหนือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก
1: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกมันคืออะไรเหรอครับเนซ่า
0: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกก็คือแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้าตั้งแต่นิวซีแลนด์จนไปถึงอเมริกาใต้ซึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟนี้มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆด้วยล่ะซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะถ้าอย่างนั้นฟิลิปปินส์ก็มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับอินโดนีเซียเลยสิครับเนซ่า
0: ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวหรอกนะถึงฟิลิปปินส์จะมีอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฝนตกชุกทั้งปีแต่จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นค่อนข้างมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
1: อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: ฮะบันทึกข้อมูลอีกอันก็อยู่ที่สวนนี้แหละเราไปเดินหากันเถอะ
1: โอเคโอเคนำไปเลยเนซ่า
2: เอาล่ะเรามาลงบนโลกแล้วทริกกี้จะเริ่มทำรายงานยังไงอ่ะ
3: โอ้ยน่าเบื่อจังเลยมีวิธีไหนจะทำรายงานได้เสร็จเร็วๆบ้างไหมนะ
2: บีบี
3: โอ้โอ้ยทำอะไรอ่ะขอมามันหนุ่มหูนะ
2: ฮะโทษทีช่วงนี้ลำโพงไม่ค่อยดีชอบรวนบ่อยเดี๋ยวนะขอมาตรวจจับสัญญาณบางอย่างได
3: ้ฮะสัญญาณอะไรอ่ะ
2: สัญญาณของบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากดาวของเรา
3: ฮะแสดงว่ามีคนจากดาวของเรามาที่นี่อย่างนั้นเหรออืมดีเลยขอมาพาฉันไปที่ที่ได้รับสัญญาณด่วนเลย
2: ทำไม
3: เฮ้ยไม่ต้องมาถามหรอกนะรีบไปเถอะ
2: ก็ได้ก็ได
4: ้ห้องโลก 10+1 อาเซียน
0: ที่นี่ก็คืออนุสาวรีย์ริซาลที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติให้กับโฮเซ่ริซาลที่เนซ่าพูดถึงไปไงล่ะ
1: โอ้โฮเซ่ริซาลเขาเป็นใครเหรอครับ
0: ถ้าอยากรู้ไงก็ต้องดูที่นี่ประเทศฟิลิปปินส์แต่เดิมเป็นถิ่นที่อาศัยอยู่ของชนพื้นเมืองจนกระทั่งในปีประ2064เฟอร์ดินานด์แมกเจนเลนนักสำรวจชาวโปรตุเกสซึ่งทำงานให้กับประเทศสเปนได้เดินทางมาถึงฟิลิปปินส์และพยายามเผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กับชนพื้นเมืองทำให้เกิดความขั

0: ใหญ่สเปนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และแม่เจนเลนเสียชีวิตแต่เรื่องของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ก็ถูกส่งจนไปถึงสเปนจนปีพุทธศักราช2108สเปนได้เข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์ในฐานะอาณานิคมอย่างเต็มตัวและฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า300ปีซึ่งโฮเซ่รีซาลคนนี้ก็คือวีรบุรุษคนสำคัญของฟิลิปปินส์ในการเรียกร้องเอกราชจากสเปนโดยเขาเป็นทั้งหมอนักเขียนและนักต่อสู้เพื่อเอกราชของฟิลิปปินส์ซึ่งต่อมาในปี2439เขาถูกจับและประหารชีวิตและที่ที่เขาถูกประหารชีวิตก็คือที่ข้างๆอนุสาวรีย์นี้เลย
1: โอ้โหตรงนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วแต่การตายของโฮเซ่รีซาลนะก็เป็นการปลุกกระแสให้ชาวฟิลิปปินส์สามารถลุกขึ้นต่อสู้จนขับไล่สเปนออกไปได้สำเร็จด้วยล่ะ
1: อุ้ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นี่เองอ่ะชาวฟิลิปปินส์ถึงได้ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษอ่ะ
0: อ้าวทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนได้ในปีพุทธศักราช2441แต่ก็ถูกสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครองต่อแทนที่สเปนภายหลังสหรัฐอเมริกาได้ให้อิสระฟิลิปปินส์ในการปกครองตัวเองมากขึ้นในฐานะเครือจักรภพของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2489
1: โอ้โหเกิดเรื่องราวขึ้นตั้งมากมายเลยนะครับกว่าจะมาเป็นประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้ได้อ่ะ
0: ก็แค่อย่างย่อนะกลับไปอ่ะตะวันลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูสิยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายเลยล่ะ
1: อุ้ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับ
0: ส่วนในเรื่องการปกครองนะปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบประธานาธิบดีแบบรัฐสภาโดยประธานาธิบดีจะเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทำหน้าที่ประมุขและบริหารประเทศ
1: อืม
0: เอาล่ะเราไปหาข้อมูลอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคเลยครับ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ให้บันทึกข้อมูลของดาวเราจริงๆด้วยอ่ะไหนดูสิว่าข้างในใส่ข้อมูลอะไรเอาไว
0: ้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลายาวนานกว่า300ปีทำให้วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศในแถบลาตินอเมริกาและประชาชนส่วนใหญ่กว่า90%นับถือศาสนาคริสต์สำหรับในด้านภาษานั้นเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยมากมายและมีชนพื้นเมืองที่หลากหลายทำให้มีภาษาที่ใช้มากกว่า170ภาษาแต่ได้กำหนดให้ภาษาฟิลิปปินเนอร์ซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาตากาล็อกเป็นภาษาประจำชาติและใช้เป็นภาษาราชการเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ
4: อ่าฮ่านี่มาเสียของยายเนซ่านี่นะยายนั่นมาทำรายงานที่ดาวดวงนี้ด้วยเหรอเนี่ยคงจะซุ่มซ่ามทำบันทึกหล่นละสิท่าขอมาตรวจดูสิว่ายังมีสัญญาณของบันทึกข้อมูลอยู่อีกหรือเปล่าอ่ะ
5: อีบยังมีอีกหลายตำแหน่งเลย
4: ดีเลยงั้นเราไปไล่เก็บกันแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำรายงานเองแล้วย้าฮู้อาฮ่าตรงนี้มีอีกอันนึงดูสิว่าเป็นเรื่องอะไร
6: คามุสตาคา
7: Mabuti naman.
8: Mabuti naman.

0: Hanggang sa muli.
1: Hanggang sa muli.
0: Mahal kita.
1: Mahal kita.
2: Oh, เป็นเรื่องภาษาของที่นี่นั่นเองดีละไปกันต่อเลยเอ๊ะขอมาแล้วคำว่าสวัสดีภาษาฟิลิปปินโนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะ
3: ก็มาบูเฮยังไงล่ะจำไม่ได้ล่ะ
2: มาบูเฮเหรออ๋อนึกออกแล้วมาบูเฮแปลว่าสวัสดี
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
5: เนซ่านี่ธงของชาติฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
6: ใช่แล้วล่ะธงชาติของฟิลิปปินส์เป็นธงที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนแต่ถูกยกเลิกไปในสมัยที่ส

0: รัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามาปกครองและได้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเมื่อฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตัวธงประกอบด้วยแถบสีน้ำเงินหมายถึงความสงบสุขและความรุ่งเรืองแถบสีแดงหมายถึงความรักชาติและความกล้าหาญสามเหลี่ยมสีขาวทางด้านซ้ายหมายถึงความเสมอภาคและพราดลภาพพระอาทิตย์สีทองรัศมี8แฉกหมายถึงตัวแทนของเขตทั้ง8ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสเปนและดาวสีทอง3ดวงหมายถึงหมู่เกาะทั้ง3ของประเทศธงชาติของฟิลิปปินส์จะมีการสลับตำแหน่งของพื้นที่สีแดงกับสีน้ำเงินเพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือไม่
1: ได้มาอีกอันนึงแล้ว
2: ทริกกี
1: ้ว่าไงเนซ่าสบายดีหรือเปล่าทำรายงานเหนื่อยไหมฮะ
3: ใครหรือครับเนซ่าหน้าตาคล้ายๆกับเนซ่าเลยเอ๊ะหรือว่ามาจากดาวเดียวกับเนซ่า
0: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเนซ่าเองแหละนี่ทริกกี้เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าไปทำไมเอาขึ้นมาสิ
1: ไม่ให้ใครเก็บได้ก็เป็นของคนนั้นสิบึ้มพอดีฉันก็ว่าจะทำรายงานเรื่องของดาวดวงนี้เหมือนกันน่ะอย่างนี้มันก็เสร็จเร็วขึ้นเยอะเลย
0: ฮะนี่ไงอ่ะนั่นรายงานของเนซ่านะ
3: ใช่เนซ่าเขาตั้งใจทำรายงานนะรวบรวมข้อมูลตั้งนานน่ะมาแย่งไปอย่างนี้ได้ไงอ่ะเธอก็ต้องไปทำของเธอเองดิ
1: โอ้โหไม่เอาอ่ะทำไมฉันต้องเสียเวลาทำด้วยอ่ะวิธีเนี่ยง่ายแถมเร็วกว่าเยอะเลย
3: เฮ้ย
0: แล้วเหรอ
4: เสร็จแล้วเนซ่ารีบขึ้นมาแล้วก็ไปกันเถอะ
0: โอเคตะวันไปกันเถอะ
3: ครับ
0: คอมมี่ยานซ่อมเสร็จแล้วเหรอไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะ
4: ก็เพิ่งซ่อมเสร็จนี่นา
3: แต่คอมมี่อ่ะก็มาช่วยได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับ
4: พอดีคอมมี่จับสัญญาณได้ว่ามียานอวกาศบินลงมาได้นะก็เลยรีบมาเผื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
0: ก็ช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคอมมี่
4: ไม่มีปัญหา
3: แต่เพื่อนของเนซ่าเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะครับไม่ยอมทำรายงานเองอ่ะแล้วยังมาขโมยข้อมูลของเนซ่าไปซะงั้นน่ะ
0: อย่างเงี้ยยอมไม่ได้ต้องรีบเก็บบันทึกข้อมูลกลับมาซะก่อนคอมมี
4: ่ไม่ต้องหาหรอกพอดีระหว่างทางคอมมี่เก็บมาให้แล้ว
0: ว้าวเยี่ยมไปเลยไหนขอดูหน่อยซิว่ามีเรื่องอะไรอ่ะประเทศฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินเปโซซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กันในหลายประเทศแถบอเมริกาซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าเปโซฟิลิปปินส์ด้านเศรษฐกิจถึงแม้ประเทศฟิลิปปินส์จะมีภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยแต่ก็มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเท่าของภูเขาไฟจึงมีประชากรกว่า160ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเกษตรกรรมสำคัญเช่นมะพร้าวอ้อยและข้าวเจ้านอกจากนี้ยังมีการส่งออกไม้มะฮอกกานีเป็นรายได้สำคัญแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เปลี่ยนจากการเกษตรมาสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์สิ่งทอทองแดงน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ผลไม้เอาล่ะทีเนี้ยก็เก็บบันทึกข้อมูลในฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วล่ะต้องรีบไปเก็บประเทศอื่นอีกแล้วไม่งั้นน่าทริกกี้จะแย่ไปเก็บหมดอ่ะ
4: ไม่ต้องห่วงตอนชนกันคอมมี่ติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่ยานของทริกกี้แล้วเช็คแล้วว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสงสัยยานจะเสียสบายใจได้แล้วก็นะเนซ่า
0: ฮะจริงเหรองั้นต้องรีบกลับกันแล้วล่ะ
3: มีเรื่องอะไรหรอครับเนซ่า
0: ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราต้องรีบกลับหน่อยนะ
3: อ๋อค

0: ประกาศหน้าตะวัน
1: ว้าวขอบคุณมากครับแล้วอูเนซ่ารู้ได้ไงครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตะวันน่ะ
2: แฮมไม่มีอะไรที่คอมมี่ไม่รู้หรอก
3: เนื่องจากวันนี้เราไปฟิลิปปินส์กันมาเนซ่าก็จะร้องเพลงอวยพรวันเกิดเป็นภาษาฟิลิปปินโนให้ตะวันละกันนะคอมมี่

0: ว้าวเพราะจังเลยครับเนซ่า
1: ขอบคุณค่ะและของขวัญอีกอย่างก็คือสิทธิ์ในการท่องเที่ยวด้วยยานอวกาศสุดหรูไปประเทศต่างๆในอาเซียนยังไงล่ะคะ
0: ว้าวมารมิงสลามัดขอบคุณมากครับเนซ่า
2: เอาล่ะเพลงก็ร้องแล้วของขวัญก็ให้แล้วเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะ
3: Hari Nampu Kayu Sa Pilipinas.

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียงพี่

0: พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นศุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
0: เป็นศุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
2: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็ก

องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเรื่องของภาษาสำคัญที่การฝึกฝนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการออกเสียงถ้าออกเสียงผิดไปก็อาจจะสื่อสารผิดพลาดได้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการออกเสียงกันค่ะจะยากหรือมากจะไหวหรือเปล่าไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวี่บักกักบาทสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะฮะตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามในส่วนของวรรณยุกต์โครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์และหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงและฝึกสะกดคำในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการฝึกออกเสียงในภาษาเวียดนามและการสะกดคำเป็นส่วนที่ยากนะฮะแต่หากท่านผู้ชมนะครับขยันอ่านขยันออกเสียงผมเชื่อว่าภาษาเวียดนามของท่านผู้ชมจะง่ายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มฝึกกันกับการออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวกันครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าพยัญชนะต้นภาษาเวียดนามมีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างนะฮะสระเดียวภาษาเวียดนามมีอะไรบ้างฉะนั้นลองอ่านตามผมดูนะครับครับตารางที่1 นะฮะคือการฝึกออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวนะครับคราวนี้เราลองมาอ่านชื่ออักษรกันก่อนนะครับพร้อมกันเบเกเจเซเดเกเฮเคเลเมเนเงเญเฟกวเซเตเทเวคราวนี้เรามาดูสระกันนะครับพร้อมกันa e e e o o e u e นะครับคราวนี้เราเอาพยัญชนะต้นกับสระมารวมกันนะครับพร้อมกันเลย ba be be bi bo bo be bu be ต่อเลยนะครับเกะกาแกเกกีกอโกเกอกูกือต่อมาเจอจาแจเจจีจอโจเจอจูจือต่อมาตัวนี้เสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซซาแซเซซีซอโซเซซูซือต่อมาตัวดีด็อกตัวนี้ที่มีขีดนะฮะเสียงไม่สั่นนะครับเป็นตัวเดะนะฮะพร้อมกันดาแดเดดีดอโดเดดูดือต่อเลยนะครับตัว G ตัว GH นะฮะเสียงก้องนะครับพร้อมกันกาแกเกกีกอโกเกกูกือต่อมาเหอะนะฮะฮาแฮเฮฮีฮอโฮเฮฮูฮือเคคาแคเคคีคอโคเคคูคือเลลาแลเลลีลอโลเลรู ลือต่อมาเมอะนะฮะมาแมเมมีมอโมเมอมูมือต่อมาเนะนาแนเนนีนอโนเนนูนือต่อมา NG และ NGH นะครับออกเสียงเหมือนกันพร้อมกันงาเงเงงีงองูเงงูงือต่อมา NH ตัวนี้ที่คนไทยออกเสียงไม่ได้นะครับออกเสียงเยอะนะฮะพร้อมกันยาแยเยงีโยโยเยยูยือต่อมาเฟฟาแฟเฟฟีฟอโฟเฟอร์ฟูฟือต่อมาตัว Q นะฮะกอไก่วอแหวนควบกันกวาแกว

กวีเกวอร์ต่อมา S กับ X นะฮะออกเสียงเหมือนกันนะครับออกเสียงเสอะเสียงไม่สั่นซาแซเซซีซอโซเซอร์ซูซือต่อมาเตะตาแต่เตตีตอโตเตตูตือต่อมา th ออกเสียงว่าเถอะนะฮะพร้อมกันทาแทเททีทอโทเธอทูถือและสุดท้ายนะครับตัว v นะฮะตัว v ต้องออกเสียงสั่นนะครับพร้อมกันวาแวเววีวอโวเวอร์วูวือต่อไปนะครับเรามาดูส่วนของการออกเสียงสระเดี่ยวกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเรามาดูสระเดี่ยวกันก่อนนะครับพร้อมกันอาอาเอแอเออีออโอเออูอือนะฮะมาดูพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเจเมเนเงเญเปเตอูออีอีนะครับคราวนี้เราเอามารวมกันนะครับพร้อมกันอาร์กอักเอกแอกออกอกอุกอึกนะฮะต่อมานะครับพยัญชนะท้าย ch นะครับหรือว่าเจอะนะครับพร้อมกัน x x i x ต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเมะนะครับหรือตัว m นะฮะพร้อมกันอาร์มอัมเอิมแอมเอมอีมออมโอมเอิมอูมอืมต่อมาเนะนะฮะพร้อมกันอานอันเอินแอนเอนอินออนโอนเอินอูนอื่นต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเงอะนะฮะพร้อมกันอ่างอังเอิงแององนะครับสังเกตตัวนี้เสียงนะครับเราจะทำปากกว้างและปิดปากด้วยนะฮะอีกรอบององต่อมาองภาษาเวียดนามมีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคืององกับองนะฮะตัวนี้คนไทยออกเสียงผิดเยอะนะครับคำว่าองภาษาเวียดนามแปลว่าปู่นะฮะคนไทยชอบออกเสียงว่าององนะฮะจริงๆไม่ใช่จริงๆต้องออกเสียงว่าองนะครับต้องทำปากก้องนะครับแล้วเวลาพูดเสียงสุดท้ายต้องปิดปากด้วยอีกรอบนะครับององต่อมาอุงอึงต่อมาพยัญชนะท้ายเยอะนะฮะพร้อมกันแองแองนะฮะแองภาษาเวียดนามแปลว่าไหลแองแปลว่าพี่ชายนะฮะต่อมาเองอิงต่อมาพยัญชนะท้ายนะครับตัวเปะนะฮะพร้อมกันอาบอับเอิบแอบเอฟอีฟออบโอบเอิบอูบนะฮะต่อมาเตะนะฮะพร้อมกันอาดอัดเอิดแอดเอดอีดออดโอดเอิดอูดอืดนะฮะต่อมามาดูตัวอูนะฮะนะครับพร้อมกันเอาเอวเอวอิวอืวนะฮะทั้งหมดนี้ถ้าจำไม่ได้เราสามารถแยกอ่านได้นะฮะแยกคำก็ได้เช่นอาอูรวมกันเป็นเอานะครับพูดเร็วอาอูเอาเอออูเอวเออูเอวอีอูอีวอืออูอืวนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายนะครับตัวออนะฮะพร้อมกันอาวแอลนะครับคำว่าอาออาวแอแอลอาวกับแอลนะครับเราสามารถแยกกันได้นะครับถ้าเราอยากออกเสียงเราก็เอา2เสียงนี้มารวมกันพร้อมกันอาออาวนะครับตัวนี้ออกเสียงว่าอาวต่อมาแอออแอลนะครับรวมกันเป็นแอลนะฮะ
ต่อมามาดู2 e สุดท้ายนะครับพร้อมกัน i oi oi เอย uy เอยต่อมาตัว e ยาวนะครับหรือว่า e ยาวนะครับเสียงสั้นนะฮะพร้อมกัน i เอยส่วนต่อมานะครับคือการฝึกออกเสียงสระผสมกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยนะครับออกเสียงสระกันก่อนนะครับ e a รวมกันเป็นไร e a เอียนะครับ ü e เอื้อและ u o อัวนะครับคราวนี้มาอ่านพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเมเนเงเปเตอูอีนะครับทั้งหมดนี้เราสามารถแยกคำแล้วเอากันออกเสียงรวมกันได้นะครับพร้อมกันอีเอเกเอียกอีเอเมเอียมอีเอเนเอียนอีเอเงเอียงอีเอเปเอียบอีเอเตเอียดอีเออูเอียวนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่เวียดนามเขาจะให้จำแล้วอ่านออกเสียงไปเลยแต่ถ้าจำไม่ได้พวกเราก็สามารถแยกคำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะต่อมามาดูพร้อมกันนะครับผมจะสอนแยกคำก่อนนะฮะพร้อมกันอือเอเกอเอื้อกอือเอเมอเอื่อมอือเอเนอเอื่อนอือเอเงอเอื่องอือเอเปอเอื้อบอือเอเตอเอื้อดอือเออูเอืออือเออีเอื่อยนะฮะต่อมาสุดท้ายนะครับอัวนะฮะสระอัวพร้อมกันอูโอเกออวกอูโอเมออวมอูโอเนออวนอูโอเงออวงอูโอเตออวดอูโออีอวยนะครับท่านผู้ชมสามารถกลับไปฝึกได้นะครับออกเสียงไปเลยว่าอ้วกอวมอ้วนอ้วงอ้วดอวยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็แยกคำได้นะครับต่อมานะครับเรามาฝึกออกเสียงเลื่อนกับสระเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาดูทีละตัวนะครับพร้อมกันออาวาออแอแวออเอเวออีออยนะครับคราวนี้ลองอ่านแบบรวมกันเลยนะครับวาแวเวออยนะครับต่อมานะครับข้างล่างคือตัวอูนะครับลองมาอ่านรวมกันก่อนนะฮะพร้อมกันอูอาอัวอูแอแวอูเอเวอูอีอุยนะฮะคราวนี้รวมกันเลยนะฮะพร้อมกันอัวแวเวอุยส่วนต่อมานะครับคือการออกเสียงเลื่อนและสระผสม3ตัวส่วนนี้ถือว่ายากที่สุดในภาษาเวียดนามนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยอีเออูเอียวอีเออูเอียวนะครับ2อันนี้ออกเสียงเอียวเหมือนกันนะฮะต่อมาออาอีวายต่อมาออาอีไวอันนี้เสียงสั้นนะครับผมพูดไปแล้วว่าตัว y หรือว่าตัว e สายนะครับเวลามารวมเสียงจะสั้นนะฮะต่อมาออาออวาวต่อมาอแออแววนะครับต่อมาอูโออีอวยต่อมาอูเออีเวยนะฮะต่อมาอูอีอาเวียนะฮะต่อมาอูอีเอเวียนะฮะต่อมาอูอีอูวิวนะครับออกเสียงอูวิวนั่นเองนะครับแต่มารวมกันนะฮะต่อมาอืเออีเอื่อยและสุดท้ายนะครับอืเออูเอื่อวครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าตารางที่5นะครับเป็นการออกเสียงที่ยากที่สุดในภาษาเวียดนามนะฮะท่านผู้ชมควรจะฝึกบ่อยๆนะครับเพราะคำพวกนี้อาจจะเจอบางครั้งนะฮะฉะนั้นเจอแล้วเราจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนสุดท้ายของวันนี้คือการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาอ่านชื่อวรรณยุกต์พร้อมกันนะฮะพร้อมกันงางซักหุยนหอยหงะนังนะฮะคราวนี้มาดูทีละตัวนะครับผมจะพาสะกดทีละคำแล้วกันนะฮะพร้อมกันเบะบาต่อมาเบะอาบาซักบาเบะอาบาหุยนบาเบะ
อาบาหอยบ่า

0: นะครับสังเกตเสียงจะโค้งแล้วก็ยาวหน่อยนะฮะบ่านะครับบ่านะฮะต่อมาเบอาบาหงาบะนะฮะบะนะฮะสังเกตมี2เสียงในวรรณยุกต์หงานะฮะต่อมาเบอาบาหนังบะสังเกตเสียงสั้นและหนักนะครับต่อมานะครับคำต่อมาพร้อมกันอาอีอายเตอะอายตายต่อมาวรรณยุกต์ซักนะฮะอาอีอายเตอะอายตายซักตายอาอีอายเตอะอายตายเหวี่ยนตายอาอีอายเตอะอายตายห่อยตายต่อมาอาอีอายเตอะอายตายหงาตายนะฮะต่อมาอาอีอายเตอะอายตายหนังตายนะฮะตายนะฮะต่อมาดูต่อมานะครับพร้อมกันไม่ไม่ซักไหมไม่เหวี่ยนไหมไม่ห่อยไหมไม่หงาไหมไม่หนังไหมนะฮะต่อมาแองเงอแองเลอะแองแรงใส่วรรณยุกต์เลยนะครับแรงซักแหลงแรงหวี่ยนแรงแรงห่อยแหลงแรงหงาแหลงแรงหนังแหลงนะฮะต่อมาแกงแกงซักแกงแกงหวี่ยนแกงแกงห่อยแกงแกงหงาแกงแกงหนังแกงนะครับต่อมาตัวนี้สะกดยังไงนะครับไล่ไปทีละตัวนะครับจากหลังไปหน้าพร้อมกันอืออีเอือยเตอะเอือยเตื่อยนะครับออกเสียงว่าเตื่อยนะฮะถ้ามีวรรณยุกต์นะครับต่อมาเตื่อยซักเตื่อยเตื่อยเหวี่ยนเตื่อยเตื่อยห่อยเตื่อยเตื่อยหงาเตื่อยเตื่อยหนังเตื่อยนะฮะต่อมานะครับคำนี้สะกดก่อนละกันนะฮะพร้อมกันอูอีเอเนอูเวียนนะครับสังเกตมันคืออูเวียนแล้วมารวมกันนะครับเงอะอูเวียนงเวียนต่อมาเอาวรรณยุกต์ซักมาใส่ด้วยนะครับงเวียนซักงเวียนงเวียนหวียนงเวียนงเวียนหอยงเวียนงเวียนหงางเวียนนะครับสังเกตงเวียนก็คือนามสกุลของคนเวียดนามนั่นเองนะฮะต่อมางเวียนหนังงเวียนนะครับเสียงสั้นงเวียนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าการออกเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในภาษาเวียดนามนะครับหากออกเสียงผิดหรือออกเสียงไม่ได้นะครับย่อมสื่อสารกับคนเวียดนามไม่เข้าใจฉะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะฮะครั้งหน้าเรามาขึ้นรูปประโยคภาษาเวียดนามกันครับ
1: จีเอ้ยโฮมในเจยแดบกว่าอี
2: เวิงเจยแดบเดยจิหนีล่ะจิแสดีสาวเจยเออกงเวียนเกินเดย
1: จอแอมดีเวยอ่ะ
2: เดือกแอมอ่ะจิฝ่ายดีเลยโดจองแซเจือกแหะ
1: เวิงก่อดีลวนคงอ่ะ
2: เวิงดีดี
3: คุณผู้ชมคะเราได้รู้จักกับเรื่องราวของประเทศเวียดนามกันมาบ้างแล้ววันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงของเวียดนามนั่นก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะคงจะพอทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเวียดนามเนี่ยได้ผ่านภาวะสงครามมาอย่างหนักหน่วงเลยค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้และวันนี้ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของการเมืองการปกครองเวียดนามให้เราได้ฟังในวันนี้มาพบกันเลยค่ะกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะวันนี้ผมอยากจะรู้เรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเขาเป็นแบบไหนคะ
0: ครับประเทศเวียดนามนะครับปัจจุบันนะฮะปกครองในระบบสังคมนิยมนะฮะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับที่มีอำนาจสูงสุดนะครับคือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะซึ่งในพรรคเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะครับหลายหน่วยงานในพรรคนะฮะในพรรคเนี่ยจะมีหน่วยงานนึงนะครับเรียกว่ากรมการเมืองนะครับหรือโพลิบูโรนะฮะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคนะครับซึ่งจะมีแค่16คนเท่านั้นนะครับและ1ใน3นะครับ3อันดับแรกของโพลิบูโรเนี่ยจะเป็นจะมีอำนาจในการเป็นตำแหน่งเช่นเป็นนายกเป็นประธานประเทศหรือว่าเป็นเลขาธิการพรรคนะครับ1ใน3เท่านั้นนะฮะซึ่งโพลิบูโรมาจากไหนนะครับกรมการเมืองมาจากไหนก็มาจากคณะกรรมการกลางที่เป็นคนเลือก16คนนี้เข้ามานะครับส่วนคณะกรรมการกลางก็มาจากสมาชิกพรรคทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันประชากรเวียดนามเนี่ยมีประมาณ90ล้านคน นะฮะสมาชิกพรรคมีประมาณ3ล้านคนนะครับก็จะเลือกขึ้นมาเรื่อยๆถือว่าสมาชิกพรรคน้อยนะฮะ3ล้านคน
4: คือทั่วประเทศ
0: ถ้าเทียบกับทั่วประเทศใช่ครับคราวนี้นะครับเวียดนามก็จะมีโครงสร้างการปกครองก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือส่วนนิติบัญญัตินะครับในด้านกฎหมายนะก็จะมีก๊วกโฮยหรือว่าสภาแห่งชาติในการดูแลสภาแห่งชาตินะครับมีจำนวนทั้งสิ้น493คนก็คือสสเหมือนบ้านเรานะครับมีการเลือกตั้งเข้าไปเหมือนกันนะครับก็จะทำหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายแก้กฎหมายนะครับรับรองนายกหรือว่าถอดถอนนายกก็ได้นะครับซึ่งการรับรองนายกแต่งตั้งนายกเนี่ยมาจากประธานประเทศนะครับเวียดนามจะมีระบบอย่างนี้ก็คือประธานประเทศนะครับจะเป็นคนเสนอชื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกจะเป็นคนเสนอชื่อครม.ทั้งหมดนะครับจะมีการบริหารแบบนี้นะครับของฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะขณะที่ฝ่ายบริหารชัดเจนนะครับจะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีครม.ในการบริหารประเทศนะครับดังนั้นเวียดนามเนี่ยถ้าเทียบกับบ้านเราจะคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะจะมี3ตำแหน่งสำคัญตำแหน่งแรกคือเลขาธิการพรรคนะครับจะเป็นเลขาธิจะเป็นถือว่าใหญ่สุดในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะตำแหน่ง2คือนายกรัฐมนตรี
4: ค่ะ
0: นะครับก็หน้าที่เหมือนบ้านเราก็คือจะไปดำเนินการต่างๆทั่วประเทศเวียดนามนะครับขณะที่ประธานประเทศมีหน้าที่เป็นประมุขประเทศไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
4: ค่ะ
0: นะครับอีกส่วนนึงคือการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนที่3นะฮะก็จะแบ่งการปกครองโดยจะมีสภาประชาชนนะครับดูแลนะฮะซึ่งเวียดนามการปกครองส่วนท้องถิ่นเวียดนามจะมี58จังหวัดกับอีก5นคร
4: ค่ะ
0: 58จังหวัดก็จะบริหารเหมือนบ้านเราเลยคือแต่ละจังหวัดมีผู้ว่
4: าน
0: ะครับส่วน5นครเนี่ยจะขึ้นตรงกับส่วนกลางของรัฐบาลนะครับ5นครนี่จะเป็นเมืองที่ใหญ่ของประเทศเวียดนามก็จะประกอบไปด้วยฮานอยนะฮะหายฟองหรือว่าไฮฟองนะฮ
4: ะ
0: แล้วก็ดานังส่วนทางภาคใต้ก็จะเป็นนครโฮจิมินห์ซิตี้นะครับแล้วก็เมืองเกินเทอร์นะครับซึ่ง5เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เจริญกว่าจังหวัดอื่นๆของประเทศเวียดนาม
4: คือเมืองดังๆที่เรารู้จัก
0: เมืองที่เรารู้จักจะเป็น5นครซึ่งขึ้นตรงกับส่วนกลางเลยนะครับก็ของเวียดนามจะมีการทวงดุลในพรรคกันเองนะครับดังนั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือรูปแบบการปกครองของเวียดนามจะมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมี3ส่วนอยู่ข้างล่างก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะทำหน้าที่รูปแบบนี
4: ้ค่ะอย่างนี้อยากรู้นะคะอาจารย์ว่าเขาปกครองแบบนี้มานานหรือยังคะ
0: นานแล้วนะครับการปกครองรูปแบบนี้ถ้าเริ่มนับจริงก็ตั้งแต่ปี1975ตั้งแต่รวมประเทศนะครับคือระบบนี้ก็ยึดตามระบบเวียดนามเหนือสมัยก่อนนะครับซึ่งก่อนที่จะรวมประเทศได้เวียดนามเหนือจะมีการปกครองแบบสังคมนิยมขณะที่เวียดนามใต้จะปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีอเมริกาหนุนหลังในยุคนั้น
4: อ๋อคือจะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: จะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
4: ขึ้น
0: ใช่แต่พอรวมประเทศกันได้ชนะเป็นของเวียดนามเหนือดังนั้นก็เลยปกครองแบบระบบสังคมนิยม
4: คือรวมประเทศแล้วใช่
0: ใช่รวมประเทศแล้วแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือโดยปกติระบบสังคมนิยมเนี่ยจะไม่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศโลกเสรีนิยมนะฮะแต่เวียดนามก็คือการเมืองจะนิ่งนะครับแต่เรื่องการลงทุนรับต่างชาติมาเต็มที่เลยดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบของเวียดนามนะฮะนักลงทุนต่างชาติจะชอบมาลงทุนที่เวียดนามนะครับเหตุผลหลักก็คือรัฐบาลมีเสถียรภาพเพราะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับทำให้วางแผนระยะยาวลงทุนระยะยาวได้ครับ
4: ค่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
4: คุณผู้ชมคะได้รู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการปกครองในประเทศเวียดนามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามอีกมากมายเลยนะคะที่จะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปค่ะส่วนภาษาเวียดนามที่อาจารย์ได้สอนไปในตอนต้นนะคะฟังดูอาจจะไม่ง่ายแต่หงเชื่อนะคะว่าไม่ยากเกินความสามารถของคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วดิฉันถิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการของเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการฮันกูกออันยองนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
1: ก็วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคำศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติใช้สถานที่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคที่1คือ어디에가요คือ어디แปลว่าที่ไหนแล้วก็가요คือว่าไปก็어디에가요หมายความว่าไปที่ไหนคะ
0: อ๋อ어디에가요อู้อันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับการออกเสียงนะฮะ어디에가요ไปที่ไหน
1: ใช่ค่ะแล้ว어디สถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ อย่างเช่น어디에가요เราไปร้านอาหารร้านอาหารคือชิกตังค่ะแล้ว어디เปลี่ยนเป็นชิกตัง
0: อ๋อเปลี่ยน어디เป็นชิกตังแทนก
1: ็

0: เป็นชิกตังเอคายโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเอคือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็ติดแอร์ด้วยค่ะแล้วชิกตังเอคายโยถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสมุดก็ทูโซกวนเอคายโย
0: ทูโซกวนเอคายโย
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฮักโยเอคายโ
0: ย
1: อันนี้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ
0: แล้วอย่างพวกห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
1: ห้างสรรพสินค้าคือเพ็กควาจอมค่ะ
0: เพ็กควาจอมเอคายโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพ็กควาจอมเสียงยากนะคะเพ็กควาจอมแล้วก็ร้านกาแฟคือว่าคาเฟ
0: ่ตรงตัวเลยเหรอครับ
1: ค่ะ
0: คล้ายภาษาไทยมากนะฮะ
1: มาจากภาษา
0: อังกฤษนี่แหละมาจากคาเฟ่นะครับ
1: ค่ะ
0: คาเฟ่เอคายโย
1: ใช่ค่ะโรงพยาบาลก็เพียงวันก็ไปโรงพยาบาลเพียงวันเอคายโยท่านนี่ตำรวจคงชัยส
0: อคงชัยสอ
1: เสียงยากนะคะ
0: ยากจริงด้วยนะ
1: คงชัยสอเอขายอ๋อ
0: ทีนี้รู้ว่าไปไหนแล้วแล้วไปทำไมล่ะครับ
1: เวชิกตังเอขายอ๋อเวใช้เวนะคะเวชิกตังเอขายอ๋อเวคือว่าทำไมเพื่ออะไรนะคะ
0: โอ้เวชิกตังเอขายอ๋
1: อใช่ค่ะอ๋อเวพาบุลมอกอยอทำไมกินข้าวเหมือนกันนะคะเวเวคงบูเฮยทำไมเรียนภาษาเกาหลีเวฮังกูโกรือคงบูเฮยอย่างนี้เวใช้ได้ทั้งหมดแล้วทำไมอยู่ข้างหน้าประโยคค
0: ่
1: ะ
0: เวใช้กับทุกเรื่องที่เป็นคำถามว่าทำไม
1: ใช่ค่ะเวได้ค่ะแล้วก็คำตอบคือว่าไปร้านอาหารเพื่อกินข้าวปั๊บมอคือรอขาย
0: อ๋ออันนี้ก็จะอธิบายแล้วว่าเราไปกินข้าวนะปั๊บมอคือรอขายโย
1: ไปเพื่อจุดๆๆๆคือว่าอื้อรอขาย
0: อ๋อนะคะอื้อรอขายโย
1: อย่างเช่นพับมกตะกินข้าวพับมกตะกับอื้อรอขายโยติดกันพับมกรอขายโยไปเพื่อกินข้าวพับมกรอขาย
0: โยอ๋อแปลว่ากินข้าวนะ
1: ใช่ค่ะไปกินข้าวพับมกรอขายโย
0: พับมกรอขายโย
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วคำไม่ตรงคือว่าไปเพื่อกินข้าวแต่ว่าคนไทยพูดไปกินข้าว
0: เราจะไม่มีเพื่อแต่เกาหลีจะบอกด้วยไปเพื่ออะไร
1: ใช่ค่ะทำไมก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปโรงพยาบาลทำไ
0: ม
1: ไปเพื่อพบหม
0: ออ
1: ึซารุมันนาโรคายโออ
0: ึซารุมันนาโรคายโอ
1: ไปโรงเรียนทำไม
0: ไปเรียนหนังสื
1: ออ๋อคงบูฮาโรคายโอ
0: คงบูฮาโรคายโอก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุกๆคำ
1: ใช่ครับอึโรคายโอต้องจำคำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไ
0: ร
1: ด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไร
0: ไปห้างสินค้าเพื่ออะไรสมมุติตอบว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้า
1: โอซื้อซาโร่ขายอ๋อโอซื้อซาดาไปซื้อเสื้อผ้าโอซื้อซาโร่ขายอ
0: ๋อโอซื้อซาโร่ขายโยก็คือฉันไปเพื่อซื้อเสื้อผ้า
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมีแบบอือรอขายมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ข้างหน้าเปลี่ยนไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ
0: แล้วอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
1: สวนสาธารณะคือคงวันค่ะไปสวนสาธารณะคงวันเน่ขายไปพบเพื่อนชิงกูรุมันนารอขาย
0: ถ้าไปทะเลล่ะครับคนไทยชอบไปทะเล
1: ทะเลคือปาตาไปทะเลเพื่ออะไรล่ะคะ
0: ไปทะเลก็ไปพักผ่อน
1: อ๋อชีโร่ขายอ๋อ
0: ชีโร่ขายโย
1: อือโร่ขายโยกับโร่ขายโยมีสองแบบนะคะ
0: เ
1: พื่อถ้าข้างหน้าไม่มีตัวสะกดโร่ขายโยชีดะชีไม่มีตัวสะกดชีโร่ขายโยมันนาดะพบมันนาไม่มีตัวสะกดมันนาโร่ขายโย
0: อ๋อจะมีโร่ขายโย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ามีตัวสะกดจะเป็น
1: อือโร่ขายโยพาบุญบอกตะบอกมีตัวสะกดบอกือรอขาย
0: ครับถ้าไปโรงหนังแล้วครับยอดนิยมเลย
1: โรงหนังไปดูหนังใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับ
1: โรงหนังคือว่ายองฮวากวน
0: ยองฮวากวน
1: ใช่ค่ะยองฮวากันไปยองฮวากันเพื่อดูหนัง
0: ครับ
1: ยองฮวารื้อโปรอขายดูหนังคือว่ายองฮวารื้อโปตาไปดูหนังยองฮวารื้อโปรอขาย
0: เอาแบบมีความรู้บ้างไปร้านหนังสือบ้างครับ
1: ร้านหนังสือคือว่าซอจอมไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เชกุลซาโร่ขายอ๋
0: อเชกุลซาโร่ขายอ๋อ
1: ใช่ค่ะเชกุลซาดาคือว่าซื้อหนังสือ ไปซื้อหนังสือเชกุลซาโร่ค่ะ
0: ครับวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันเยอะเลยทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มาฝากเรานะครับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ว่าแล้วเราไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 안녕하세요สวัสดีครับคุณผู้ชมชอนึนตูนเนียโยผมชื่อตูนครับชาวชินาโซโยสบายดีไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยังพอจะจำการทักทายและการแนะนำตัวในภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเทคนิคของการฝึกฝนภาษาให้ไม่น่าเบื่อก็คือการดูหนังการดูซีรีส์การฟังเพลงและที่สำคัญก็คือการติดตามรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับเพื่อเรียนรู้บทสนทนาที่จะทำให้การสื่อสารภาษาเกาหลีนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองอาเซโ
0: อนี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องที่มีหรือไม่มีมีของอะไรหรือว่าไม่มีของค่ะแล้วก็มีของอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเราจะถามหาของอะไรสักอย่างว่ามีสิ่งนี้ไห
1: ม
0: แล้วคนตอบก็ตอบว่ามีหรือไม่มี
1: มี
0: มันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี물이있어요네있어요아니요없어요물이어디에있어요냉장고에있어요นี่5ประโยค
0: ประโยคเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่หนึ่งคือ물이있어요นี่ก็เป็นคำถาม물คือว่าน้ำแล้วก็있어요คือว่ามีไหมค่ะแล้ว물이있어요มีน้ำไหม물이คือ물คือว่าน้ำ이คือคำช่วยชี้ค่ะแล้วคำศัพท์มูลมีตัวสะกดใช้อีกถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ค่ะอย่างเช่นคอฟฟี่คอฟฟี่กับกาแฟนะคะคอฟฟี่ไม่มีตัวสะกดคอฟฟี่ค่ะอิสโซโยใช้ค่ะเลยค่ะแล้วก็อูยูคือว่านมอูยูไม่มีตัวสะกดอูยูค่ะอิสโซโย
0: อ๋อเพราะว่าไม่มีตัวสะกด
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วมีเงินไหมเงินคือภาษาเกาหลีโทนโทนมีตัวสะกดถ้าอย่างนั้นโทนอีอิสโซโยใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าผมจะถามว่า มีรถไหม
1: ชาก็อิสโซโยรถคือว่าชาแล้วก็ไม่มีตัวสะกดติดกับคานะคะชาก็อิสโซโยก็ตุนมีรถไหมชาก็อิสโซโยแล้วตุนตอบยังไงคะ
0: ไม่มีรถแล้วกันครับ
1: 없어요아니요없어요
0: อันนี้โอ้없어요
1: ถ้ามีแล้วก็เนอิสโซโย
0: อ๋อ
1: เนคือค่ะเนอิสโซโยค่ะมีค่ะ
0: มีค่ะ

0: 아니요, 없어요. 마이캅 ไม่มีค่ะแล้วอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
1: เหมื
0: เ
1: อ
0: ด
1: นเป็นก
0: อ
1: า
0: ิ
1: ร
0: สอย
1: ทวนคำถามให
0: ใช
1: ้
0: ่ค่ะอันนี้โอปซอย
1: ครับสมมุติถามมีบ้านไหม
0: บ้านคือจิบแล้วจิบค่ะจิบมีตัวสะกด
1: ครับ
0: งั้นติดกับอีก็มีบ้านไหม
1: ครับ
0: จิบอิสอยเป็นคำถามตรงสูงสูงจ
1: ค
0: ิ
1: รับ
0: บอิสอยแล้วตุนถ้าตุนมีบ้านเดอิสอยถ้าไม่มีบ้านอันนี้โอป
1: ออฟ
0: ซ
1: ไซ
0: อย
1: ด์อ๋
0: ใช่ค่ะ
1: อง่ายๆนะครับ
0: ค่ะ
1: สมมุติเวลาคุณผู้ชมไปเจอสาวๆเกาหลีหรือหนุ่มๆเกาหลีอยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมถามยังไงดีครับอาจารย์
0: แล้วที่จันอยากจะถามตูนว่าตูนมีแฟนไหม
1: ผมก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยครับ
0: ก็ตูนเป็นผู้ชายใช่ไหมค
1: อ
0: ะ
1: ๋อใช
0: ก
1: ่
0: ็
1: ครับผม
0: มีแฟนไหมหมายความว่ามี girlfriend ไหม
1: ครับ
0: girlfriend คือยอจ้าชินกุ
1: ยอจ้าชินกุ
0: ใช่ค่ะชินกุก็เพื่อนแต่ว่าโยจาก็ผู้หญิงก็เพื่อนเป็นผู้หญิงโยจาชิงกู
1: แต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: หม
0: ่
1: ครับ
0: กับเป็นแฟนค่ะโยจาชิงกูชิงกูไม่มีตัวสะกดโยจาชิงกูก็อิสอย
1: อ๋อ
0: มีแฟนไหม
1: ครับ
0: โยจาชิงกูก็อิสอยแล้วตุนตอบว่าไม่มี
1: ครับ
0: อันนี้ออฟ
1: ออ
0: ซ
1: ฟซ
0: ออ ย
1: โยโอ้ดูเศร้ามากเลยอานิโอออฟซอยโย
0: ถ้ามีแล้วจะบอกยังไงคะ
1: มีก็ตอบว่าเน่อิโซโย
0: ใช่ค่ะเนอิโซโยต
1: อ้าวแล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายล่ะคร
0: ใ
1: ั
0: ช
1: บ
0: ่ก็เป็นผู้ชายคือนัมจาแล้วก็เป็นแฟนก็นัมจาชินกุ
1: นัมจาชินกุ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: นัมจาชินกุก็อิโซโยถ้ามีแล้วเนอิโซโยถ้าไม่มีอันนี้ออฟโซโย
1: ครับ
0: ที่เกาหลีสังคมเกาหลีก็เข้มถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนเป็นผู้หญิง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชาย
1: เอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ
0: ถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะมูรีอิสอยใช่ไหม
1: ครับ
0: คะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหนออดี
1: ต้องรู้ด้วยเนาะว่าอยู่
0: ใช
1: ไหน
0: ่ค่ะออดีอิสอยออดีเราเคยเรียนมาออดีคือว่าที่ไหน
1: ครับ
0: ออดีอิสอยเป็นคำช่วยสถานที่ค่ะแล้วออดีอิสอยอยู่ที่ไหนคะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่สถานที่ที่ต้องการพูด
1: เช่นอยู่ที่ตู้เย็น
0: หนึ่งจังโกตู้เย็นคือว่าหนึ่งจังโกก็อยู่ที่ตู้เย็นหนึ่งจังโกอิสอย
1: อยู่ที่ตู้เย็นนั่นเองนะฮะ
0: ถ้านักเรียน
1: ครับ
0: ก็อยู่ที่ไหนก็นักเรียนก็ฮักแซงแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนคะ
1: ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะ
0: ครับใช่ค่ะโรงเรียนคือฮักโย
1: ฮักโย
0: ใช่ฮักโยเออิสอยอยู่ที่โรงเรียนฮักโยเออิสอย
1: ฮักโยเออิสอย
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
0: ถ้าหาว่าหนังพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
1: ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิครับ
0: ค่ะโรงพยาบาลคือพยองวันอยู่ที่โรงพยาบาลพยองวันเออิสอย
1: พยองวันเออิสอย
0: แล้วก็หนังพยาบาลคือว่าคาโนวัน
1: คาโนวัน
0: คาโนวันอีพยองวันเออิสอย
1: แล้วถ้าเป็นแบบพนักงานทั่วไปล่ะครับอยู่ที่ออฟฟิศ
0: ใช่ค่ะออฟฟิศคือว่าซามูชิล
1: ซามูชิล
0: ค่ะใช่ค่ะดังนั้นอยู่ที่ออฟฟิศคือว่าซามูชิลเออิสอยเออิสอยเป็นสติ๊ก
1: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
0: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
1: เพราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเออิสอยโยจะเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ
0: แล้วถ้าถ่ายสูงนิดนึงก็เป็นคำถามก็ต่ำนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่ะ
1: ครับอาจารย์วอนครับอย่างภาษาไทยจะมีคำบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นในภาษาเกาหลีมีเหมือนกันไหมครับ
0: ค่ะมีค่ะที่นี่คือว่าโยกิ
1: โยกิ
0: ค่ะแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนโอดีเออิสอยแล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ที่นี่โยกิเออิสอยแล้วก็ไกลไปนิดนึงโคกิเออิสอยโคกิคือว่าที่นั่นโคกิเออิสอย
1: คอกีเออิสอยโยอันนี้คือขยับไปนิดนึงสมมติอยู่นั่นแหละแล้วถ้าแบบอยู่ไกลนู่นเลยล่ะครับ
0: คือว่าชอกีเออิสอยโยชอกี
1: ชอกีจะคืออยู่ไกลสุดเลยอยู่ตรงนู้นชอกีเออิสอยโย
0: ใช่ค่ะแล้วที่นี่คือว่าโยกี
1: ครับ
0: แต่ว่าที่นั่นคือโคกี ตัวที่นู่นคือว่าชอกิน
1: ี่จำง่ายๆแค่นี้เองสำหรับ3คำที่เอาไว้บอกตำแหน่งนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมแม่วันนี้เราได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในชีวิตประจำวันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยอง

0: มากมากนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และตอนนี้เราได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้

0: นอ ASEAN FOCUS
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN FOCUS รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: ำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

เช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชาก็เลือกได้นะฮะผมเลือกวันนี้ชานะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลืออันนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะทอสมันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้งแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี่ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยฮะแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มอนถนอมอันนี้อาขาเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ตัวนี้นะครับอยู่ข้างหลังห้างนะครับของเพื่อนบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะคนเยอะแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับตกใจมากมีพลังเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me, what is this? Noodle? Noodle? No. What? It's famous here in Singapore? Chinese food? Maybe. Chinese food, right? What is name?
2: 麻辣烫
0: OK London, I will try Hi, OK $5.50 เหรียญโอ้ในที่สุดสุดระวังนะระวัง sorry ในที่สุดสุดได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจองตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
0: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เผ็ดหรือเปล่าเนาะ
1: บอกแล้วนะคะต่อให้ชินกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
0: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยแล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะมันข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
1: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
0: ร้องไห้เลยครับไม่ใช่คิดถึงมั่งแปดนะครับแต่คนที่ชอบแปดนะฮะก็จะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยจริงๆแต่เผ็ดเยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอขึ้นดื่มนะครับ
1: ตอนนี้คุณฮีโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานี่ครับชื่อว่าคอยกาแฟนะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me Can I ask It is famous right here in Singapore.
3: Sorry?
0: It is famous. I read newspaper. This is a very famous.
3: Yes.
0: Yeah. Really?
3: Yes.
0: You do you like here? Your favorite place, right? Okay. I wait here. Maybe every day like this.
3: Yeah.
0: Long queue. Okay. Okay. Thank you. Thank you. ใช่ไงก็บอกใช่คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะฮะแต่พ่อไปนึงก็ยอมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็ฟลอร์จ้าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีขึ้นเดิมธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยใครดีที่สุดก็คือต้องกว่าที่สุดบาร์เบอร์ทีบาร์เบอร์ทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาร์เบอร์ทีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะฮะผมสั่งนะฮะอันนี้บาร์เบอร์ตีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่าคูลชูการ์น้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะครับแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วอะรอนานไม่ถึงไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับขออีกกาแฟชื่อว่าบาร์เบอร์ทีนะครับโอเคอร่อยมาก
1: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโรมาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮชิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะ

0: ้นะคะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบเก็ตนั่นเองค่ะแบเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
1: ผู้ใหญ่โอ้ยซื้อขนาดนี้

0: และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
1: เราจะทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นดำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราก็คือนี้ส้มอู๋เร็วมากโอ้เร็วมากเมื่อกี้เห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะครับเราใส่ส้มแล้วก็มันก็เลยมันบอดแบบนี้
0: ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮจิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจีดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำ

0: ห้อยแบบข้างถนนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
1: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
0: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาสวยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกดาวออกก็คือหอยดาวคุณดาวครับร้านกองคุณดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้แห็งหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้ร้านหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหลอดใช่ดองหอยหลอดคนชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยก้างน่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันโอ้ที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวก่อนดูก่อนดูก่อนดูก่อนโอ้นี่งอนคำยกมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดายกมากยกมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆกันนะเข้าไปครับอร่อยอร่อยไหมครับงองคำงองคำงองคำงองคำอร่อยอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้นะตั้งแต่เที่ยงอ่ะหอยกับขนมปังงองคุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมาก
2: อ
0: ายใช่ไหมเ
2: ขาไม่อาย
0: ดาวซังคุณดาวซังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแรกๆจนถึงขยายขนาดนี้โอ้ยกินเยอะมากเลยนั่นดีกว่า
1: ที่นี่เวียดนามเราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
0: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเจ้าอย่างละ 30,000 ถึง 50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

0: ับที่เห็นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ย่านนะฮะ
1: ลองดู
0: หอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือป่าปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

0: ただきます。おろいまーうーん、あんないでこの三角だな。見ていい感じของชาวเวียดนามโดยเฉพาะหญิงนะครับแบบนี้น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างๆมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้ผมขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการกินที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วก็ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาหัวร้อยอยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเราก็ปองกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละเห็นไหมครับแกมกระดอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจวางวันที่ดีต่อข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกมกระดอันนี้แหละเวียดนามชินเจ้า
1: แนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว
1: ตกเย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกอมน้องกอม
2: yes
0: อ๋อ yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่อ๋อคุณป้ากำลังอะไข่อ๋อโปรตีนเลยโปรตีนแบบนี้หรอหมูไก่เห็ด
2: แล
0: ้วก็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะครับกิน What is this? Soup soup จั่ว
2: soup
0: จั่ว soup จั่วซุปจั่วโอ้โหอร่อยน้องน้ำน้องน้ำโอ้ยไว้ดูหายไปเลยผมมาขอโทษนะครับแบบนี้มีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะนมไม้มีอะไรหรอลองกินดูน้องไก่ไก่ไก่อร่อยอันนี้อร่อย good very good ซุปเจอครับ
1: ต่อ อนนี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
0: โอ้ยมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะนี่เลย
3: สวัสดีครับ
0: โอ้ยหมาน่ารักดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับกลับเข้าไปครับนี่ครับมีน้ำแกงมีชาเย็นนะครับแล้วก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมาม่วนเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะครับเข้าไป excuse me ขอเลยที่พูดเลยโอเคขอบคุณครับสินเจ้าไม่ใช่สินเจ้าก็เมื่อโอเคแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆนะฮะจะขายเปิดขายแต่นี้นะฮะแล้วก็วายเดอร์เนี่ยมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะของที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะพร้าวด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดเนี่ยสุขภาพดีนะกินจริงนะฮะอร่อยหวานก็หอมอ่ะหนามพอมาไหมทำให้วางเลยครับแต่อันนี้นะกูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้หาดำเห็นแล้วสามสิบบาท
3: นะครับ
0: โอ้คนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเล่นน้ำ
4: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสเสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่
5: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด

0: มีพลังพิเศษด้วยเนาะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามพอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาค่ะ
0: ในสัปดาห์นี้นะคะเอาก่อนอื่นเลยคือรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น.แต่ว่าถ้าเกิดเช้าเกินไปยังไงยังสามารถติดตามชมรายการตอนปัจจุบันรวมถึงตอนย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สรานรมเรดิโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมนะคะทางวิทยุเนี่ยเป็น AM 1575ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยจะดำเนินรายการโดยยานิสาชื่อถาวรหรือปุ้ยนะคะ
1: ค่ะแล้วมัสยาศิริมาตยานันท์มารีน่าค่ะ
0: ค่ะจะเป็นช่วงแรกที่นำเสนอพวกข่าว
1: เกร็ดต่างๆเนาะ
0: รวมถึงการทำงานของ
1: กองด้วย
0: ประชาสัมพันธ์นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยธีมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเทศรวันดา
1: ใช่แล้ว
0: แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เราจะมาเล่าถึงข่าวที่ผ่านมา
1: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกเพราะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อยๆในโลกนี้ในโลกปัจจุบัน

0: มันคืออะไรเอ่ยคะพี่ปุ้ย
1: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินี
0: โอ้
1: ค่ะ
0: แปลกมากเป็นนานหรือยังเอ่ย
1: ใช่ค่ะคือเพิ่งอันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาก็คือประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์แต่เราจะพูดกันสั้นๆว่าสวาซิแลนด์นะคะได้ประกาศในช่วงงานฉลองครบรอบ50ปีการประกาศเอกราชของสวาซิแลนด์ว่าจะขอจะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะคะจากราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
0: เอสวาตินีแล้วมันแปลว่าอะไรอะคะ
1: ใช่ค่ะคือตัวสะกดนี้นะคะมันจะเป็นถ้าสังเกตมันจะเป็นอีตัวเล็กนะคะมันมีที่มาที่ไปค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยสวาซิแลนด์เนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือ the land of the Swazi อะนะคะ
0: ใช่ Swazi land เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาสวาซีซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมในการเรียกชื่อประเทศเอสวาตินีโดยคำว่าอีตัวเล็กนี่นะคะมันเทียบเท่ากับคำว่าแอดในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าสวาตินีคือชื่อประเทศก็คือ
0: แอดสวาตินี
1: ก็เหมือน
0: แอดสวาซีแลนด์
1: ใช่ place of the Swazis ค่ะ
0: อ๋อน่าสนใจมาก
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมาก
1: ใช่
0: ก็เหมือนกับการกลับไปถึง roots ของตัวเอง
1: ภาษาดั้งเดิมของสวาซีแลนด์นะคะ
0: ก็มีความสวยงามแต่พี่ปุ้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายไหมคะการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างนี้เนี่ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติเนี่ยก็เคยเรียกประเทศของตนว่าอิสวาตินีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่านี่เป็นการประกาศในระหว่างการเฉลิมฉลอง50ปีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางประเทศสวาซิแลนด์หรือเอสวาตินีนะคะจะประกาศเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไงค่ะแต่นี่เป็นอัปเดตข่าวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็
0: ใช่
1: ไปใครบอกว่าเนี่ยประเทศใหม่ชื่อนี้เคยยินไหมเราก็จะสามารถตอบได้ค่ะเอสวาตินีค่ะ
0: ชื่อนี้นี่เองอย่าลืมนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะแ
0: ต่ว่าฝาก
1: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ดำเนินรายการหนึ่งคนที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาคิดถึงกันเหมือนกันนะคะใครก็ไม่รู้
0: ใครเนาะ
1: คนนึงก็คืออาร์มนะคะ
0: พี่อาร์มนี่เอง
1: ค่ะ
0: ใช่ก็ในช่วงนี้พี่อาร์มเขาก็จะล่องหนหายไปแล้วก็ไม่มาดำเนินรายการกับพวกเราเลยแต่จะบอกคุณผู้ชมแล้วก็แฟนรายการทุกคนว่าพี่อาร์มเขามีงานใหญ่โตที่เขาจัดอยู
1: ่
0: แล้ว
1: ราชการเล็กน้อย
0: ใช่ตอนนี้พี่อาร์มเขาอยู่ที่ต่างประเทศค
1: ่ะ
0: ไปเข้าร่วมการประชุมคณะงานทำงานร่วมหรือ Joint Working Group กับระหว่างไทยกับประเทศซูดานอยู่ที่คาทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซูดานก็ที่จริงแล้วเขาก็ยุ่งมาหลายอาทิตย์แล้วแหละเตรียมหารือการประชุมแต่ว่าเขาเพิ่งได้ออกเดินทางเมื่อวานนะคะเมื่อวันจันทร์แล้วก็จะไปอยู่ที่ซูดานที่คาทูมระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ใช่แล้วคณะของเราก็จะนำโดยอธิบดีของกรมเราเองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะ
1: คือว่า JWG นี่นะคะย่อมาจาก Joint Working Group เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลายๆกรอบที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีกับกระทรวงต่างประเทศอื่นต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งหนึ่งนั้นคือเป็นการประชุมเพื่อ
0: การ
1: หารือเสริมสร้างความร่วมมือ ในด้านต่างๆ
0: ใช่ในมิติต่างๆที่เราอาจจะมีความสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วยกันได้แต่ในระดับJWG ครั้งนี้ก็จะเป็นระดับอธิบดีซะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะคะให้พี่อาร์มกลับมาเล่าให้พวกเราฟังกัน
1: ก็จะเป็นเหมือนการประชุมอันนี้จะเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศว่าจะมีการประชุมโดยที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะสลับกันเป็นเจ้าภาพอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยค่ะทาง
0: ซูดานเป็น
1: ทางฝ่ายซูดานเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงคาทูมเมืองหลวงคณะฝ่ายไทยก็ต้องเดินทางไป
0: ใช่แล้วก็ในครั้งที่แล้วครั้งที่สองก็ไทยเป็นคนจัดแล้วเขาก็เดินทางมาก็สลับกันไปประมาณนี้ใช่แล้ว
1: ไม่เป็นไรนะคะใครติดตามเป็นแฟนคลับพี่อาร์มก็จะกลับ
0: รอชมอีกอาทิตย์หน้านะคะ
1: รออีกหน้าแล้วกัน
0: โอเคพี่ก็ในอาทิตย์นี้นอกจากข่าวเล็กน้อยที่เรามีมาฝากแล้วเราจะมาเล่าเกริ่นดีกว่าเกี่ยวกับประเทศที่พี่อาร์มกับพี่กฤตที่จะมาดำเนินรายการอ๋อพี่
1: ชอน
0: พี่ชอนติดมากคิดถึงพี่อาร์มมากเลยคือไม่ได้เจอพี่อาร์มนานมากเลยนะคิดถึงจริงๆแต่ไม่อาทิตย์นี้จะเป็นพี่ชอนกับพี่กฤตเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงประเทศรวันดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเบื้องต้นเรามากิฟต์สัมภาษณ์ดีกว่าว่ารวันดาคือประเทศตรงไหนชื่ออะไรเป็นยังไง
1: แนะนำก่อนที่จะเข้าช่วง2ก็คือพูดถึงรวันดาโดยละเอียดเนี่ยนะคะมาแนะนำก่อนว่ารวันดาเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อ
0: คือได้ยิน
1: ภาพยนตร์โฮเทลรวันดา
0: โฮเทลรวันดาใช่เป็นหนังที่ชนะเลิศในด้านออสการ
1: ์
0: มาก่อนซึ่งเราก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ก็ครั้งนี้จะเป็นอีกมุมนึงอาจจะเป็นมุมลึกมากกว่าตอนที่เราเล่าเรื่องหนัง
1: รวันดามีอะไรมาก

0: ขอโฮเทลรวันด้านะคะ
1: โอเคค่ะ
0: เริ่มต้นรวันด้าเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
1: รวันด้าจะอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกาค่ะติดอยู่กับประเทศ DRC Congo หรือ Democratic Republic of Congo นะคะ
0: เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่าแลนด์ล็อกหรือเปล่าคะ
1: ใช่มันจะไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กมากโดยเล็กกว่าไทยประมาณ19เท่าค่ะ
0: แต่ถึงจะเล็กอย่างนั้นนะคะเขาจะรวันด้าเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะว่าเป็น Land of a Thousand Hills คือสะท้อนถึงภูมิประเทศที่สวยงามแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยแบบ
1: ภูเขาเนินเขาสวยงามมากใช่แล้วเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าอยากไปแอฟริกาแล้วอยากชมกอริลลาต้องไปที่รวันดา
0: เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ
1: ใช่ค่ะมีอยู่ไม่สัก 2-3 ประเทศในแอฟริกาที่สามารถชมกอริลลาในธรรมชาติได้แล้วก็มีความพิเศษมากๆด้านเทคโนโลยีที่เดี๋ยวเรารอให้พี่ชอนกับพี่กฤตมาเล่าให้ฟังดีกว
0: ่าภาษาราชการของรวันด้านะคะมีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงภาษาท้องถิ่นนะคะคือรวันด้า
1: อืมใช่แล้วทำไมเขาถึงใช้ภาษาฝรั่งเศสอะคะ
0: เขาเคยเป็นอยู่ในภายใต้การปกครองอาณานิคมของประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งใช้ภาษาฝรั่
1: งเศสเป็นภาษาราชการ
0: ประชากรเนี่ยมีประมาณ12ล้านคนก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยทีเดียวนะคะ
1: น้อย
0: ค่ะ
1: แล้วเมืองหลวงก็ชื่ออะไรนะคะ
0: ชื่อกรุงคิกาลีนะคะ
1: คิกาลีค่ะก็เอาแค่เกร็ดเล็กๆก่อน
0: นะ
1: แล้วเราค่อยให้พี่ชอนเขาเข้า
0: ดีกว่าพี่ชอนเขาจะมาเกริ่น
1: เพราะว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะรวันดามาด้วยตัวเองเลยค่ะใน
0: รอนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้เป็นเกริ่นของเกี่ยวกับประเทศรวันดานะคะแต่ว่าในส่วนที่พี่ชอนและน้องกริชเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องติดตามชมในเบรกแรกเบรกหลังจากเบรกนี้นะคะ
1: ค
0: ่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราขอเบรกกันพักก่อนพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเกี่ยวกับประเทศรวันดาค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
3: ก็ช่วงที่2นะครับก็กลับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกานะครับซึ่งก็อยู่กับผมครับชอนนราวิกฤตจักริดนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4: ใช่ครับ
3: มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาก็คือประเทศไหนครับกฤต
4: รวันด้านั่นเอง
3: รวันด้านั่นเองอ
4: าจจะฟังดูไม่น่าเชื่อหรือประหลาดใจนะครับ
3: แต่ว่าคนไทยหลายคนก็รู้จักได้เคยได้ยินชื่อประเทศรวันดามาครับทีนี้เนี่ยอยากจะให้กฤตเนี่ยช่วยย้อนกลับไปเล่านิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของรวันดาเนี่ยเขาเป็นยังไงกว่าที่เขาจะมีประเทศเขาถึงทุกวันนี้ครับ
4: ครับผมก็เรียกได้ว่านะครับรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านานนะครับ
3: ได้ยินชื่อ
4: ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานแต่ว่าเป็นในด้านของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นส่วนใหญ่คือจะไม่มีภาพของความเจริญหรือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
3: คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่าโฮเทลรวันดา
4: ครับผม
3: ก็สร้างมาจากเรื่องจริง
4: ใช่ครับเป็นการจำลองจากประวัติของประเทศรวันดาเองนะฮะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึงระดับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าผ่านวิวัฒนาการหรือว่าผ่านการสู้รบกันมาอย่างเรียกว่าช้านานก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะย้อนเล่าไปถึงประวัติของรวันดานะครับในการตั้งแต่ตอนที่จะก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศที่เรียกว่าทันสมัยในแอฟริกาแล้วก็
3: เขามีที่ไปที่มาอย่างไร
4: ใช่ครับใช่ครับซึ่งรวันดาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในภูมิภาคแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพี่ชอน
3: ครับ
4: ซึ่งดินแดนแห่งเนี้ย เป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทาง

0: สู่ทะเลคล้ายๆเพื่อนบ้านของเราคือประเทศลาวใช่ครับผม
1: เนี่ยครับ
0: แล้วก็ครับผมทางด้านตะวันออกนะครับของประเทศเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบเกรทเลกซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง
1: จีโนไซด์
0: จีโนไซด์นะครับซึ่งประเทศรวันดาเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐรวันดานะครับมีเมืองหลวงชื่อกรุงคิกาลีนะฮะซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีประชากรร่วมเนี่ยประมาณ8ล้านคนและถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบนะครับแล้วก็อาณาเขตของรวันดาทางตอนเหนือเนี่ยจะติดกับอูกันดานะฮะส่วนทางใต้เนี่ยติดกับบูรุนดีฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับประเทศคองโกนะฮะดังที่เราเห็นในแผนที่เมื่อครู่นะครับ
1: ครับ
0: และทางตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับแทนซาเนียนะฮะซึ่งเรียกว่ารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมซึ่งดินแดนทั้งหมดตรงที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเราจะเรียกว่าแอลเบิร์ตไทลิฟนะครับซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ชนเผ่าใหญ่ๆนะครับ
1: ชนเผ่าแรกคือ
0: ซึ่งได้แก่ชาวฮูตูนะฮะ
1: เคยได้ยินชื่อ
0: ใช่ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศรวันดานะครับเผ่าฮูตูเนี่ยนะฮะถัดมานะครับก็คือชาวทุตซี่นะฮะ
1: ทุตซี่
0: ซึ่งชาวทุตซี่เนี่ยจะเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ชอน
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับทางการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหมือนอาชีพหลักของชนเผ่านี้นะฮะ
1: ครับ
0: ตามมาด้วยสุดท้ายนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในรวันดาเองก็คือพวกทวานะฮะหรือที่เราเรียกว่าปิกมี่นะฮะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดในโลกนะฮะ
1: อ๋อชนเผ่าปิกมี
0: ่ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ยินชื่อคร
0: ับใช่ครับก็คือชนเผ่าปิกมี่นี่เองนะฮะที่มีตัวเล็กที่สุดในโลกนะ
1: ครับ
0: ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยดินแดนแอลเบิร์ตไทลิฟเนี่ยบริเวณที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองหลายกลุ่มเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อคริสตศักราช500นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งพวกนี้นะครับเป็นชนที่พูดภาษาบันตูเหมือนกันนะฮะและหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ได้แบ่งแยกชัดเจนออกเป็นกลุ่มชนเลี้ยงสัตว์แล้วก็กลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ก็คือเหมือนกับประเทศอื่นในแอฟริกา
0: ก็คือจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละชนเผ่านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความแตกต่างในด้านขนบประเพณีแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านะฮะดังจะเห็นได้จาก
1: ในภาพความเหมือนก็มีความต่าง
0: ใช่ครับมีความต่างซ่อนอยู่ฮะซึ่งก็ทำให้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละชนเผ่านี่ต่างออกไปเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะฮะ
1: แต่ก็ต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน
0: ใช่ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยกลุ่มชนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะก็จะมีรูปร่างที่สูงเพรียวนะฮะริมฝีปากบางแล้วก็สีผิวค่อนข้างอ่อนนะฮะในขณะที่กลุ่มที่ทำกิจกรรมนี่นะฮะจะมีรูปร่างที่เรียกว่าปานกลางผิวเข้มนะมีริมฝีปากหนา
1: ครับ
0: ผมใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวผิวขาวนะครับมาถึงดินแดนนี้ในศตวรรษที่19เนี่ยนะครับ
1: ชาวตะวันตก
0: ใช่ครับชาวชาวตะวันตกพวกเขาเนี่ยก็พบว่ารัฐเล็กๆรอบทะเลสาบเกรทเลกเนี่ยที่ถูกปกครองโดยชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นแบบแผนกว่ากลุ่มที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ชาวตะวันตกเนี่ยจึงเข้าใจผิดว่าชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เจริญกว่าและเป็นผู้มาเข้ามาพิชิตหรือมารังแกของกลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ครับ
0: ชาวตะวันตกเหล่านี้ที่เข้ามานะครับก็ได้ดำเนินการก่อตั้งรัฐขึ้นมานะครับอย่างเป็นแบบแผนในวิชาสมัยนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นไปด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะและด้วยความเข้าใจผิดของชาวตะวันตกนี้เองนะฮะทำให้ชาวเบลเยียมนะฮะได้แบ่งกลุ่มชนนะฮะที่อยู่ในอาณานิคมเนี่ยออกเป็น2กลุ่มครับโดยใช้ลักษณะทางกายภาพบางประการนะครับในการแบ่งเช่นก็พวกชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะเรียกว่าพวกทุตซี่นะฮะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากชนเผ่ากสิกรรมอย่างพวกฮูตูฮะและนอกจากจะแบ่งแยกชัดเจนแล้วเนี่ยรัฐบาลเบลเยียมณขณะนั้นเนี่ยฮะยังให้สิทธิ์ ของแต่ละชนเผ่าเนี่ยไม่เท่าเทียมกัน
1: ก็กลายเป็นปัญหาสิครับ
0: ใช่ครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมของสองชนเผ่าใช่ครับมีความรู้สึกขัดแย้งความไม่พอใจที่อยู่ข้างในนะฮะพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะ
1: จนในที่สุด
0: จนในที่สุดเนี่ยนะครับ
1: ขึ้นครับพี่กิ

0: ช่อนมันทำให้ชาวฮูตูเนี่ยเกิดความรู้สึกเกลียดชังชาวทุตซี
1: ่
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: จนกระทั่งในปี1933เนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยได้ออกบัตรประจำตัวของชนเผ่าเพื่อแบ่งแยกชาวทุตซี่กับชาวฮูตูออกจากกันโดยชัดเจนนะฮะซึ่งรัฐบาลเบลเยียมขนาดนั้นไม่ทราบเลยว่านี่คือสาเหตุของที่จะนำมาสู่การเกิดโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในเวลาต่อมานะครับพี่ซึ่งหลังการปกครองเบลเยียมสิ้นสุดลงเนี่ยรวันดาก็ได้รับเอกราชและถูกปกครองโดยรัฐบาลชาวทุตซี่นะฮะซึ่งเข้าข้างชาวทุตซี่ด้วยกัน
1: นี่แหละครับคือปัญหา
0: แล้วก็มากดขี่ชาวฮูตูถัดไปอีกนะฮะสุดท้ายเนี่ยชาวฮูตูทนไม่ไหวครับพี
1: ่
0: ลุกฮือขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็เข้ายึดอำนาจรัฐนะฮะทำให้ชาวทุตซี่จำนวนมากในเวลานั้นเนี่ยครับต้องอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศ
1: ครับบางประเทศบางคนไปประเทศเพื่อนบ้าน
0: ใช่ครับ
1: กันด้าอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ ใช่ครับผมขณะที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมอพยพแต่ได้จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลฮูตู
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ครับโดยใช้ชื่อกลุ่มณขณะนั้นว่ากลุ่มแนวหน้ารักชาติรวันดา RPF นะครับถัดมาเมื่อในปี1994เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีจูเวนาลฮับยาริมาน่าของฮูตูเนี่ยนะฮะครับตัดสินใจเจรจาสันติภาพกับ RPF
1: RPF ก็คือกองกำลัง
0: ใช่ครับกองกำลัง
1: ต่อต้าน
0: รัฐชาติรวันดานะครับแต่ว่าลูกน้องจำนวนมากบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะและการหลังจากตกลงเจรจาสงบศึกนี่เองนะครับเครื่องบินของประธานาธิบดีจูเวนาลนะครับก็ถูกจรวดวิทไซยิงถล่มปิดชีพนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยจุดนี้นะครับนำมาสู่เป็นชนวนความโกรธแค้นซึ่งชาวฮูตูก็กล่าวหาว่าเป็นพวกฝีมือของพวกทุตซี่นะฮะซึ่งก็เชื่อกันว่าผู้ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของประธานาธิบดีจูเวนาลเองที่ไม่พอใจการสงบศึกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งนั่นก็นำมาสู่การลุกขึ้นมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็รบราฆ่าฟันยาวนานกันมาจนปัจจุบันนะครับพี่คราวนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแล้วเนี่ยเห็นทุกท่านที่เห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดความแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมรวันดาทำอย่างไรถึงสามารถสงบศึกในประเทศได้แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศจนกระทั่งเป็นรวันดาที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านในแอฟริกาขณะนี้พี่ชอนพอจะเล่าให้ท่านผู้ชม
1: แน่นอนที่สุดนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายพอลคากาเม่ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรวันดานั่นเองนะครับซึ่งนายพอลคากาเม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดในชนเผ่าทุตซี่นะครับซึ่งมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเบลเยียมในสมัยที่เป็นเจ้านานิคมของรวันดานะครับก็มีการที่ว่าตั้งกองกำลังนะครับรวันดา Patriotic Front RPF ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำกองกำลังนี้กลับไปยึดประเทศบ้านเกิดของตัวเองโดยมีการระดมพลนะฮะชาวรวันดาที่อพยพไปเนี่ยเข้ามาเป็นกองกำลังนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยที่ดำเนินมา3ปีเต็มเนี่ยมีผู้นำเนี่ยเป็นชาวทุตซี่นะฮะทำให้ชาวฮูตูก็เกิดความเรียกว่าคลั่งแค้นนะฮะผสมกับมีการสื่อวิทยุนะครับของรวันดาเองเนี่ยก็มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้มีการทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นนะฮะจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์100วันนะครับแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปกว่า 800,000 คนซึ่งพอลคากาเม่ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วแล้วก็มีการส่งสารเตือนถึงคณะทหารที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เน
0: ี่
1: ยให้มีการยุติลงนะฮะให้มีการยุติการต่อสู้นะครับพร้อมกับมีการแจ้งต่อสหประชาชาติด้วยนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะล้อมกรุงคิกาลีไว้ได้แล้วก็ยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับภายใน3เดือนนั้นมีการปิดฉากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
0: ์
1: สำเร็จนะครับแล้วก็มีการสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งรัฐบาลที่มีการสถาปนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีทั้งชาวฮูตูและทุตซี่เนี่ยปกครองร่วมกันนะ
0: แล้วรัฐบาลที่สถาปนาขึ้นมาใหม่เนี่ยครับพี่ชอนเขามีแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ชาติของเขายังไงครับ
1: คือเขามีการกำหนดสัดส่วนนะฮะสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยชาวฮูตูและตูซี
0: ่
1: ในตามสัดส่วนของประชากรเรียกว่ามีความยุติธรรมในการแบ่งเรียกว่าอะไรอำนาจ

0: ทางการปกครองนะฮะแล้วก็อำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับ
1: แล้วก็มีการเรียกว่าภายใต้การนำของนายพอลคากาเม่นะครับก็มีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะให้รวันดาเนี่ยเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาใครจะเชื่อ
2: สิงคโปร์แห่งแอฟริกาจากประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
1: และเขาก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยนะครับซึ่งวิสัยทัศน์อันนี้นี่ก็คือว่าการที่จะทำให้รวันดาเนี่ยจากประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือ middle income country เนี่ยภายในปี2563
2: ค
1: ่อยประมาณ2ปีนะครับ
2: ครับผม
1: โดยวิธีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เป็นหลักเลยนะครับ
2: ครับ
1: ก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับรวันดาเนี่ยก็มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับมากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาด้วยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรวันดาเองเนี่ยได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตชนิดไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงทั่วประเทศแล้ว
2: ครับผม
1: นะครับใครจะเชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วที่รวันดาในแอฟริกานะฮะแล้วก็มีการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตามยุค 4G LTE ก็มีการขยายออกไปครึ่งประเทศแล้วเช่นกันนะครับ
2: คร
1: ับ ทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่านะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็จะครอบคลุมทั่วประเทศละแล้วก็จะทำให้รวันดาเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศอันดับที่11จาก51ประเทศที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมรวันดาเลยนะครับ
2: ครั้งใหญ่เลย
1: ใช่นอกจากนั้นแล้วยังไม่จบครับเพราะว่าประธานบีพอลกาคาเม่เนี่ยก็วางแผนว่าจะให้เมืองหลวงชื่อว่ากรุงคิกาลีเนี่ยเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับมีการเชิญบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนที่จะทำให้เมืองคิกาลีเป็นเมืองดิจิตอลคล้ายๆกับดิจิตอลไทยแลนด์ของเรานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแผนพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจแผนพัฒนาประเทศเขาก็กำลังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่โดดเด่นมากก็คือการส่องลิงกอริลลาภูเขาซึ่งยัง
2: กอริลลา
1: หลงเหลืออยู่แค่2ประเทศคือที่รวันดากับยูกันดาเท่านั้น
2: ครับผม
1: นะครับ
2: น่าสนใจ
1: น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะจากไปเรามี10ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรวันดามาฝากเป็นแฟนรายการนะครับก็คือว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับที่2นะครับในแอฟริกาเลยนะฮะและเป็นอันดับที่42ของโลกซึ่งถือว่าอันดับสูงกว่าประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ
2: มาได้ไกลเลย
1: ใช่แล้วอย่างที่บอกไปก็คือเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุดในแอฟริกานะครับรวมทั้งอัตราอาชญากรรมก็ต่ำมากนะฮะรวมถึงมีอัตราคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพิ่มเป็น 71% ละซึ่งถือว่าสูงมากในแอฟริกานะฮะรวมถึงอายุขัยเฉลี่ยประชากรก็ตอนนี้ก็เป็น56 ปีก็ถือว่าสูงไม่สูงที่ไหนเลยนะฮะแล้วก็สนามบินนานาชาติกรุงคิกาลีเนี่ยก็มีเที่ยวบินนานาชาติมากกว่า500เที่ยวบินต่อสัปดาห
2: ์เรียกว่า
1: ซึ่งถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นศูนย์กลางการบินของแอฟริกาในอนาคตก็เป็นได้นะครับ
2: มาไกลมากครับพี
1: ่ไม่น่าเชื่อว่าแอฟริกาจะพลิกโฉมได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือดูตัวอย่างจากรวันดานะครับ
2: ครับผม
1: ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็พวกเรา2คนก็มาฝากแฟนๆรายการแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเนื้อหาสาระของกายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมหลายท่านที่เคยเดินทางไปประเทศพม่าและไปช้อปปิ้งตามสถานที่ต่างๆคงมีประสบการณ์ที่ทำให้เหนื่อยใจเวลาที่ต้องถามราคาและต่อรองราคาสินค้าเพราะว่าพูดกันคนละภาษาสื่อสารกันยังไงก็ไม่เข้าใจบางทีนะครับต้องใช้เครื่องคิดเลขเป็นตัวกลางในการสื่อสารผิดบ้างพลาดบ้างบางครั้งก็งุนงิดกันไปอาจารย์มีมีเข้าใจปัญหานี้ดีนะครับวันนี้เลยจะมาสอนเราเรื่องการถามราคาสินค้าและต่อรองราคาเป็นภาษาพม่ากันนะครับนักช้อปทั้งหลายครับตามมาเรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้ถามราคาสินค้ากับต่อรองราคานะคะสิ่งแรกที่เราควรรู้ก็คือลักษณะนามนะคะเวลาเราซื้อของเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ลักษณะนามก่อนนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาเรียนแบบง่ายๆกันก่อนดีกว่านะคะก็เริ่มจาก1ชิ้น1อันถ้าเป็น1ชิ้น the doll ถ้าเป็น1อันก็คือ the cool ถ้าหาว่าเป็น1ชุดก็คือ the soul นะคะได้ไหมคะถ้าหาว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะคะอย่างเช่นโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะหรือว่าเตียงนะแล้วก็โต๊ะเก็บข้าวอะไรที่แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้หรือว่าทำด้วยสเตนเลสหรือว่าอะไรก็ตามก็คือลักษณะนามก็คือโล่งค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายแล้วก็ผลไม้ทั้งหลายแล้วอันไหนที่แบบลักษณะลูกกลมๆนะคะอย่างเช่นแบบอัญมณีนะที่พม่าเนี่ยอัญมณีเยอะก็อัญมณีเพชรนะพลอยมุกที่แบบกลมๆทั้งหลายเนี่ยล้มหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำว่าล้มเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างต่อไปเนี่ยเรามาดูเสื้อเสื้อเนี่ยอันนี้มีเสื้อ1ตัวนะ1ตัวของภาษาพม่าเนี่ยตะเถนะเอ็งจีตะเถนะฮะถ้าหาว่าเป็นผ้าถุงเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็ไปซื้อผ้าถุงกันเยอะใช่มั้ยผ้าถุงหรือว่าสลงเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะนามว่าเถนะตะเถเอ็งจีตะเถทำไมตะเถถ้าหาว่าเป็นท่านชุดเนี่ยเมื่อกี้นี่พูดว่าอะไรนะทรงใช่ไหมคะก็ท่านชุดท่านเสื้อท่านผ้าถุงเนี่ยเราก็เรียกว่าทรงค่ะนะอันไหนที่เป็นชุดชุดเราก็เรียกว่าเป็นทรงนะคะถ้าอย่างนั้นบะหมี่หนึ่งชามบะหมี่แห้งหรือบะหมี่น้ำหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยจะว่ายังไงนะหนึ่งชามหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยก็คือเราเรียกว่าดับเบิ้ลนะบะหมี่ดับเบิ้ลข้าวสวยดับเบิ้ลนะคะถ้าหาว่าเป็นรถยนต์นะรถยนต์ก็คือ the Z ค่ะนะอย่างเช่นรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องบินเรือนะที่แบบเครื่องไหวได้รถยนต์ที่เครื่องไหวได้เราก็เรียกว่า the Z นะคะ the Z นะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราไปไหว้เจดีย์ชวยตะกงใช่ไหมคะถ้าอย่างงานเจดีย์ชวยตะกงเนี่ยเราเรียกว่าลักษณะนามอะไรบ้างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปนะเจดีย์องค์ต่างๆเนี่ยก็เราก็เรียกว่าเป็นสูค่ะนะคะสูเจดีย์ชวยตะกงแต่สูนะพระพุทธรูปหนึ่งองค์ก็คือสูเหมือนกันนะคะถ้าเป็นพระล่ะคะพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นดับบานะคะดับบานับบานะแม้แต่สามัญเองก็ตามนะคะเรียกว่าดับบาสำคัญที่สุดก็คือคนล่ะกี่คนนะคะหนึ่งคนสองคนเนี่ยเราก็เรียกว่าตะเย่าในเย่านะคะเย่าตะเย่าในเย่านะคะพระพุทธรูปก็คือตะสูถ้าเป็นพระสงฆ์บาถ้าเป็นคนก็คือตะเย่านะคะตัวนี้เรารู้ลักษณะนามกันแล้วนะคะก็ต่อไปเนี่ยเรามาใช้ลักษณะนามกับการซื้อ สินค้าเนี่ยเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะถ้าเราถามราคาสินค้าของเขาก็คือเราไปถามว่าโอ้เราจะซื้อไม้ตนาคานี้นะคะก็ดาเปเล่าเลเราถามว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองค่ะดาเปเล่าเลแปลว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลแม่ค้าก็เลยถามเบลตอบว่า300จัดตรงยาจะนะตรงยาจะตะคุตรงยาหรือว่าตะดงตรงยาเขาก็จะพูดอย่างนั้นนะคะตะดงตรงยา1ชิ้น300นะก็คือชิ้นละ300นั่นเองเราก็เลยถามเขาว่าลดหน่อยไหมนะชอบาโอนะลดหน่อยนะชอบาโอแม่ค้าก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะนะไม่ได้ก็คือไม่ย่าบาบูไม่ย่าบาบูถ้าเราจะเอาเราก็บอกว่าดาตะคุอยู่เมหรือว่าดาตะโตอยู่เมนะก็เราก็เลยให้เงินไปนะให้เงินยื่นให้ไปก็แม่ค้าก็บอกว่าเจซูเบเนาะนะเจซูเบเนาะแปลว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากก็เราก็บอกว่าย่าบาเดไม่เป็นไรเราก็บอกย่าบาเดไม่เป็นไรนะคุณพม่าบอกว่าย่าบาเดย่าบานี้เราได้เงินบ่อยใช่ไหมคะก็รีเบอันนี้ก็คือไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็ลักษณะนามเราก็จำนิดนึงละกันเนาะ
2: ดีเอ็นจีตะแทเบลောက်แล
3: ตะแท2000คว่บา
2: โชว์ลุยามะล่ะ
3: 2300ยามะ
2: 2000อติยอไม่อยากปูล่ะ
3: ไม่อยากลุบา
2: แน่ๆช่อบาง
3: 2200เนี่ยอยู่ตั๋วบา
2: เจซูเบเนาะ

0: ประเทศพม่าเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่รวบรวมคนหลากหลายเชื้อชาติไว้ด้วยกันเกือบ70เชื้อชาติมีภาษาหลักและภาษาท้องถิ่นถึง242ภาษาแต่ประชากรมากกว่า 90% รวมใจกันนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รัฐบาลพม่าประกาศให้เป็นศาสนาประจำชาติอีกด้วยชาวพม่านิยมสร้างพระพุทธรูปสร้างพระเจดีย์และสร้างวัดขนาดใหญ่ๆทั้งประเทศมีวัดทั้งสิ้นกว่า 45,000 วัดชาวพม่าจะเคร่งครัดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิตของชาวพม่าที่ชอบไปวัดนั่งสมาธิเลื่อมใสเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม
1: รายการวันนี้คงจะถูกใจนักช็อปทั้งหลายกันนะครับเมื่อรายการจบลงแล้วก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันให้คล่องนะครับไปพม่าคราวหน้าจะได้ต่อราคากับพ่อค้าแม่ค้ากันให้ตกใจกันไปเลยนะครับแต่ก็อย่าต่อมากจนเกินไปจนเขาไม่ขายของให้กันแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มิงกะลาบะสวัสดีเป็นภาษาพม่านะครับคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปพม่าโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ไปกับทัวร์หรือไปกับผู้ชำนาญพื้นที่ก็จะต้องเจอกับปัญหาเรื่องเส้นทางแม้จะเปิดแผนที่แล้วก็ตามก็ยังหาทางไปไม่เจอคราวนี้จะทำอย่างไรล่ะครับจะถามคนที่เดินไปเดินมาก็พูดกันไม่รู้เรื่องปัญหานี้จะหมดไปนะครับถ้าให้อาจารย์มิมิมาช่วยสอนเรื่องของการสอบถามเส้นทางกันนะครับอย่ารอช้าครับพบกับอาจารย์มิมิกันเลยดีกว่าครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามารู้จักการสอบถามเส้นทางนะคะก็ก่อนที่เรามารู้จักการที่จะถามเส้นทางเนี่ยเราก็ต้องควรรู้คำศัพท์สำคัญสำคัญก่อนนะคะอย่างเช่นใกล้ไกลนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมคะก็โอเคเราเริ่มกันนะคะใกล้แปลว่านี้เดนะใกล้แปลว่านี้เดไกลเวเดนะคะเวเดเลี้ยวซ้ายจะพูดยังไงนะเลี้ยวซ้ายก็คือเบกุยเบกุยอีกคำหนึ่งที่แบบเราพูดได้ก็คือเบชูนะชูหรือว่ากุ้ยนี่ก็คือเลี้ยวนั่นเองนะฮะเบกุ้ยหรือว่าเบชูนะฮะถ้าหาว่าเลี้ยวขวาเนียกุ้ยเนียกุ้ยเนียชูนะฮะเนียชูเนียต้องออกเสียงให้ดีๆนะคะเนียเสียงเนี่ยภาษาไทยไม่มีเลยค่ะนะคะเนียนะภาษาอังกฤษก็คือ ny เนื้อนั่นเองนะคะเนียกุ้ยเบกุ้ยเราไม่อยากเลี้ยวเราอยากไปตรงๆนะคะจะไปตรงๆก็คือเตะเตะตัวนะเตะเตะตัวเดดตัวก็คือตรงไปอ้าวพอถึงสี่แยกนะคะสี่แยกก็คือเราก็บอกว่าลาลีควาโซลาลีควาโซลาแปลว่าถนนลีควาแปลว่าสี่แยกนะคะโซแปลว่ามาเจอกันสี่ถนนด้านสี่ด้านเนี่ยมาเจอกันที่จุดหนึ่งนะคะก็เราก็เรียกว่าLà lê khoa sổ. Nó. Là lê khoa sổ. Ào. Sàm nhé. Mì khe sàm thần nôn. Mà chè gàn. Chà mê hả? Thần nôn đó. Sàm sen mà chè gàn. Có cụ. Là tông khoa sổ. Lào chăm đây mấy quá. Sì gặp sàm. Nó hả? Tông bè quá sàm. Có là tông khoa sổ. Nó hả?ถ้าหาว่าเราไปถึงไฟแดงนะพอถึงไฟแดงไฟแดงเรียกว่าอะไรมีป้ายมีป้ายนะฮะไฟแดงก็คือมีป้ายโอเคเราตอนนี้เรามาดูกันว่าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เราจะตรงไปหลังจากนั้นเราเลี้ยวขวาพอถึงไฟแดงเราก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเราจะพูดยังไงนะคะจากนี้เตะเตะตัวตรงไปหญ้ากุ้ยเลี้ยวขวาถึงไฟแดงเลี้ยวซ้ายมีป้ายยาวหญิงแบกุ้ยได้ไหมคะเตะเตะตัวหญ้ากุ้ยพอถึงไฟแดงมีป้ายยาวหญิงเลี้ยวซ้ายแบกุ้ยนะคะถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมก็บอกเส้นทางกับคนขับรถได้แล้วอย่างเช่นแบบเราอยากไปตลาดสก็อตนะคะเราก็ถามคนแท็กซี่ว่าสก็อตซีตัวเชนเดนะคะอย่าไปตลาดสก็อตนะสก็อตซี ตัวฉินเด

0: นะสกอร์ซีก็คือสถานที่ที่เราอยากไปใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแปลว่าไปเชนแปลว่าอยากไปต้องการไปนะสกอร์ซีตัวเชนเดเราพูดแค่นี้เลยค่ะนะคะถ้าหากว่าเราอยากไปที่โรงแรมนะเราก็เลยบอกชื่อโรงแรมนะคะตามด้วยโรงแรมเอาอย่างเช่นเทรดเดอร์โรงแรมเทรดเดอร์นะคะอยากไปโรงแรมเทรดเดอร์เราก็บอกว่าเทรดเดอร์โฮเทลตัวเชนเดเห็นไหมคะตัวเชนเดอยู่ด้านหลังสถานที่ที่เราอยากไปก็คือข้างหน้าไว้ข้างหน้าเอาตัวนี้พวกเราอยากไปที่เจดีย์ชวีเดโกจะไปยังไงใช่ไหมเราก็บอกคนขับว่าชวีเดโกพยาตัวเชนเดได้ไหมคะชวีเดโกพยาตัวเชนเดเอาตัวนี้เราอยากไปแอร์พอร์ตนะคะสนามบินลีเซตัวเชนเดลีเซตัวเชนเดเราอยากไปสนามบินต่อไปก็คือไปดูตัวอย่างนะคะ
1: จะใช่หรอสิสกอซีโกเบลูตัวยามาเลย
2: สกอซีโกเตะเดตัวแล้วลีกว่าส่งยังไงเบเบชูเตะเดเสียชาวตัวยาเบมาสีเด
1: เวลัย
2: ตัวเราเวบาร์เดบัสกาซีตัวยังปูเก้ามาเด
1: เจสุติมาเดชิน
2: ยาบาร์เด

0: การศึกษาในพม่ากระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาของประเทศใช้ระบบการศึกษาเป็นระบบ542คือประถมศึกษา5ปีแยกเป็นอนุบาล1ปีและประถม4ปีมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย2ปีและอาชีวศึกษา 1-3 ปีอุดมศึกษา 4-6 ปีการเรียนการสอนของพม่ายังเน้นการท่องจำคือท่องทุกตัวอักษรท่องทั้งหน้าและทั้งเล่มแต่เรียนหนักกว่าเด็กไทยมากและโรงเรียนของพม่าจะเรียนแค่ครึ่งวันเท่านั้นสำหรับชุดนักเรียนเป็นเสื้อเชื้อสีขาวและสโลงสีเขียวอ่อนๆเป็นการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยน่ารักและแสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศตนได้เป็นอย่างดี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการสอบถามเส้นทางกันไปแล้วนะครับคราวหน้าก็คงไม่ต้องพึ่งแผนที่ที่ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งงงนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันยากเกินไปก็ใช้ GPS นำทางน่าจะดีกว่าแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าการที่เราได้พบปะพูดคุยกับผู้คนอื่นๆโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและได้เห็นถึงความน่ารักของพวกเขาผ่านจากการพูดคุยนี่แหละนะครับอย่ากลัวที่จะเปิดรับสิ่งใหม่เพราะคุณอาจจะได้ความประทับใจที่ไม่รู้ลืมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ในยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมเพื่อยึดครองแหล่งทรัพยากรและกวาดต้อนแรงงานชาวรัสเซียได้ขนานนามทะเลสาบลึกลับในทุ่งน้ำแข็งห่างไกลนี้ว่าดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียที่นี่เป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ในสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งซ่อนตัวอย่างเงียบๆจากโลกภายนอกอยู่นานหลายล้านปีกระทั่งกองทัพของจักรวรรดิรัสเซียได้ญาตรามาผนวกดินแดนทางตะวันตกและไซบีเรียเข้าด้วยกันก่อนจะสร้างเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายคนและทรัพยากรบนหมอนไม้รถไฟรอบทะเลสาบเหตุนี้ทำให้ความงดงามของดวงตาสีฟ้าได้ปรากฏโฉมสู่สายตาของผู้คนทั่วไปปัจจุบันที่นี่เปรียบดั่งสวรรค์ของนักเดินทางเป็นสถานที่แห่งความงามที่ผืนน้ำทุ่งหญ้าและป่าสนก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของเส้นทางที่ชวนให้ออกค้นหาด้วยว่าตามรายทางนั้นทิวทัศน์ความงามได้เปลี่ยนไปตามภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทริปนี้ทีมงานของเราได้รอนแรมอยู่ในทะเลสาบไบคอลเพื่อทำตัวให้กลมกลืนและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนและธรรมชาติก่อนจะขึ้นรถอูอาสพาหนะวินเทจออกตะลุยไปรอบเกาะโอคอนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งทะเลสาบที่ไม่ได้มีดีแค่ความงามของธรรมชาติหากแต่ยังคงถูกสงวนให้เป็นที่มั่นสุดท้ายของเหล่าหมอผีในเอเชียเหนือ

ไบคาร์ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียทะเลสาบไบคาร์ตั้งอยู่บนที่ราบทางทิศใต้ใกล้กับพรมแดนมองโกเลียมีจุดลึกสุด 1,640 เมตรเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการบรรจบของสายน้ำจากต้นน้ำบนเทือกเขาต่างๆซึ่งเรียงรายอยู่รอบทิศล้นเข้ามาจนเต็มรอยแยกของเปลือกโลกเมื่อ25ล้านปีที่แล้วแม้ขนาดของมันจะดูกระจิดลิดบนแผนที่แต่ที่แห่งนี้ก็เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ขนาดมหึมาของผืนน้ำกว่า 31,000 ตารางกิโลเมตรทำให้ภาพของผิวน้ำกับท้องฟ้าที่เรามองเห็นกลืนกันเหมือนผ้าใบสีครามสวยงามดั่งภาพวาดจนไม่อาจละสายตาได้ทันทีที่รถตู้พาทีมงานผ่านทางหลวงจากตัวเมืองเอียคุสมาส่งยังหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบชื่อลิสเวียนกาจากแผนที่ที่ปักหมุดปลายทางไว้บอกตำแหน่งให้รู้ว่าเรากำลังเดินทางเข้าใกล้ใจกลางทะเลสาบไบคาทุกขณะแม้ว่าจะไม่เห็นทะเลสาบไบคาด้วยสายตาที่ถนัดชัดแต่เราก็พอเห็นความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และวิถีชีวิตรอบทะเลสาบที่ได้รับการหล่อเลี้ยงอุ้มชูจากสภาพนิเวศโดยรอบของทะเลสาบแห่งนี้เส้นทางที่เข้าถึงทะเลสาบไบคานั้นทำได้หลายทิศทางแต่เส้นทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือเส้นทางที่ต้องผ่านหมู่บ้านลิสเวียนกาแม้จะเป็นแค่ทางผ่านแต่หมู่บ้านเล็กๆอย่างลิสเวนกาก็กลับละลานตาไปด้วยความหลากหลายของสินค้าและคนต่างถิ่นที่มาจับจ่ายหาของที่ระลึกแปลกๆจากทะเลสาบไบคานหรือเมนูอาหารจากท้องถิ่นที่หากินไม่ได้จากที่ไหน

0: Here you can see ongons. Those are buryat amulets. They are depicting different gods. For example, some of them are Burhan. Burhan, that's the god of Baikal Lake. And here you can see very interesting thing. That's the indicator. You put it over the door, and when people are coming, it's turning one side or another one. And by this indicator, you can know whether the person is a good one and brings only the best things to your house, or whether you should be aware.
1: ไม่ไกลจากตลาดมากนักมีบ้านพักครอบครัวออซิพอปที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่าเรโทรพาร์คหญิงสาวที่เราเอ่ยปากทักและต้อนรับเราอย่างอบอุ่นได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของหมู่บ้านที่ถูกเปลี่ยนผ่านตามกาลเวลาน่าเสียดายที่ภาพเก่าๆของคนต่างถิ่นซึ่งตื่นเต้นกับเรื่องเล่าจากผืนน้ำและการค้าชาอันมั่งคั่งได้กลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันหวนกลับความเจริญของทางรถไฟและถนนที่ตัดเข้ามาได้กบกลืนภาพชุมชนโบราณแทนที่ด้วยหมู่บ้านที่วางตัวตามแนวของเส้นทางคมนาคมที่เกิดขึ้นทีหลังหน้าบ้านของพวกเขาได้เปิดต้อนรับผู้มาเยือนที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายแต่บางหลังก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางวิถีเรียบง่ายที่ยังคงสัมผัสได้หากคุณมีเวลาพอที่จะเดินซอกแซกลึกเข้าไป
2: Tворческая мастерская была основана 17 лет назад.
3: Вот сейчас больше туристов приходят или...
2: Да, туристов стало больше, потому что за 17 лет о нас много кто узнал. Рекламу мы не делаем, потому что это даже затрудняет сказать. Бизнесом сложно называть. Здесь что-то вроде выставки. Люди друг другу рассказывают это как рекомендации. И они приходят посмотреть.
3: Сейчас все больше туристов, и они вот...
2: Ну, я бы не сказала, что вот прямо с каждым годом все больше и больше. Несколько лет вот рост количества туристов остановился и на том же уровне держится. Чтобы что-то изменилось последние, ну, года три, я как-то не скажу. Ну, конечно, изменилось. Сейчас очень много построилось новых зданий, и жилых домов, и гостиниц. Да, изменилось. Очень много застроек новых.
1: กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางการเดินทางที่ยาวไกลก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นบททดสอบที่ต้องแลกมาด้วยความอดทนรอคอยเข้าสู่เส้นทางที่ธรรมชาติอัศจรรย์สู่เกาะโอคอนหัวใจของทะเลสาบไบคาลณท่าเทียบเรือของหมู่บ้านริสเวนกาเราเปลี่ยนพาหนะจากทางบกสู่ทางน้ำเหมือนว่ากำลังมุ่งหน้าสู่ใจกลางของดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียการใช้ชีวิตอยู่บนเรือ 2-3 วันอาจทำให้เรารู้จักไบคาลมากกว่าเดิม

0: ทะเลสาบใบขาวได้ถูกห่มคลุมด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลการชื่นชมธรรมชาติในเวลานี้จึงเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่ผืนน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งและทั่วบริเวณนี้ก็จะขาวโพลนดังฤาษีจำศีลสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ที่ตั้งอยู่ริมน้ำก็พาเรากลับสู่โลกความจริงอีกครั้งทางรถไฟและอุโมงค์ลอดริมทะเลสาบได้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1902คือส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายทรานไซบีเรียที่รัฐบาลรัสเซียสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองสำคัญต่างๆทะเลสาบไบคาวเป็นประการธรรมชาติที่เกือบทำให้ความพยายามในการเชื่อมรัสเซียตะวันตกและตะวันออกกลายเป็นแค่ความฝันเพราะต้องทำทางวิ่งรอบทะเลสาบซึ่งเต็มไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยากต่อการตัดทางรถไฟที่ต้องใช้ระยะทางกว่า640กิโลเมตร
1: Without this connection, without the Circumbaikal line, with the Baikal Lake is a huge obstacle. So our Tsar said, it doesn't matter, it's impossible to build here the railroad, it should be built.And in 1902, they started the construction. Of course, at first they surveyed the place and they started the construction and they had to build 39 tunnels and 57 bridges. And in all Russia, we had not a single tunnel. But for this very short section of the railroad, only 90 kilometers, we have 39 tunnels. Yeah, so we call this section of the railroad.Golden buckle on the steel belt of Russia because, well, first it connected two sections of the railroad, finished it, yeah. And the second thing, well, why it's golden? It was very expensive. 1 kilometer of Circumbaikal railroad cost the 100 kilometers of common railroad, yeah. And of course, it was called golden because it is so beautiful.You're always near the lake, you're always enjoying this amazing view.
0: ชีวิตบนเรือไม่ได้ลอยลำอ้างว้างอย่างที่คิดบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเกิดขึ้นในทุกครั้งที่เราได้มองเห็นวิถีชีวิตริมน้ำที่เคลื่อนไปบางทีความเงียบสงบในบางเวลาก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ทะเลสาบไบคาวให้เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกไปตามแสงแห่งวันคืนคนถิ่นนี้คงคุ้นเคยกับภาพเหล่านี้แต่ก็คงทำใจได้ยากเช่นกันเมื่อรู้ว่าความเจริญจากการท่องเที่ยวและการพัฒนากำลังจะทำให้ที่นี่กลายเป็นถิ่นแสนงามที่อาจถูกทำให้บอบช้ำเข้าสักวันหนึ่ง
2: Ну, начал я работать по той причине, что у меня отец капитан. Начал работать поваром я примерно лет 5 назад профессионально. Работаю в ресторанах в основном, получается, в летний период, то есть когда открытие навигации Байкал, у нас лед сходит, начинаю работать на кораблях. Ну, вообще мне эта профессия нравится, я как бы с самого детства начинал готовить, что дома, по гостям ездил и... То есть набирал свой навык в ресторанах.

0: непосредственно были у меня свои учителя, которые обучали меня всему, также обучали меня в основном азиатской кухне. Ну и как бы вот получилось. А на корабле я, получаюсь, уже 5 лет. 5 лет как по Байкалу.
1: ที่ปลายทางของเราบนเกาะโอคอนรถตู้อูอาสสัญชาติรัสเซียพาณะสมบุกสมบันได้พาเรามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านกลางเกาะที่ชื่อว่าคูเชียซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่ออกไปราว40กิโลเมตรแม้รถอูอาสจะสามารถพาเราบุกตะลุยไปได้ทุกสภาพภูมิประเทศแต่ทว่าการขับรถบนเกาะโอคอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคนขับจะต้องจดจำเส้นทางด้วยประสบการณ์ที่ไม่มีป้ายบอกทางใดๆชี้นำในขณะที่รถของเราวิ่งไปบนถนนดินอันครุขระซึ่งเป็นทางเส้นเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆบนเกาะที่หมู่บ้านคูเชียซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดบนเกาะโอคอนเราได้พบกับบรรยากาศของการกระชับมิตรด้วยเกมกีฬาทีมหนึ่งเป็นแรงงานจากอุซเบกิสถานและอีกทีมเป็นของเจ้าถิ่นที่ต่างก็มีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตชักนำให้มาอยู่ร่วมกันบนเกาะแห่งนี
2: ้ we have guests from Uzbekistan. They working hereSo they like to play football, and they always call me to organize some game between our school and with them. So they are very strong side because in Uzbekistan they have very good football. So we play like friendly games. Sometimes they win, sometimes we win.
3: So you are a teacher at school?
2: I'm not a teacher. I'm doing like charity foundation.So I have a charity foundation for more than 10 years. I organize football and make this development. So I find equipment, all the stuff. And we also had a guy from Thailand last year. He's from Chiang Mai. He was staying for a long time here. He's an artist. So my friend of mine, and we play football. He even on the snow. So for the Thai guy from Chiang Mai, it was a big experience.
1: บนชัยภูมิที่ดีที่สุดบนเกาะโอคอนตรงแหลมเบอร์ฮานมองเห็นทะเลสาบได้กว้างสุดลูกหูลูกตาเสาไม้กว่า10 ต้นยังคงตั้งอยู่ตรงนั้นมานานนับ100 ปีที่นี่เป็นลานพิธีกรรมของชุมชนที่ยังคงความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติด้วยเหตุผลทางจิตวิญญาณชามานหรือหมอผีผู้เชื่อมโยงมนุษย์และวิญญาณในธรรมชาติซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าเกาะโอคอนแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งทะเลสาบ
4: Local people believe that on the top of Shaman Rock there is a spiritual palace of the owner of Alhon Island, the mightiest god Hute Babai. And they are not supposed to bother the mightiest god even when they had to goby the place, by horse, they would come down from the horseback and wrap the hooves of the horse with leather, not to disturb the mightiest god.
1: จากแหลมเบอร์ฮานเรายังคงเดินทางอยู่บนเกาะโอคอนบนเส้นทางที่ต้องผ่านทั้งทุ่งหญ้าและป่าสนจุดหมายของเราในวันนี้คืออ่าวทางเหนือของเกาะแต่การเดินทางไปบนเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากและห่างไกลเสบียงเดินทางคือปัจจัยที่ต้องเตรียมไว้ระหว่างทางที่ไม่มีอะไรจะให้แวะพักหรือจับจ่ายใช้สอย

0: ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเป้าหมายของเราที่เพลสชานายาจุดหมายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเกาะโอคอนก็เริ่มเป็นที่คุ้นหูของนักเดินทางเพลสชานายาก็เป็นหนึ่งในจุดแวะพักที่คนมักหวนหาเรื่องราวของโรงงานปลาแห่งค่ายกูลักที่ถูกห้อมล้อมด้วยปราการธรรมชาติอีกชั้นณที่แห่งนี
1: ้ Just before the revolution people wanted to make Arnold Horn Island huge natural prison because it was pretty isolated by very cold water of Baikal Lake.But then the revolution started, and all these plans were forgotten for many years. Only in 1930, the prison actually was opened here, but not the proper prison, but just a settlement for the exiled people. And they were living here in a little settlement. They were fishing, and they were either smoking the fish.A can in it, or salt in it in big barrels, or they keep it just fresh and were freezing it fresh. For freezing, they used Baikal ice because electricity came to Al Horn Island only like 10 years ago. Before that, people in the best case would use only diesel power generators.
0: แม้หมู่บ้านคูเชียจะเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายอย่างร้านค้าและโฮมสเตย์แต่สำหรับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่รอบนอกการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะโอคอนอันห่างไกลล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นชินมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้ามาทีหลังแม้ว่าความทันสมัยจะสร้างความแปลกประหลาดต่อชาวบ้านแต่มันก็คืบคลานมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตราบใดที่วิถีทางทำมาหากินดั้งเดิมยังไม่ถูกทำลายไปมากนักนาตาเลียคนนำทางของเราพาเราเข้าไปในหมู่บ้านคูเชียแนะนำให้เรารู้จักกับคุณสเวตลานาชาวบ้านเชื้อสายบูเลียตมองโกเลียที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้นานกว่า20ปี
2: Dвухтысячно электричество бывало по утрам давали и вечерами давали на два часа. Утром дадут на два часа, если это зимой.
3: Это генераторы, да?
2: Да, от генератора, от дизельного генератора. И давали вечером, ну, тоже где-то на 2-3 часа. Если зимнее время, это могло быть 3, даже иногда 4 часа. А только ограничение было, можно было включать только лампочку и телевизор. За место холодильников использовали подвалы со льдом.
1: So instead of refrigerators, they would put some ice in the basement and use it instead of refrigerator.
2: Лёд в подвалы завозили в марте или в феврале или в марте, чтобы он там хорошо. Телевизор можно было сказать, что мы в это время телевизор, что потому что даже можно сказать, что по этой причине у меня.Так сложилось, что многие фильмы я не видела. Стараемся мы использовать стиральные порошки фирмы Amway, потому что это экологически чистые, да, или хозяйственным мылом пользуемся. Мы сами блюдим, так скажем, за экологию, потому что
3: кто? Я тоже пользуюсь
2: кто же, если не я, да, так не могу, чем не есть.
0: บทสนทนาระหว่างกันได้สร้างมิตรไมตรีให้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆสเวตลานาชักชวนพวกเราไปที่บ้านของเธอบ้านของสเวตลานาอยู่ห่างจากห้องสมุดในคูเชีย

ที่เธอทำงานอยู่ราว15กิโลเมตรสวีทลาน่ามีอาชีพประจำแต่ก็ยังมีฝูงสัตว์ที่เลี้ยงไว้แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติเดินเลาะเล็มหญ้าอยู่ไม่ไกลจากที่พักขนาดของตัวบ้านก็ไม่ได้ใหญ่อะไรรั้วไม้ที่ถูกล้อมไว้อย่างกว้างๆเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามาทำร้ายในเวลากลางคืนและจะมีมุมหนึ่งของบ้านที่ถูกสร้างเป็นมุมสวนครัวเอาไว้ปลูกผักเล็กๆน้อย

ก่อนที่พระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าและเมฆหมอกจะลอยต่ำมาบดบังภูเขาอีกครั้งค่ำคืนของดินแดนในความฝันไม่ต่างอะไรจากยามตื่นที่ได้เห็นภาพความจริงที่สัมผัสได้จากทะเลสาบไบคานแห่งนี้พรุ่งนี้เช้าเรือข้ามฟากจะพาเรากลับไปยังอีร์คุตสค์เพื่อมุ่งหน้าสู่อีกหนึ่งเรื่องราวระหว่างชนเผ่าที่ถูกทะเลสาบไบคานขั้นกลางซึ่งทำให้พวกเขามีวิถีเฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของความเชื่อศรัทธาและความเกี่ยวดองทางชาติพันธุ์กับเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกว่าติดตามเรื่องราวของชนเผ่าบูเรียตผู้สืบสายเลือดมองโกและกลุ่มความเชื่อเก่าในเมืองใกล้พรมแดนมองโกเลียในเมืองอูลันอูเดในตอนต่อไปครับ

ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: หัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านไปติดจะสมุบบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได้
4: ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
4: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบนะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึก

0: ก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
1: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
0: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปัญจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
0: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
2: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
3: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
2: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงหมายถึงเจ้านั่นแหละ
0: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
2: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: หา
2: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
0: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
2: ไม่ทันเห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
1: แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
0: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
0: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
2: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
2: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
2: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
0: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
2: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
2: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้อง

0: ลายของเรื่องให้ได
1: ้เอ๋ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
0: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
1: ขอบคุณขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
3: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
1: ถามข้าและข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระ

0: นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกข์โศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอันดราสบาลินบากาแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประ

เทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเฉานครไหโขด้วยอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th อันหนึ่งในเวลา 11:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรี

เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียมเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปีวันนี้ณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปี23สิงหาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหาคม2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยตลอดระยะเวลา63ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศไปแล้วกว่า6ล้านครอบครัวจำนวนกว่า19ล้านคนและมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ67แห่งสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Light Creators ราชประชาซุปตาติดเลนได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ3คนมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยมซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546สำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี259คนในจำนวนนั้นได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 40คนและเกียรตินิยมอันดับ2 33คนมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยวันนี้ประธานในพิธีได้มอบทุนพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงรวม47คนรวมเงินพระราชทานจำนวน 1,260,000 บาททั้งนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไป
ยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทมั่นสกลการเกษตรจำกัดและบริษัทอินฟินิตี้แอนด์โปรดักต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีสุดารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอุทกเขตศรีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามและวัดจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับประกรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีพระเอกรัตน์ปัญญาพระโนและคณะบริษัทมาลัยพันธ์จำกัดนายอภิเชษเกตกรและคณะนางสำอางเจตสมมาและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเพิ่มประยูนและครอบครัวสุนทรชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดบางบัวกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดบ้านโป่งวัดเนกขมารามและวัดหนองเสือจากจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยสมาคมชาวพะเยาพร้อมท่านผู้หญิงสุนามันประณิตและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดประชานิมิตวัดสิริมงคลวัดเกาะแก้ววนารามวัดพุทธมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยรวมทั้งวัดหนองบัวน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์รวม10รูปสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นเอราวัณธุรกิจสินทรัพย์จำกัดบริษัทพิรมรัตน์ลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังและองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังโรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์พร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะพาไปตอนนั้นทีสิ

ในหลวงรัชกาลที่5นี่

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: เปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ไม่ไ
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: างธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่ายังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
2: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
2: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าตมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
2: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปูครับDLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
2: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
1: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
2: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อ
2: ัน
1: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
2: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้ๆๆๆๆงั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ

0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
1: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so alive มากมากวิเนี่ยอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลยชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัก
2: แกะสลัก
4: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
4: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม Cheers
3: เหมือนลาบ
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
4: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
4: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพยาอย่างนะคะคือมาจากโคลาทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลาย

0: ศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice. Incredible.
1: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
1: be eating,
2: right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是始于在家大和每个角落里都能找到的味道。
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยนิเชีย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: The air in our city is cleaner than other places. Maybe it's because we have more trees and there are less cars on the road.
1: Yeah, but you know, water pollution is also an issue as well. Mm. On the other day, I've seen this news on TV about a turtle that died and it washed up on the beach and had its stomach full of plastic.
0: That's terrible.
1: So that's why a lot of countries have been starting this campaign against single-use plastic bags so that the plastic bags don't end up in the ocean.
0: That's right. And animals in the ocean eat it, mistaking it for food, especially turtles, and die as a result.
1: That's why it's important to use reusable shopping bags or reduce the use of plastic bags so you can reduce the plastic waste in the ocean.
0: Well, I already do both of those things, so I'm doing my part to help the environment and the animals in it.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำว่าสวัสดีในภาษาลาวใช้ว่าสบายดีนะคะการรู้แค่เพียงว่าสบายดีอย่างเดียววันนี้คงไม่พอแล้วค่ะเพราะเราจะเปิดประตูก้าวไปสู่ลาวเราควรจะรู้คำศัพท์มากกว่านั้นนะคะในช่วงนี้ของเราเป็นช่วงแรกเราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เรียนรู้กันและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำค่ะและการประสมอักษรด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวได้บ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในหมวดวันนี้นะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเจ็บป่วยค่ะในเมืองลาวต้องรู้จักนะคะคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ค่ะคำแรกเลยนะคะยาพื้นเมืองยาพื้นเมืองหมายถึงยาสมุนไพรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบงมะติบงมะติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องเข้าไปถึงโรงพยาบาลค่ะและไปพบคุณหมอนะคะถึงจะให้คุณหมอวินิจฉัยโรคหรือใช้ว่าบงมะติค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอาการอีกอาการนึงค่ะที่อาจจะเป็นปัญหานะคะถ้าเราเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าเกิดอาการนี้เกิดก็คงจะเที่ยวไม่สนุกแล้วค่ะคำว่าบอทายบอทายหมายถึงท้องผูกค่ะคุณผู้ชมจำไว้นะคะท้องผูกใช้ว่าบอทายจะได้บอกคุณหมอได้ถูกต้องไงคะไปต่อนะคะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดหมายถึงไม่เจ็บไม่ปวดค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเจ็บในภาษาลาวหมายถึงปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำแปลว่าดื่มแทนน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้อนตามตนตามตัวห้อนตามตนตามตัวเป็นสำนวนนะคะหมายถึงร้อนไปทั่วร่างกายเลยค่ะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนี้นะคะต้องรู้จักไว้ค่ะน้ำเมาน้ำเมาในภาษาลาวหมายถึงเครื่องดื่มที่มีผสมแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะมีหลากหลายคำเลยนะคะที่น่ารักค่ะฟังแล้วนะคะก็เห็นภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมคำนะคะเรามีหลากหลายคำที่เป็นตัวอย่างนะคะแต่เราจะใช้คำศัพท์เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะมาเป็นตัวอย่างในการผสมคำค่ะถ้าผสมคำได้คุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะมาผสมคำได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎ2ข้อค่ะที่เป็นข้อควรจำนะคะคุณผู้ชมจะได้อ่านภาษาลาวหรือเขียนภาษาลาวได้อย่างถูกต้องค่ะกฎข้อที่1 นะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าสะกดตรงตัวแปลว่าสะกดตรงตามมาตราค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยแม่กดก็ใช้ดอเด็กค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลก็ใช้นอหนูนั่นเองนะคะแต่ดอเด็กกับนอหนูในภาษาลาวเรียกไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะส่วนกฎข้อที่2ค่ะคุณผู้ชมคือการใช้รูปสระทุกพยางค์ค่ะการใช้รูปสระทุกพยางค์หมายความว่าถ้าคุณผู้ชมออกเสียงคำเป็น3พยางค์คุณผู้ชมก็ต้องใช้รูปสระทั้ง3พยางค์ค่ะคุณผู้ชมกฎง่ายๆเพียง2ข้อนะคะในวันนี้ทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเราลองมารู้จักกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันนะคะจากคำศัพท์คำนี้ค่ะหยาพื้นเมืองหยาพื้นเมืองคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกนะคะคือคำนี้ค่ะยอหยาค่ะคุณผู้ชมยอหยาค่ะยอหยาในที่นี้นะคะ หางยาวค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวขึ้นไปมีกฎข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะยอหยาตัวนี้ใช้แทนออ่างกับยอยักษ์ในภาษาไทยค่ะหมายความว่าถ้าภาษาไทยเขียนคำว่าออ่างกับยอยักษ์นำมาก่อนนะคะมี4คำค่ะยาอยู่อย่างอยากในภาษาไทยคุณผู้ชม

ถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาลาวก็เปลี่ยนโดยใช้ยอหยาตัวเดียวก็จบเรื่องเลยค่ะหางยาวขึ้นไปนะคะตัวนี้คือยอหยาค่ะออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะใส่สระอาค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะสระอามีหัวค่ะจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะไปต่อค่ะคำว่าพื้นนะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าพอพูค่ะคุณผู้ชมน่ารักไหมคะพอพูหมายถึงภูเขาค่ะจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปหางตรงกลางนะคะจนจรดบรรทัดแล้วก็ย้อนลงมาแล้วปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้พ่อผู้หรือพอพานในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกข้อสังเกตค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะไปพบตัวพิมพ์นะคะที่นะคะอาจจะสับสนกันน่อนกกับหม้อแมวนะคะคุณผู้ชมต้องสังเกตประเด็นนี้ค่ะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะนะคะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปค่ะเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนสระอือนะคะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะใช้เหมือนรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างนะคะรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างใส่จุดค่ะกลายเป็นสระอือในภาษาลาวปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับการสะกดในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าเมืองก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมได้สระเอือแล้วใช่ไหมคะสระเอือค่ะสระเอเริ่มต้นนะคะบวกด้วยออโอค่ะออโอเขียนจากด้านล่างนะคะหางไม่ออกนะคะอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะแล้วก็ปิดด้วยสระเอือค่ะอยู่ด้านบนค่ะสระเอืออยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นสระเอบวกออโอบวกสระเอือกลายเป็นสระเอือค่ะเมื่อเราจะเขียนคำว่าเมืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะอย่าสับสนกับนอนกนะคะหัวอยู่ด้านล่างเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวสะกดตัวนี้ค่ะงองัวงองัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะเริ่มต้นค่ะหมุนหัวจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะอันนี้คืององัวหรืององูเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าหยาพื้นเมืองค่ะไปต่อนะคะบุงมติบุงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อลดรูปมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏนะคะภาษาไทยจะใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันค่ะถ้าเราจะเขียนคำว่าบ่งเราก็จะใช้บอใบไม้และงองูค่ะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดเราก็จะใช้ไม้กุ๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม้กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะไม้กุ๋งค่ะเวลาจำนะคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม้กุ๋งหัวลงค่ะคือคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนค่ะอันนี้คือไม้กุ๋งนะคะใช้ในตำแหน่งสระอกลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะคะบวกเพยัญชนะต้นให้หน่อยสิคะคุณผู้ชมคะบอแบ้ค่ะบอแบ้ค่ะคือบอใบไม้นะคะใส่งองัวค่ะหางยาวจำได้แล้วใช่ไหมคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนไทยค่ะส่วนคำว่ามติมติมี2พยางค์ก็ต้องเขียนรูปสระทั้ง2พยางค์นะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนคะนี่ค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งปิดขึ้นไปใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมต้องใส่สระอะนะคะเพราะออกเสียงมะค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะติค่ะคุณผู้ชมคะต่อตาค่ะน่ารักนะคะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะต่อตานะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะใส่รูปสระอิไม่จรดกันนะคะเราก็จะอ่านได้ว่าบงมตินะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวค่ะสระอมี2รูปนะคะรูปแรกถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะคุณผู้ชมก็จะใช้เพียงนะคะอักษรตัวกลมๆค่ะนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในนะคะแค่นี้ก็จะเป็นสระอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าบอนะคะแบบไม่มีตัวสะกดเราก็จะใช้บอแบ้ค่ะจำได้ไหมคะบอแบ้นะคะ
สระอ้อค่ะกลม

ม้วนเดียวจบค่ะใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะบอนะคะคุณผู้ชมแปลว่าไม่ค่ะทายค่ะคุณผู้ชมทายค่ะถอถุงค่ะถอถุงเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะหัวเข้าจากด้านล่างหัวออกจากด้านบนค่ะลากหางลงมาค่ะคุณผู้ชมสระอานะคะม้วนหัวค่ะปิดท้ายด้วยย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเรียนรู้หยอหยาไปแล้วใช่ไหมคะหยอหยาหางยาวนะคะส่วนย่อยุ่งหางสั้นค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่ออกเสียงเนะนะคะเป็นภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมบอทายใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะแปลว่าท้องผูกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระเอาในภาษาลาวนะคะมี3สระค่ะบวกกันเป็นสระเอานะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องจำค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ต่างกันกับภาษาไทยนะคะสระเอาภาษาลาวค่ะเริ่มต้นที่สระเอค่ะนะคะแล้วก็มีสระอาม้วนหัวนะคะไม่กงค่ะคุณผู้ชมคะไม่กงหัวลงค่ะ3พยัญชนะนะคะขอโทษนะคะคุณผู้ชม3สระรวมกันถึงจะเป็นสระเอาค่ะบวกพยัญชนะต้นค่ะเป็นซอสร้างค่ะคุณผู้ชมซอสร้างค่ะหางยาวนะคะเราก็จะได้คำว่าเศร้าค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำต่อไปเจ็บนะคะเจ็บแปลว่าปวดค่ะสระเอะนะคะเขียนแบบนี้ค่ะสระเอะค่ะเริ่มต้นจากสระเอนะคะตัวต่อไปค่ะจอจอกค่ะเรียกว่าจอกจอกแปลว่าแก้วค่ะปิดท้ายด้วยนะคะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเขียนแบบนี้จะออกเสียงยาวเป็นเจ็บค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการอ่านเจ็บค่ะเสียงสั้นใส่ไม่กันค่ะนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะวิธีการจําจําไม่กันหันขึ้นค่ะไปต่อนะคะคําว่าเศร้าเราได้แล้วต่อไปปวดค่ะเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะปวดค่ะไปต่อค่ะป๋อป๋าค่ะวอวีค่ะตัวนี้เรียกว่าวอวีค่ะคุณผู้ชมหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะจำได้ไหมคะม้วนหัวข้างล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะอ่านคำนี้และเขียนคำนี้ได้ว่าเศร้าเจ็บเศร้าปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคำว่ากินหรือกินค่ะเริ่มต้นที่กอไก่นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะไก่มี2หัวค่ะหัวด้านนอกม้วนขึ้นไปด้านบนก็ยังอยู่นอกอยู่นะคะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ใส่สระอิค่ะกินค่ะคุณผู้ชมตางค่ะคุณผู้ชมคําว่าตางสะกดด้วยต่อตาค่ะสระอาม้วนนะคะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวค่ะหางยาวลงมาด้านล่างนะคะส่วนคำว่าน่ำถึงคนลาวจะออกเสียงสั้นเป็นน่ำนะคะแต่รูปเขียนก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะน่อนกค่ะไปต่อเลยนะคะด้านล่างค่ะขึ้นไปนะคะสระอำเหมือนไทยเลยค่ะนะคะสระอำเขียนเหมือนไทยค่ะและใส่รูปวรรณยุกต์โทคำนี้เราอ่านออกเสียงว่าน่ำค่ะนะคะซึ่งหมายถึงน้ำตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่านะคะน้ำเมาน้ำเมานะคะจะขออนุญาตคุณผู้ชมเลยไปเลยค่ะนะคะน้ำเมาค่ะคำว่าน้ำคุณผู้ชมได้แล้วใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำแล้วนะคะก็เริ่มเลยค่ะถ้าใครอยากจะลองเขียนสะกดด้วยตัวเองก็ได้นะคะก็คือนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะคำนี้น่าสนใจมากค่ะเป็นการทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างน่อนกและหม้อแมวค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะเริ่มเลยค่ะหมุนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะสระอำมีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวมีสระอำรูปเดียวนะคะเมื่อภาษาไทยต้องจัดการใช้รอเรือ2ตัวหรือรอหันนะคะเราก็จะกลายเป็นสระอำตัวเดียวในภาษาลาวค่ะเขียนง่ายใช่ไหมคะเริ่มเลยนะคะสระอำค่ะสระอาด้านล่างนะคะมีสระออยู่ข้างบนค่ะใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมจําคํานี้ได้หรือยังคะสระเอาค่ะสระเอาค่ะคุณผู้ชมคะมี3นะคะสระรวมกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระเอค่ะหมอแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนจากด้านล่างขึ้นไปแล้วลงมาอีกครั้งหนึ่ง

0: ด้านหลังค่ะบวกด้วยสระอาคุณผู้ชมคะอย่าลืมหัวสระอานะคะสระอาห้ามขาดหัวค่ะต้องมีหัวม้วนจากด้านบนนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะส่วนคนไทยอ่านได้แล้วค่ะคนลาวต้องมีสระองด้วยค่ะคุณผู้ชมสระองคืออะไรคะก็คือไม้กงนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะไม้กงจำยังไงดีคะไม้กงหัวลงค่ะคุณผู้ชมไม้กงหัวลงค่ะคนลาวนะคะมักจะล้อกันเล่นว่าสระองนะคะสระองก็คือไม้กงหัวลงนี่แหละซึ่งภาษาไทยไม่มีรูปสระโอลดรูปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกม่อแมวต่างกันตรงไหนคะ
1: ไปใส่มาใส
2: ่หาก็มาแต่ห้องหมอ
1: มีไผเป็นหยังคือต้องไปห้องหมอ
2: หลานไปยามพ่อแล้วนอนอยู่ห้องหมอหลายมื้อแล้ว
1: อ้าวคือบ่มีไผบอกเลยน้าก็บ่มีเวลาไปยามก็เลยบ่ฮู้ข่าวว่าแต่พ่อเพิ่นเป็นแนวใดเดพ่อเจ้าน่ะ
2: ไข้ขึ้นหลายแดแล้วย้อนว่าท่านหมอเพิ่นให้ยาถือกับพยาธิก่อนนี้ก็ปวดตามอาการอยู่เฮือนบ่ได้มาหาท่านหมอเถื่อ
1: โอ้ยเนาะทุกมื้อนี้ประเทศลาวเฮาก็พัฒนาด้านการรักษาหลายขึ้นเจ้าน่าจะพาเพิ่นมาหาหมอไวๆได้ปะไว้ดดแล้วจะบ่ฮู้อาการ
2: ก่อนสิมานี่แม่เพิ่นก็ต้มยาพื้นเมืองมาให้พ่อกินแต่ว่ามันก็ยังบ่เซา
1: แล้วท่านหมอบ่งมติว่าเป็นแนวใด
2: ยังบ่แจ้งต้องรอท่านหมอผู้ชำนาญการมากวดและบ่งมติอีก
1: น้าอยากฮู้ว่าอาการเพิ่นเป็นแนวใดตอนทำอิฐก่อนสิบ่สบาย
2: ทำอิฐก็บ่เป็นอย่างไรได้ล่ะแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ทายพอฮอดหลายมื้อท้องแล้วก็ปั้นและไข้ขึ้น
1: อันนั้นเป็นอาการทำอิฐของผู้ที่เป็นพยาธิตับเพิ่นมากินเหล้าแม่นบ
2: ่หลานก็บ่ฮู้คักดอกย้อนว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ใต้บ่ทันได้ขึ้นมาเวียงเทื่อ
1: ซั่นหว่าแล้วไผส่งข่าวให้ฮู้ล่ะ
2: น้องสาวของข้อย
1: น้าขอให้พ่อของเจ้าเซาเจ็บเซาป่วยไวๆเด้อไซเจ้าเจอยาต้มที่เจ้าให้หน้าต้มกินต่างน้ำได้บ
2: ่มันกระดุนแล้วได้เป็นแนวใดน่ากินแล้วเศร้าเจ็บท้องบ่ล่ะ
1: เศร้าแท้และที่เคยฮ้อนตามตนตามโตก็เศร้าคือกันขอบใจหลายๆเด้อที่แนะนำยาพื้นเมืองดีๆให้หน้า
2: แท้แล้วของบูฮานมันก็ยังมีไปจนฮอดทุกมื้อนี่เนาะ
1: น่าก็ว่าแนวนั้นแหละแต่บางเทื่อพวกเฮาก็ลืมมันไปเลย
2: น้าน้อยหลานต้องไปก่อนเด้อมื้อหน้าจึงคอยพบกันใหม่เนาะ
1: เออโชคดีและถามข่าวหาพี่น้องทางใต้น้ำได้เด้อ
2: เจ้าหลานสิบอกพี่น้องเฮาเด้อเราคือสิดีใจที่ได้ฮู้ข่าวหน้าคือกัน
1: แล้วไซก็เบิ่งแยงตัวเองน้ำเด้อน้ำเมาก็ลุลุดลงแน่เด้อ
2: เจ้าขอบใจเด้อน้าน้อย
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวข้างต้นพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ชมต้องอยู่กับเราในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เราจะมาทบทวนนะคะประโยคจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคำศัพท์หลายคำเลยนะคะที่น่าสนใจและคุณผู้ชมควรจะรู้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ไม่ยากค่ะเพียงแค่เรารู้จักสำนวนคำศัพท์นะคะและเราก็จะรู้จักและก็เข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังทันไหมคะหากอมาแต่ห้องหมอหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหากอหมายถึงเพิ่งจะค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าห้องหมอคุณผู้ชมพอจะเดาความหมายได้ใช่ไหมคะห้องหมอหมายถึงโรงพยาบาลค่ะ แต่คำว่าแต่ในที่นี้นะคะคำว่าแต่ในประโยคนี้นะคะหมายถึงจากค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำเชื่อมแตกต่างจากภาษาไทยค่ะภาษาลาวใช้คำว่าแต่ภาษาไทยใช้คำว่าจากค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ประโยคเดียวทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เยอะทีเดียวค่ะหาโกมาแต่ห้วงหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไข้ขึ้นหลายแดแล้วไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไข้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงข้อยังชั่วนั่นเองค่ะนะคะหลายค่ะแปลว่ามากค่ะส่วนคำลงท้ายที่แปลว่าแดนะคะคุณผู้ชมแปลได้หลากหลายค่ะอาจจะแปลว่าหน่อยแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้นะคะเรารวมกันกับคำว่าแดแล้วเป็นแล้วคำเดียวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายได้ล่ะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายได้ล่ะคุณผู้ชมคะหมายถึงจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะถ้าคุณผู้ชมนะคะแยกส่วนประกอบของประโยคได้รู้ว่าอะไรเป็นคำสร้อยอะไรเป็นกริยาและอะไรเป็นคำถามรวมถึงอะไรเป็นคำลงท้ายนะคะคนลาวก็จะแบ่งวรรคตอนในการอ่านนะคะที่ไม่เท่ากันถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วจะช่วยให้เราเข้าใจบทสนทนาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปพร้อมกันเลยนะคะแท้ๆหมายถึงจริงๆค่ะคำว่าก่อนะคะคุณผู้ชมหมายถึงก่อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าบอนะคะบอเป็นคำนะคะที่หมายถึงไม่ค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรนะคะคำว่าหลายค่ะจำได้ใช่ไหมคะคำว่าหลายแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมส่วนคำลงท้ายคำนี้ค่ะเดล่าเดล่าหมายถึงหรอกนะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการอ่านนะคะเราก็จะอ่านเพื่อให้คุณผู้ชมได้ฝึกค่ะแยกส่วนต่างๆของประโยคนะคะเป็นอ่านแบบนี้ค่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเดล่าแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเดล่าจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมาค่ะไปต่อนะคะหลานกะบอฮู้คักดอกหลานกะบอฮู้คักดอกคุณผู้ชมคะคำว่ากะนะคะใช้ว่าก็เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าบอคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่ารู้ก็คือหูค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าคักค่ะคุณผู้ชมคำนี้พบมากเลยนะคะในภาษาลาวค่ะจะแปลยังไงดีคะในบริบทนี้แปลว่ามากค่ะส่วนคำว่าดอกไม่ใช่เป็นดอกไม้นะคะแปลว่าหรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนะคะประธานส่วนกริยาส่วนขยายนะคะและส่วนลงท้ายมันก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวได้รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงค่ะว่าประโยคที่เราเรียนไปนะคะออกเสียงอย่างไรบ้างและมีความหมายอย่างไรคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะการออกเสียงภาษาลาวนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงอะไรคะหมายถึงคุณจะออกเสียงคำหนึ่งด้วยสำเนียงภาคเหนือค่ะอย่างหลวงพะบางนะคะหรือจะออกเสียงเวียงจันทน์อย่างภาคกลางค่ะหรือจะออกเสียงแบบลาวใต้จำปาสักนะคะก็ถือว่าเข้าใจความหมายซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงฝึกไปทีละหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะก็จะทำให้เข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นค่ะ
3: หลวงน้ำทาเป็นแขวงหนึ่งของภาคเหนือของลาวที่มีทั้งหมด6แขวงโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเมียนมาและประเทศจีนดังนั้นแขวงหลวงน้ำทานี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวด้วยโดยทิศเหนือติดกับประเทศจีนและทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาประชากรส่วนใหญ่ของแขวงนี้เป็นชาวไทลื้อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเชียงแขงหรือเชียงลาบซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไทลื้อมีพื้นที่ครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำโขงคือบริเวณเมืองยองรัชฉานประเทศเมียนมากับเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาของลาวครั้งเมื่อฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาในบริเวณนี้ จึงได้ตกลงกับอังกฤษแบ่งเมืองเชียงแข็งออกเป็น2ส่วนฝั่งขวาแม่น้ำโขงเป็นของอังกฤษส่วนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นของฝรั่งเศสทำให้พื้นที่แขวงหลวงน้ำทากลายเป็นส่วนหนึ่งของลาวในปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาวันนี้เป็นเมืองวัฒนธรรมไทยลื้อจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของลาวเมืองสำคัญ

ของแขวงนี้คือเมืองสิงห์ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางมาทางทิศเหนือระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเมื่อมาถึงเมืองสิงห์เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์โอบล้อมด้วยทิวเขามีสายน้ำยวนและมากคอยหล่อเลี้ยงอดีตเคยเป็นเมืองอู่

แวนตันส่วนใหญ่มักตั้งหมู่บ้านอยู่บนไหล่เขาและจะลงมาซื้อของในเมืองสิงห์กันทุกเช้าหากเดินทางมายังเมืองสิงห์แล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆได้ตามสะดวกเพราะแต่ละพื้นที่อยู่ไม่ไกลกันมากส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองสามารถเที่ยวครบได้ในวันเดียวโดยเฉพาะวัดวาอารามที่ยังคงกลิ่นอายของไทลื้อหลวงน้ำทาไม่ได้มีเฉพาะเมืองสิงห์เท่านั้นที่เป็นแหล่งดึงดูดผู้คนให้ไปเยี่ยมเยือนแต่หลวงน้ำทายังเป็นทางออกและเป็นประตูเข้าสู่ตอนบนของลาวและด้วยการมีมรดกทางวัฒนธรรมมีชนเผ่าไทลื้อที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีแม่น้ำและภูเขารอบเมืองและยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเมียนมาและจีนทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากหลวงพระบางมากนักจึงทำให้หลวงน้ำทาน่าจะเป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมในภาคเหนือของแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้และคงจะเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับอาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไป

0: ประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคงการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
0: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
1: ื่น
0: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
1: พลังงานทั้งนั้นเลย
0: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับ ก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
1: ่
0: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
1: ระแวงกันเอง
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได
1: ้
0: การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
1: ม
0: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
1: จากภายนอก
0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า คือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
1: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ หนึ่งเป็นของสิงคโปร์เกาะหนึ่งเป็นของมาเลเซียอีกเกาะหนึ่งต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดสันโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให
1: ้เข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมากดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยมีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะครับซึ่งตัวนี้เอง good governanceไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบหลักของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไง นี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเราตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามขวายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้น ก็มีการ

0: มันเขาเรียกเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะ
1: คร
0: ับที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับ แม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับ เดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อย
1: เลย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ้ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท้องของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือ

0: ความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
1: UN เนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างสังคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
1: มีตัวอย่างไหมครับ
0: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
1: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
0: ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
1: ง่ายดี
0: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้น
1: อ่
0: ะเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
1: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
0: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลย
1: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
0: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
1: ้
0: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ย เป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับ ทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุข อย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
1: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
0: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหคนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
1: ้ครับ
0: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับ
1: ครับ
0: มีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
1: ้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงนี้
0: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: ผลกระทบสังคมตามมาอ
0: ีกทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
1: ม
0: นะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบ

0: อินเทอร์เน็ตไอทีได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนด้วยเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได
1: ้
0: คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่เนี่ยจะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: น
0: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ค
0: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อ น้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
1: ครับ
0: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได
1: ้
0: ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี
0: ้โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหม
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ันลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพ่อปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหา
1: อ
0: ันนะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งพ่อปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณ ตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนเนี่ยอยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันทนายการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจึงเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศนึงวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีด้วยด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีท่านตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
0: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของศาลเอกอัครทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีท่านตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือนมาพบปะกับท่านตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคเอกชนไทยฟัง
0: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
1: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงไม่งั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้วและขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการฐานผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการฐานเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
0: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
1: ครับ
0: ก็ธุรกิจภาคเอกชนทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
1: ใช่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับ แล้วก็เวลาเข้ามาช้อปปิ้งก็จะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชกรุงต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
0: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
1: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
0: ครับ
1: เพราะงั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
0: พูดถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
1: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนนึงที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
0: ค่ะ
1: ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
0: น่าดีใจมากเลยที่ได้ยิน
1: แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับ

0: รัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังมีที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟนประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่งหน้าได
1: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
0: อ๋อแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
1: ค่ะ
0: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทองออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้แล้วเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะงั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
1: ้
0: ครับเพราะงั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
1: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
0: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศคนมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษีอากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
1: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
0: ครับ
1: คือในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นู่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
0: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกทูตเองในต่างประเทศนะก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นแล้วถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีละโครงการ2โครงการ
1: ก็ทำไปเองเลยไหมคะเนี่ย
0: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชิฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
1: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
0: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็ใช้คำว่า มุขมนตรีหรือ Chief Minister ซึ่ง Chief Minister เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
1: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปเขารู้สึกยังไงคะ
0: คือเขาคือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาส ที่คนของเขาภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีไม่มีใครเข้าไปหาเขาทุกวันง่ายๆอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
1: ับ ก็ถือเป็นมิติหนึ่งที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านก็คงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
0: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคเอกชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าที่พักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆเราจัดการให้หมดเลย
1: แล้วอย่าง
0: นี้เขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
1: แล้วอยู่ภาคเอกชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
0: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Center เราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
0: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
1: เพราะว่าแสดงว่าเปิดกว้าง
0: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
1: ค่ะก็คือพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเนี่ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาหอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปคำหาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลโก้พาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จนะเพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
1: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
0: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
1: ที่เมียนมาเนี่ย
0: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยเขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมัน มันไปซื้อหาไม่ได้

0: มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสนี้ในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
1: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
0: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
1: ้
0: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันดาเลย์สามเมืองใหญ
1: ่
0: ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทำที่โรงละครแห่งชาติ
1: สามแห่ง
0: สามเมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่างกุ้งเนปิดอแล้วก็มันดาเลย์จะมีการนำขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
1: ที่เมืองไทยเหรอ
0: ที่เมืองไทย
1: ข
0: นเนี่ยจะเป็นขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่ขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงการแสดงนี้จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
1: เมื่อไหร่นะครับพอจะบอก
0: น่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนายนนะครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
1: ใช่เลยค่ะ
0: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีอะไรหลายอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
1: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
1: ่ค่ะ
0: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรี
1: ค่ะ
0: นะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
1: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
0: ใช่อันนี้กำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอ กี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน คือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารนิเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
1: ค่ะถามนิดนึงพอท่านพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับสาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการ เดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
0: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทย
1: ค่ะ
0: อาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการ การเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมากอย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะเขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนัก
1: นะ
0: แล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
1: ค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
0: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสารทูตใน Facebook ของสารทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารสนเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
0: ก็เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
1: ่ะ
0: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
1: จากเมืองไทยเนี่ย
0: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐขยา
1: ที่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
0: ัฐขยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับการหนึ่งที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเราอยากจะไปเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอลมหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
1: เนปิดอลนี่คือเป็น
0: เมืองหลวง
1: ใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
0: นั่งรถไป5ชั่วโมง
1: ค่ะไปตั้งที่นั่นแล้วหมายถึงมีแผนที่จะดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
0: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายที่เขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
1: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
0: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคประชาชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
1: ค่ะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูต นักกุ้งย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลานให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 10บวก1อาเซียน
1: เอาล่ะเติมพลังเรียบร้อยพร้อมจะลุยประเทศต่อไปกันแล้วล่ะ
2: พลังเต็มถังเหมือนกันนะครับเอาล่ะเราจะไปประเทศไหนกันต่อดีอะเนซ่า
1: ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียน5ประเทศเราไปมาแล้ว4ประเทศมีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเพราะอย่างนั้นประเทศที่เราจะไปต่อไปก็คือ
2: ประเทศฟิลิปปินส
1: ์ใช่แล้ว
3: ไปกันเลย

0: นี่นี่ทริกกี้ตื่นได้แล้วเรามาถึงดาวโลกแล้วรีบลุกขึ้นมาทำรายงานได้แล้ว
1: น่าเบื่อจังเลยปิดทอมทั้งทีทำไมต้องมาทำรายงานด้วยอ่ะ
0: ก็เพราะเธอเอาแต่เล่นตลอดไม่ใช่หรือไงถึงต้องมารีบทำเอาตอนใกล้หมดเวลาแบบนี
1: ้เออแหมบ่นจริงๆเลยอ่ะไหนดาวเนี่ยนะเฮ้ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะรีบทำรายงานให้เสร็จดีกว่าง
0: ั้นก็นั่งดีๆรัดเข็มขัดเราจะลงไปกันแล้ว
2: ในที่สุดก็มาถึงประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศของผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็คอมมี่บอกว่ายานของอาซ่อมใกล้จะเสร็จแล้วด้วยคราวหน้าเรานั่งยานไปประเทศต่อไปกันได้นะ
2: ดีจังเลยอ่ะตะวันอยากลองนั่งยานอวกาศดูสักครั้งเหมือนกันนะครับ
3: ไม่มีปัญหาจ้าเนซ่าให้ตะวันนั่งจนกว่าตะวันจะเบื่อเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงแล้ว
2: โอ้ที่นี่คือที่ไหนของฟิลิปปินส์อะเนซ่า

0: ราอยู่ในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ไงล่ะส่วนสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสวนริซาลถือเป็นสถานที่สำคัญเพราะว่าตั้งให้เป็นเกียรติกับนายโฮเซ่ริซาลวีรบุรุษชาวฟิลิปปินส์ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพของพวกเขายังไงล่ะ
1: โอ้โหเรื่องสมัยที่ยุโรปเข้ามาสร้างอาณานิคมในเอเชียสินะครับ
0: ใช่แล้วล่ะและในสวนเนี้ยนะก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของฟิลิปปินส์อีกหลายแห่งด้วยนะทั้งหอสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอดูดาวและก็สวนแสดงกล้วยไม้แล้วก็ผีเสื้อประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากกว่า 7,000 เกาะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลมากที่สุดประเทศนึงของโลกเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะลูซอนทางเหนือและเกาะมินดานาวทางใต้พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลทั้งหมดโดยไม่มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นเลย
1: ไม่มีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นเลยงั้นเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจะต่างกับอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ที่เราเคยไปมาหน่อยนึงนะตรงที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นส่วนสิงคโปร์เองก็อยู่ใกล้กับมาเลเซียมากจนมีทั้งถนนและทางรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศได
1: ้อ๋อเลยมีแต่ประเทศฟิลิปปินส์สินะครับที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ติดกับประเทศอื่นเลยสินะครับ
0: พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทั้งหมดทิศตะวันตกและทิศเหนือล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศใต้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนประเทศที่อยู่ใกล้กับฟิลิปปินส์ที่สุดก็คือประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศอินโดนีเซียทางใต้และเกาะไต้หวันทางทิศเหนือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก
1: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกมันคืออะไรเหรอครับเนซ่า
0: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกก็คือแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกมีลักษณะคล้ายลูกเกือกม้าตั้งแต่นิวซีแลนด์จนไปถึงอเมริกาใต้ซึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟนี้มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆด้วยล่ะซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองล่ะถ้าอย่างนั้นฟิลิปปินส์ก็มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับอินโดนีเซียเลยสิครับเนซ่า
0: ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวหรอกนะถึงฟิลิปปินส์จะมีอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฝนตกชุกทั้งปีแต่จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นค่อนข้างมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
1: อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: ฮะบันทึกข้อมูลอีกอันก็อยู่ที่สวนนี้แหละเราไปเดินหากันเถอะ
1: โอเคโอเคนำไปเลยเนซ่า
2: เอาล่ะเรามาลงบนโลกแล้วทริกกี้จะเริ่มทำรายงานยังไงอะ
3: โอ้ยน่าเบื่อจังเลยมีวิธีไหนจะทำรายงานได้เสร็จเร็วๆบ้างไหมนะ
2: บิ๊บ
3: โอ้โอ้โอ้โอ้ยทำอะไรอ่ะขอมามันหนุกหูนะ
2: อ่ะโทษทีช่วงนี้ลำโพงไม่ค่อยดีชอบรวนบ่อยอ่ะเดี๋ยวนะขอมาตรวจจับสัญญาณบางอย่างได
3: ้ฮะสัญญาณอะไรอ่ะ
2: สัญญาณของบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากดาวของเรา
3: แสดงว่ามีคนจากดาวของเรามาที่นี่อย่างนั้นเหรออืมดีเลยขอมาพาฉันไปที่ที่ได้รับสัญญาณด่วนเลย
2: ทำไม
3: เฮ้ยไม่ต้องมาถามหรอกนะรีบไปเถอะ
2: ก็ได้ก็ได
4: ้ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่นี่ก็คืออนุสาวรีย์ริซาลที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติให้กับโฮเซ่ริซาลที่เนซ่าพูดถึงไปไงล่ะ
1: โอ้โฮเซ่ริซาลเขาเป็นใครเหรอครับ
0: ถ้าอยากรู้ไงก็ต้องดูที่นี่ประเทศฟิลิปปินส์แต่เดิมเป็นถิ่นที่อาศัยอยู่ของชนพื้นเมืองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2064เฟอร์ดินานด์ แมกเจลเลนนักสำรวจชาวโปรตุเกสซึ่งทำงานให้กับประเทศสเปนได้เดินทางมาถึงฟิลิปปินส์และพยายามเผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กับชนพื้นเมืองทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งฝ่ายสเปนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และแมกเจลเลนเสียชีวิตแต่เรื่องของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ก็ถูกส่งจนไปถึงสเปนจนปีพุทธศักราช2108สเปนได้เข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์ในฐานะอาณานิคมอย่างเต็มตัวและฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า300ปีซึ่งโฮเซ่ริซาลคนนี้ก็คือวีรบุรุษคนสำคัญของฟิลิปปินส์ในการเรียกร้องเอกราชจากสเปนโดยเขาเป็นทั้งหมอนัก

0: ขียนและนักต่อสู้เพื่อเอกราชของฟิลิปปินส์ซึ่งต่อมาในปี2439เขาถูกจับและประหารชีวิตและที่ที่เขาถูกประหารชีวิตก็คือที่ข้างๆอนุสาวรีย์นี้เลย
1: โอ้โหตรงนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วแต่การตายของโฮเซ่ริซาลนะก็เป็นการปลุกกระแสให้ชาวฟิลิปปินส์สามารถลุกขึ้นต่อสู้จนขับไล่สเปนออกไปได้สำเร็จด้วยล่ะ
1: หูยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นี่เองอ่ะชาวฟิลิปปินส์ถึงได้ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษอ่ะ
0: อ้าวทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนได้ในปีพุทธศักราช2441แต่ก็ถูกสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครองต่อแทนที่สเปนภายหลังสหรัฐอเมริกาจะให้อิสระฟิลิปปินส์ในการปกครองตัวเองมากขึ้นในฐานะเครือจักรภพของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2489
1: โอ้โหเกิดเรื่องราวขึ้นตั้งมากมายเลยนะครับกว่าจะมาเป็นประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้ได้อ่ะ
0: ก็แค่อย่างย่อนะกลับไปอ่ะแต่ว่าเราไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูสิยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายเลยล่ะ
1: อุ้ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับ
0: ส่วนในเรื่องการปกครองนะปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบประธานาธิบดีแบบรัฐสภาโดยประธานาธิบดีจะเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทำหน้าที่ประมุขและบริหารประเทศ
1: อืม
0: เอาล่ะเราไปหาข้อมูลอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคเลยครับ
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
3: ใช่บันทึกข้อมูลของดาวเราจริงๆด้วยอ่ะไหนดูสิว่าข้างในใส่ข้อมูลอะไรเอาไว
0: ้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลายาวนานกว่า300ปีทำให้วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศในแถบลาตินอเมริกาและประชาชนส่วนใหญ่กว่า90%นับถือศาสนาคริสต์สำหรับในด้านภาษานั้นเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยมากมายและมีชนพื้นเมืองที่หลากหลายทำให้มีภาษาที่ใช้มากกว่า170ภาษาแต่ได้กำหนดให้ภาษาฟิลิปปินโนซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาตากาล็อกเป็นภาษาประจำชาติและใช้เป็นภาษาราชการเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ
4: อ่าฮะนี่มาเสียของยายเนซ่านี่นะยายนั่นมาทำรายงานที่ดาวดวงนี้ด้วยเหรอเนี่ยคงจะซุ่มซ่ามทำบันทึกหล่นละสิท่าขอมาตรวจดูสิว่ายังมีสัญญาณของบันทึกข้อมูลอยู่อีกหรือเปล่าอ่ะ
5: อีบยังมีอีกหลายตำแหน่งเลย
4: ดีเลยงั้นเราไปไล่เก็บกันแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำรายงานเองแล้วย้าฮู้ฮู้อะฮ่าตรงนี้มีอีกอันนึงดูสิว่าเป็นเรื่องอะไร
6: กามุสตาคาก
7: ามุสตาคาม
6: abuti naman.
7: Mabuti naman.
6: Salamat.
7: Salamat.
6: Maraming salamat.
7: Maraming salamat.
6: Hanggang sa muli.
7: Hanggang sa muli.
6: Mahal kita.
7: Mahal kita.
4: Oh, เป็นเรื่องภาษาของที่นี่นั่นเองดีละไปกันต่อเลยเอ๊ะขอมาแล้วคำว่าสวัสดีภาษาฟิลิปปินโนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะ
8: ก็มาบูเฮยังไงล่ะจำไม่ได้ล่ะ
4: มาบูเฮเหรออ๋อนึกออกแล้วมาบูเฮแปลว่าสวัสดี
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
1: เนซ่านี่ธงของชาติฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของฟิลิปปินส์เป็นธงที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนแต่ถูกยกเลิกไปในสมัยที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามาปกครองและได้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเมื่อฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตัวธงประกอบด้วยแถบสีน้ำเงินหมายถึงความสงบสุขและความรุ่งเรืองแถบสีแดงหมายถึงความรักชาติและความกล้าหาญสามเหลี่ยมสีขาวทางด้านซ้ายหมายถึงความเสมอภาคและพราดลภาพพระอาทิตย์สีทองรัศมี8แฉกหมายถึงตัวแทนของเขตทั้ง8ที่ลุกขึ้นมาต่อ

0: ปนและดาวสีทอง3ดวงหมายถึงหมู่เกาะทั้ง3ของประเทศธงชาติของฟิลิปปินส์จะมีการสลับตำแหน่งของพื้นที่สีแดงกับสีน้ำเงินเพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือไม่
1: ได้มาอีกอันนึงแล้ว
2: ทริกกี
1: ้ว่าไงเนซ่าสบายดีหรือเปล่าทำรายงานเหนื่อยไหมฮะ
3: ใครหรือครับเนซ่าหน้าตาคล้ายๆกับเนซ่าเลยเอ๊ะหรือว่ามาจากดาวเดียวกับเนซ่า
0: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเนซ่าเองแหละนี่ทริกกี้เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าไปทำไมเอาคืนมาสิ
1: ไม่ให้ใครเก็บได้ก็เป็นของคนนั้นสิบึ้มพอดีฉันก็ว่าจะทำรายงานเรื่องของดาวดวงนี้เหมือนกันน่ะอย่างนี้มันก็เสร็จเร็วขึ้นเยอะเลย
0: ฮะนี่ไงอ่ะนั่นรายงานของเนซ่านะ
3: ใช่เนซ่าเขาตั้งใจทำรายงานนะรวบรวมข้อมูลตั้งนานน่ะมาแย่งไปอย่างนี้ได้ไงอ่ะเธอก็ต้องไปทำของเธอเองดิ
1: โอ้โหไม่เอาอ่ะทำไมฉันต้องเสียเวลาทำด้วยอ่ะวิธีเนี่ยง่ายแถมเร็วกว่าเยอะเลย
3: เฮ้ย
0: แล้วเหรอ
4: เสร็จแล้วเนซ่ารีบขึ้นมาแล้วก็ไปกันเถอะ
0: โอเคตะวันไปกันเถอะ
3: ครับ
0: คอมมี่ยานซ่อมเสร็จแล้วเหรอไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะ
4: ก็เพิ่งซ่อมเสร็จนี่นา
3: แต่คอมมิทก็มาช่วยได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับ
4: พอดีคอมมี่จับสัญญาณได้ว่ามียานอวกาศบินลงมาได้นะก็เลยรีบมาเผื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
0: ก็ช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคอมมี่
4: ไม่มีปัญหา
3: แต่เพื่อนของเนซ่าเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะครับไม่ยอมทำรายงานเองอ่ะแล้วยังมาขโมยข้อมูลของเนซ่าไปซะงั้นน่ะ
0: อย่างเงี้ยยอมไม่ได้ต้องรีบเก็บบันทึกข้อมูลกลับมาซะก่อนคอมมี
4: ่ไม่ต้องหาหรอกพอดีระหว่างทางคอมมี่เก็บมาให้แล้ว
0: ว้าวเยี่ยมไปเลยไหนขอดูหน่อยซิว่ามีเรื่องอะไรอ่ะประเทศฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินเปโซซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กันในหลายประเทศแถบลาตินอเมริกาซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าเปโซฟิลิปปินส์ด้านเศรษฐกิจถึงแม้ประเทศฟิลิปปินส์จะมีภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยแต่ก็มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเท่าของภูเขาไฟจึงมีประชากรกว่า160ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเกษตรกรรมสำคัญเช่นมะพร้าวอ้อยและข้าวเจ้านอกจากนี้ยังมีการส่งออกไม้มะฮอกกานีเป็นรายได้สำคัญแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เปลี่ยนจากการเกษตรมาสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์สิ่งทอทองแดงน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ผลไม้เอาล่ะทีเนี้ยก็เก็บบันทึกข้อมูลในฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วล่ะต้องรีบไปเก็บประเทศอื่นอีกแล้วไม่งั้นน่าทริกกี้จะแย่ไปเก็บหมดอ่ะ
4: ไม่ต้องห่วงตอนชนกันคอมมี่ติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่ยานของทริกกี้แล้วเช็คแล้วว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสงสัยยานจะเสียสบายใจได้แล้วก็นะเนซ่า
0: ฮะจริงเหรองั้นต้องรีบกลับกันแล้วล่ะ
3: มีเรื่องอะไรหรอครับเนซ่า
0: ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราต้องรีบกลับหน่อยนะ
3: อ๋อครับ

0: สุขสันต์วันเกิดนะตะวัน
1: ว้าวขอบคุณมากครับแล้วอูเนซ่ารู้ได้ไงครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตะวันน่ะ
2: แฮมไม่มีอะไรที่คอมมี่ไม่รู้หรอก
3: เนื่องจากวันนี้เราไปฟิลิปปินส์กันมาเนซ่าก็จะร้องเพลงอวยพรวันเกิดเป็นภาษาฟิลิปปินโนให้ตะวันละกันนะคอมมี่

0: ว้าวเพราะจังเลยครับเนซ่า
1: ขอบคุณค่ะและของขวัญอีกอย่างก็คือสิทธิ์ในการท่องเที่ยวด้วยยานอวกาศสุดหรูไปประเทศต่างๆในอาเซียนยังไงล่ะคะ
0: ว้าวมารมิงสลามัดขอบคุณมากครับเนซ่า
2: เอาล่ะเพลงก็ร้องแล้วของขวัญก็ให้แล้วเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะ
3: ฮาลินาโปไคโยสปิลิปัส

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking! Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn
2: and a great chance to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye!
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเรื่องของภาษาสำคัญที่การฝึกฝนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการออกเสียงถ้าออกเสียงผิดไปก็อาจจะสื่อสารผิดพลาดได้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการออกเสียงกันค่ะจะยากหรือไม่จะไหวหรือเปล่าไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
1: กิ๋นจ่าวกุ๋ยหวี่บะกักบาดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะฮะตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามในส่วนของวรรณยุกต์โครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์และหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงและฝึกสะกดคำในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการฝึกออกเสียงในภาษาเวียดนามและการสะกดคำเป็นส่วนที่ยากนะฮะแต่หากท่านผู้ชมนะครับขยันอ่านขยันออกเสียงผมเชื่อว่าภาษาเวียดนามของท่านผู้ชมจะง่ายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มฝึกกันกับการออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวกันครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าพยัญชนะต้นภาษาเวียดนามมีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างนะฮะสระเดียวภาษาเวียดนามมีอะไรบ้างฉะนั้นลองอ่านตามผมดูนะครับครับตารางที่1 นะฮะคือการฝึกออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวนะครับคราวนี้เราลองมาอ่านชื่ออักษรกันก่อนนะครับพร้อมกันเบเกเจเซเดเกเฮเคเลเมเนเงเญเฟกวเซเตเทเวคราวนี้เรามาดูสระกันนะครับพร้อมกันอาแอเออีออโอเออูอือนะครับคราวนี้เราเอาพยัญชนะต้นกับสระมารวมกันนะครับพร้อมกันเลยบาแบเบบีบอโบเบอร์บูบือต่อเลยนะครับเกะกาแกเกกีกอโกเกกูกือต่อมาเจจาแจเจจีจอโจเจจูจือต่อมาตัวนี้เสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซซาแซเซซีซอโซเซซูซือต่อมาตัวดีด็อกตัวนี้ที่มีขีดนะฮะเสียงไม่สั่นนะครับเป็นตัวเดะนะฮะพร้อมกันดาแดเดดีดอโดเดดูดือครับตัว G H นะฮะเสียงก้องนะครับพร้อมกันกาแกเกกีกอโกเกกูกือต่อมาเหอะนะฮะฮาแฮเฮฮีฮอโฮเฮฮูฮือเคคาแคเคคีคอโคเคคูคือเลลาแลเลลีลอโลเลลู ลือต่อมาเมะนะฮะมาแมเมมีมอโมเมมูมือต่อมาเนะนาแนเนนีนอโนเนนูนือต่อมา ng และ ngh นะครับออกเสียงเหมือนกันพร้อมกันงาเงเงงีงองูเงองูงือต่อมา NH ตัวนี้ที่คนไทยออกเสียงไม่ได้นะครับออกเสียงเยอะนะฮะพร้อมกันยาแยเยงีโยโยเยยูยือต่อมาเฟฟาแฟเฟฟีฟอโฟเฟฟูฟือต่อมาตัวคิวนะฮะกอไก่วอแหวนควบกันกวาแกวเกวีเกวต่อมา S กับ X นะฮะออกเสียงเหมือนกันนะครับ

ออกเสียงเสอะเสียงไม่สั่นซาแซเซซีซอโซเซอร์ซูซือต่อมาเตะตาแต่เตตีต่อโตเตตูตือต่อมา th ออกเสียงว่าเถอะนะฮะพร้อมกันทาแทเททีทอโทเธอทูถือและสุดท้ายนะครับตัว v นะฮะตัว v ต้องออกเสียงสั่นนะครับพร้อมกันวาแอเววีวอโวเวอร์วูวือต่อไปนะครับเรามาดูส่วนของการออกเสียงสระเดี่ยวกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเรามาดูสระเดี่ยวกันก่อนนะครับพร้อมกันอาอาเอแอเออีออโอเออูอือนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเจเมเนเงเญเปเตอูออีอีนะครับคราวนี้เราเอามารวมกันนะครับพร้อมกันอาร์กอักเอิกแอกออกอกอุกอึกนะฮะต่อมานะครับพยัญชนะท้าย ch นะครับหรือว่าเจอะนะครับพร้อมกันแอกเอ็กอิกต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเมอะนะครับหรือตัว m นะฮะพร้อมกันอามอัมเอิมแอมเอมอีมออมโอมเอิมอูมอืมต่อมาเนอะนะฮะพร้อมกันอานอันเอินแอนเอ็นอีนออนโอนเอินอูนอื่นต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเงอะนะฮะพร้อมกันอางอังเอิงแององนะครับสังเกตตัวนี้เสียงนะครับเราจะทำปากกว้างและปิดปากด้วยนะฮะอีกรอบององต่อมาองภาษาเวียดนามมีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือองกับองนะฮะตัวนี้คนไทยออกเสียงผิดเยอะนะครับคำว่าองภาษาเวียดนามแปลว่าปู่นะฮะคนไทยชอบออกเสียงว่าององนะฮะจริงๆไม่ใช่จริงๆต้องออกเสียงว่าองนะครับต้องทำปากก้องนะครับแล้วเวลาพูดเสียงสุดท้ายต้องปิดปากด้วยอีกรอบนะครับององต่อมาอุงอึงต่อมาพยัญชนะท้ายเยอะนะฮะพร้อมกันแองแองนะฮะแองภาษาเวียดนามแปลว่าอะไรแองแปลว่าพี่ชายนะฮะต่อมาเองอิงต่อมาพยัญชนะท้ายนะครับตัวเปะนะฮะพร้อมกันอาบอับเอิบแอบเอฟอีฟออบโอบเอิบอูบนะฮะต่อมาเตะนะฮะพร้อมกันอาดอัดเอิดแอดเอดอีดออดโอดเอิดอูดอืดนะฮะต่อมามาดูตัวอูนะฮะนะครับพร้อมกันเอาเอวเอวอิวอืวนะฮะทั้งหมดนี้ถ้าจำไม่ได้เราสามารถแยกอ่านได้นะฮะแยกคำกันได้เช่นอาอูรวมกันเป็นเอานะครับพูดเร็วอาอูเอาเอออูเอวเออูเอวอีอูอิวอืออูอืวนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายนะครับตัวอนะฮะพร้อมกันอาวแอวนะครับคำว่าอาโออาวแอโอแอลอาวกับแอลนะครับเราสามารถแยกกันได้นะครับถ้าเราอยากออกเสียงเราก็เอา2เสียงนี้มารวมกันพร้อมกันอาโออาวนะครับตัวนี้ออกเสียงว่าอาวต่อมาแอโอแอลนะครับรวมกันเป็นแอลนะฮะต่อมามาดู2 e สุดท้ายนะครับพร้อมกันไอออยโอยเอยอุยอ
อืยต่อมาตัวอีสายนะครับหรือว่าอียาวนะครับเสียงสั้นนะฮะพร้อมกันไอเอยส่วนต่อมานะครับคือการฝึกออกเสียงสระผสมกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยนะครับออกเสียงสระกันก่อนนะครับอีเอรวมกันเป็นไรอีเอเอียนะครับอือเออเอือและอูโออัวนะครับคราวนี้มาอ่านพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเมเนเงเปเตอูอีนะครับทั้งหมดนี้เราสามารถแยกคำแล้วเอามารวมกันออกเสียงรวมกันได้นะครับพร้อมกันอีเอเกเอียกอีเอเมเอียมอีเอเนเอียนอีเอเงเอียงอีเอเปเอียบอีเอเตเอียดอีเออูเอียวนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่เวียดนามเขาจะให้จำแล้วอ่านออกเสียงไปเลยแต่ถ้าจำไม่ได้พวกเราก็สามารถแยกคำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะต่อมามาดูพร้อมกันนะครับผมจะสอนแยกคำก่อนนะฮะพร้อมกันอือเอเกเอื้อกอือเอเมเอื่อมอือเอเนเอื่อนอือเอเงเอื่องอือเอเปเอื้อบอือเอเตเอื้อดอือเออูเอืออือเออีเอื่อยนะฮะต่อมาสุดท้ายนะครับอัวนะฮะสระอัวพร้อมกันอูโอเกอ้วกอูโอเมอวมอูโอเนอวนอูโอเงอวงอูโอเตอวดอูโออีอวยนะครับท่านผู้ชมสามารถกลับไปฝึกได้นะครับออกเสียงไปเลยว่าอ้วกอวมอวนอวงอวดอวยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็แยกคำได้นะครับต่อมานะครับเรามาฝึกออกเสียงเลื่อนกับสระเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาดูทีละตัวนะครับพร้อมกันออาวาอแอแวอเอเวออีออยนะครับคราวนี้ลองอ่านแบบรวมกันเลยนะครับวาแวเวออยนะครับต่อมานะครับข้างล่างคือตัวอูนะครับลองมาอ่านรวมกันก่อนนะฮะพร้อมกันอูอาอัวอูแอแวอูเอเวอูอีอุยนะฮะคราวนี้รวมกันเลยนะฮะพร้อมกันอัวแวเวอุยส่วนต่อมานะครับคือการออกเสียงเลื่อนและสระผสม3ตัวส่วนนี้ถือว่ายากที่สุดในภาษาเวียดนามนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยอีเออูเอียวอีเออูเอียวนะครับ2อันนี้ออกเสียงเอียวเหมือนกันนะฮะต่อมาออาอีวายต่อมาออาอีวายอันนี้เสียงสั้นนะครับผมพูดไปแล้วว่าตัววายหรือว่าตัวอีสายนะครับเวลามารวมเสียงจะสั้นนะฮะต่อมาออาออวาวต่อมาอแออแววนะครับต่อมาอูโออีอวยต่อมาอูเออีเวยนะฮะต่อมาอูอีอาเวียนะฮะต่อมาอูอีเอเวียนะฮะต่อมาอูอีอูวิวนะครับออกเสียงอูวิวนั่นเองนะครับแต่มารวมกันนะฮะต่อมาอือเออีเอื่อยและสุดท้ายนะครับอือเออูเอื่อวครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าตารางที่5นะครับเป็นการออกเสียงยากที่สุดในภาษาเวียดนามนะฮะท่านผู้ชมควรจะฝึกบ่อยๆนะครับเพราะคำพวกนี้อาจจะเจอบางครั้งนะฮะฉะนั้นเจอแล้วเราจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนสุดท้ายของวันนี้คือการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาอ่านชื่อวรรณยุกต์พร้อมกันนะฮะพร้อมกันงางซักหุยนหอยหงะนังนะฮะคราวนี้มาดูทีละตัวนะครับผมจะพาสะกดทีละคำแล้วกันนะฮะพร้อมกันเบอะอาบาต่อมาเบอะอาบาซักบาเบอะอาบาหุยนบาเบอะอาบาหอยบานะครับสังเกตเสียงจะโค้งแล้วก็ยาวหน่อยนะฮะบานะครับบานะฮะต่อมาเบอะ
a

0: อบาหงะบะนะฮะบะนะฮะสังเกตมี2เสียงในวรรณยุกต์หงะนะฮะต่อมาเบะอาบาหนังบะสังเกตเสียงสั้นและหนักนะครับต่อมานะครับคำต่อมาพร้อมกันอาอีอายเตอะอายตายต่อมาวรรณยุกต์ซักนะฮะอาอีอายเตอะอายตายซักตายอาอีอายเตอะอายตายเหวี่ยนตายอาอีอายเตอะอายตายห่อยตายต่อมาอาอีอายเตอะอายตายหงาตายนะฮะต่อมาอาอีอายเตอะอายตายหนังตายนะฮะตายนะฮะต่อมาดูต่อมานะครับพร้อมกันไม่ไม่ซักไหมไม่เหวี่ยนไหมไม่ห่อยไหมไม่หงาไหมไม่หนังไหมนะฮะต่อมาแอเงอะแองเลอะแองแรงใส่วรรณยุกต์เลยนะครับแรงซักแหลงแรงเหวี่ยนแรงแรงห่อยแหลงแรงหงาแหลงแรงหนังแหลงนะฮะต่อมาแกงแกงซักแกงแกงเหวี่ยนแกงแกงห่อยแกงแกงหงาแกงแกงหนังแกงนะครับต่อมาตัวนี้สะกดยังไงนะครับไล่ไปทีละตัวนะครับจากหลังไปหน้าพร้อมกันอืออีเอือยเตอะเอือยเตื่อยนะครับออกเสียงว่าเตื่อยนะฮะถ้ามีวรรณยุกต์นะครับต่อมาเตื่อยซักเตื่อยเตื่อยเหวี่ยนเตื่อยเตื่อยห่อยเตื่อยเตื่อยหงาเตื่อยเตื่อยหนังเตื่อยนะฮะต่อมานะครับคำนี้สะกดก่อนละกันนะฮะพร้อมกันอูอีเอเนอูเวียนนะครับสังเกตมันคืออูเวียนแล้วมารวมกันนะครับเงอะอูเวียนเงียนต่อมาเอาวรรณยุกต์ซักมาใส่ด้วยนะครับเงียนซักเงียนเงียนเหวียนเงียนเงียนห่อยเงียนเงียนหงาเงียนนะครับสังเกตเงียนก็คือนามสกุลของคนเวียดนามนั่นเองนะฮะต่อมาเงียนหนังเงียนนะครับเสียงสั้นเงียนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าการออกเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในภาษาเวียดนามนะครับหากออกเสียงผิดหรือออกเสียงไม่ได้นะครับย่อมสื่อสารกับคนเวียดนามไม่เข้าใจฉะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะฮะครั้งหน้าเรามาขึ้นรูปประโยคภาษาเวียดนามกันครับ
1: จีเอ้ยโฮมในเจยแดบกว่าอี
2: เบิ้งเจยแดบเดยจิหนีล่ะจิแสดีสาวเจยเออกงเวียนเกินเดย
1: จอแอมดีเหวยอ่ะ
2: เดือกแอมอ่ะจิฝ่ายดีเหลยโดจองแซ่
1: เวิ้งก่อดีล้วนคงอ่ะ
2: เวิ้งดีดี
3: คุณผู้ชมคะเราได้รู้จักกับเรื่องราวของประเทศเวียดนามกันมาบ้างแล้ววันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงของเวียดนามนั่นก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะคงจะพอทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเวียดนามเนี่ยได้ผ่านภาวะสงครามมาอย่างหนักหน่วงเลยค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้และวันนี้ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามให้เราได้ฟังในวันนี้มาพบกันเลยค่ะกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะวันนี้ผมอยากจะรู้เรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเขาเป็นแบบไหนคะ
4: ครับประเทศเวียดนามนะครับปัจจุบันนะฮะปกครองในระบบสังคมนิยมนะฮะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับที่มีอำนาจสูงสุดนะครับคือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะซึ่งในพรรคเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะครับหลายหน่วยงานในพรรคนะฮะในพรรคเนี่ยจะมีหน่วยงานนึงนะครับเรียกว่ากรมการเมืองนะครับหรือโพลิบูโรนะฮ
3: ะ
4: เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคนะครับซึ่งจะมีแค่16คนเท่านั้นนะครับและ1ใน3นะครับ3อันดับแรกของโพลิบูโรเนี่ยจะเป็นจะมีอำนาจในการเป็นตำแหน่งเช่นเป็นนายกเป็นประธานประเทศหรือว่าเป็นเลขาธิการพรรคนะครับ1ใน3เท่านั้นนะฮะซึ่งโพลิบูโรมาจากไหนนะครับกรมการเมืองมาจากไหนก็มาจากคณะกรรมการกลางที่เป็นคนเลือก16คนนี้เข้ามานะครับส่วนคณะกรรมการกลางก็มาจากสมาชิกพรรคทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันประชากรเวียดนามเนี่ยมีประมาณ90ล้านคนนะฮะสมาชิกพรรคมีประมาณ3ล้านคน นะครับก็จะเลือกขึ้นมาเรื่อยๆถือว่าสมาชิกพรรคน้อยนะฮะ3 ล้านคน
5: คือทั่วประเทศ
4: ถ้าเทียบกับทั่วประเทศใช่ครับคราวนี้นะครับเวียดนามก็จะมีโครงสร้างการปกครองก็จะแบ่งออกเป็น3 ส่วนส่วนแรกคือส่วนนิติบัญญัตินะครับในด้านกฎหมายนะก็จะมีก๊วกโฮยหรือว่าสภาแห่งชาติในการดูแลสภาแห่งชาตินะครับมีจำนวนทั้งสิ้น493 คนก็คือสสเหมือนบ้านเรานะครับมีการเลือกตั้งเข้าไปเหมือนกันนะครับก็จะทำหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายแก้กฎหมายนะครับรับรองนายกหรือว่าถอดถอนนายกก็ได้นะครับซึ่งการรับรองนายกแต่งตั้งนายกเนี่ยมาจากประธานประเทศนะครับเวียดนามจะมีระบบอย่างนี้ก็คือประธานประเทศนะครับจะเป็นคนเสนอชื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกจะเป็นคนเสนอชื่อครม.ทั้งหมดนะครับจะมีการบริหารแบบนี้นะครับของฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะขณะที่ฝ่ายบริหารชัดเจนนะครับจะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีครม.ในการบริหารประเทศนะครับดังนั้นเวียดนามเนี่ยถ้าเทียบกับบ้านเราจะคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะจะมี3 ตำแหน่งสำคัญตำแหน่งแรกคือเลขาธิการพรรคนะครับจะเป็นเลขาธิจะเป็นถือว่าใหญ่สุดในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะตำแหน่ง2คือนายกรัฐมนตรี
5: ค่ะ
4: นะครับก็หน้าที่เหมือนบ้านเราก็คือจะไปดำเนินการต่างๆทั่วประเทศเวียดนามนะครับขณะที่ประธานประเทศมีหน้าที่เป็นประมุขประเทศไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
5: ค่ะ
4: นะครับอีกส่วนนึงคือการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนที่3นะฮะก็จะแบ่งการปกครองโดยจะมีสภาประชาชนนะครับดูแลนะฮะซึ่งเวียดนามการปกครองส่วนท้องถิ่นเวียดนามจะมี58 จังหวัดกับอีก5 นคร
5: ค่ะ
4: 58 จังหวัดก็จะบริหารเหมือนบ้านเราเลยคือแต่ละจังหวัดมีผู้ว่
5: าน
4: ะครับส่วน5 นครเนี่ยจะขึ้นตรงกับส่วนกลางของรัฐบาลนะครับ5 นครนี่จะเป็นเมืองที่ใหญ่ของประเทศเวียดนามก็จะประกอบไปด้วยฮานอยนะฮะหายฟองหรือว่าไฮฟองนะฮ
5: ะ
4: แล้วก็ดานังส่วนทางภาคใต้ก็จะเป็นนครโฮจิมินห์ซิตี้นะครับแล้วก็เมืองเกินเทอร์นะครับซึ่ง5 เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เจริญกว่าจังหวัดอื่นๆของประเทศเวียดนาม
5: คือเมืองดังๆที่เรารู้จัก
4: เมืองที่เรารู้จักจะเป็น5 นครซึ่งขึ้นตรงกับส่วนกลางเลยนะครับก็ของเวียดนามจะมีการทวงดุลในพรรคกันเองนะครับดังนั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือรูปแบบการปกครองของเวียดนามจะมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมี3 ส่วนอยู่ข้างล่างก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายแล้วก็การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะทำหน้าที่รูปแบบนี
5: ้ค่ะอย่างนี้อยากรู้นะคะอาจารย์ว่าเขาปกครองแบบนี้มานานหรือยังคะ
4: นานแล้วนะครับการปกครองรูปแบบนี้ถ้าเริ่มนับจริงๆก็ตั้งแต่ปี1975ตั้งแต่รวมประเทศนะครับคือระบบนี้ก็ยึดตามระบบเวียดนามเหนือสมัยก่อนนะครับซึ่งก่อนที่จะรวมประเทศได้เวียดนามเหนือจะมีการปกครองแบบสังคมนิยมขณะที่เวียดนามใต้จะปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีอเมริกาหนุนหลังในยุคนั้น
5: อ๋อคือจะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
4: จะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
5: ขึ้น
4: ใช่แต่พอรวมประเทศกันได้ปุ๊บชัยชนะเป็นของเวียดนามเหนือดังนั้นก็เลยปกครองแบบระบบสังคมนิยม
5: คือรวมประเทศแล้วใช่
4: ใช่รวมประเทศแล้วแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือโดยปกติระบบสังคมนิยมเนี่ยจะไม่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศโลกเสรีนิยมนะฮะแต่เวียดนามก็คือการเมืองจะนิ่งนะครับแต่เรื่องการลงทุนรับต่างชาติมาเต็มที่เลยดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบของเวียดนามนะฮะนักลงทุนต่างชาติจะชอบมาลงทุนที่เวียดนามนะครับเหตุผลหลักก็คือรัฐบาลมีเสถียรภาพเพราะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับทำให้วางแผนระยะยาวลงทุนระยะยาวได้ครับ
5: ค่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ครับ
5: คุณผู้ชมคะได้รู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการปกครองในประเทศเวียดนามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามอีกมากมายเลยนะคะที่จะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปค่ะส่วนภาษาเวียดนามที่อาจารย์ได้สอนไปในตอนต้นนะคะฟังดูอาจจะไม่ง่ายแต่หงเชื่อนะคะว่าไม่ยากเกินความสามารถของคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วดิฉันถิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการของเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโอกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการฮันกูกออันยองนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
1: ก็วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคำศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติใช้สถานที่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคที่หนึ่ง어디에가요คือ어디แปลว่าที่ไหนแล้วก็가요คือว่าไปก็어디에가요หมายความว่าไปที่ไหนคะ
0: อ๋อ어디에가요โอ้อันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับการออกเสียงนะฮะ어디에가요ไปที่ไหน
1: ใช่ค่ะแล้ว어디สถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ อย่างเช่น어디에가요เราไปร้านอาหาร ร้านอาหารคือ식당ค่ะแล้ว어디เปลี่ยนเป็น식당
0: อ๋อเปลี่ยนออดีเป็นชิกตังแทนก
1: ็
0: จะเป็นชิกตังเอไคโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเอคือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็ติดเอด้วยค่ะแล้วชิกตังเอไคโยถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสมุดก็ทูโซกวนเอไคโ
0: ยทูโซกวนเอไคโ
1: ยใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฮักโยเอไคโยอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ
0: และอย่างพวกห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
1: ห้างสรรพสินค้าคือเพ็กควาจอมค่ะ
0: เพ็กควาจอมเอ
1: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพ็กควาจอมเสียงยากนะคะเพ็กควาจอมแล้วก็ร้านกาแฟคือว่าคาเฟ
0: ่ตรงตัวเลยเหรอครับ
1: ค่ะ
0: คล้ายภาษาไทยมากนะฮะ
1: มาจากภาษา
0: อังกฤษนี่แหละมาจากคาเฟ่นะครับ
1: ค่ะ
0: คาเฟ่เอคาโย
1: ใช่ค่ะโรงพยาบาลก็พยองวันก็ไปโรงพยาบาลพยองวันเอคาโยท่านนี่ตำรวจคงชัยซ
0: อคงชัยซอ
1: เสียงยากนะคะ
0: ยากจริงด้วยนะ
1: คงชัยซอเอ๋ขายอ๋อ
0: ทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าไปไหนแล้วแล้วไปทำไมล่ะครับ
1: เวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวใช้เวนะคะเวชิกตังเอ

0: 가요. 왜 그와 탐마이 푸어 아라이 나카.
1: 왜 식당 에 가요?
0: 자이카 왜 밥을 먹어요? 탐마이 긴 카우 만간. 나카 왜 공부해요? 탐마이 리안 바사카오리. 왜 한국어를 공부해요? 아니 왜 차이다이 탐모. 나 탐마이 유 칸나 브라요.
1: 왜? 자이카 톡 르엉 티 벤 คำถามว่าทำไม
0: ใช่ค่ะเวได้ค่ะแล้วก็คำตอบคือว่าไปร้านอาหารเพื่อกินข้าวปั๊บมอคือรอขาย
1: อ๋ออันนี้ก็จะอธิบายแล้วว่าเราไปกินข้าวนะปั๊บมอคือรอขายโย
0: ไปเพื่อจุดๆๆคือว่าอือรอขาย
1: อ๋อนะคะอือรอขายโ
0: ยอย่างเช่นปั๊บมอกตะกินข้าวปั๊บมอกตะกับอือรอขายโยติดกันปั๊บมอคือรอขายโยไปเพื่อกินข้าวปั๊บมอคือรอขาย
1: อ๋อแปลว่ากินข้าวนะ
0: ใช่ค่ะไปกินข้าวปั๊บมอคือรอขาย
1: ปั๊บมอคือรอขาย
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วคำไม่ตรงคือว่าไปเพื่อกินข้าวแต่ว่าคนไทยพูดไปกินข้าว
1: เราจะไม่มีเพื่อแต่เกาหลีจะบอกด้วยไปเพื่ออะไร
0: ใช่ค่ะก็ทำไมก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปโรงพยาบาลทำไมไปเพื่อพบหม
1: ออ
0: ิซารุมันนารอขาย
1: อุซารุมันนารอขายโย
0: ไปโรงเรียนทำไม
1: ไปเรียนหนังสือ
0: คงบูฮารอขายโย
1: คงบูฮารอขายโยก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุกๆคำ
0: ใช่ครับอุรอขายโยต้องจำคำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไ
1: ร
0: ด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไร
1: ไปห้างสินค้าเพื่ออะไรสมมุติตอบว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้า
0: โอซิลซาโร่ขายโอซิลซาดาไปซื้อเสื้อผ้าโอซิลซาโร่ขาย
1: โอซิลซาโร่ขายก็คือฉันไปเพื่อซื้อเสื้อผ้า
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมีแบบอือรอขายมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ข้างหน้าเปลี่ยนไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ
1: และอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
0: สวนสาธารณะคือกงวนค่ะไปสวนสาธารณะกงวนได้ขายไปพบเพื่อนชิงกูรุมันนารอขาย
1: ถ้าไปทะเลล่ะครับคนไทยชอบไปทะเล
0: ทะเลคือปาตาไปทะเลเพื่ออะไรล่ะคะ
1: ไปทะเลก็ไปพักผ่อน
0: ชิโร่ขาย
1: ชิโร่ขาย
0: อือโร่ขายกับโร่ขายมีสองแบบนะคะ
1: เพื่อ
0: ถ้าข้างหน้าไม่มีตัวสะกดโร่ขายชิดะชิไม่มีตัวสะกดชิโร่ขายมันนาดะพบมันนาไม่มีตัวสะกดมันนาโร่ขาย
1: อ๋อจะมีโร่ขาย
0: ใช่ค
1: ่ะแต่ถ้ามีตัวสะกดจะเป็น
0: อือโร่ขายพาบึบอกตะบอกมีตัวสะกดมอคือรอขาย
1: ครับถ้าไปโรงหนังแล้วครับยอดนิยมเลย
0: โรงหนังไปดูหนังใช่ไหมคะ
1: แน่นอนครับ
0: โรงหนังคือว่ายองฮวากวัน
1: ยองฮวากวัน
0: ใช่ค่ะยองฮวากันไปยองฮวากันเพื่อดูหนัง
1: ครับ
0: ยองฮวารึโปรอขายดูหนังคือว่ายองฮวารึโปตาไปดูหนังยองฮวารึโปรอขาย
1: เอาแบบมีความรู้บ้างไปร้านหนังสือบ้างครับ
0: หนังสือคือว่าซอจอมไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เชกุลซาโร่ขาย
1: เชกุลซาโร่ขาย
0: ใช่ค่ะเชกุลซาดาคือว่าซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือเชกุลซาโร่ขาย
1: ครับวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันเยอะเลยทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มาฝากเรานะครับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ว่าแล้วเราไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วง try out

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมชอนึนตูเนียโยผมชื่อตูนครับชาวชินาโซโยสบายดีไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยังพอจะจำการทักทายและการแนะนำตัวในภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเทคนิคของการฝึกฝนภาษาให้ไม่น่าเบื่อก็คือการดูหนังการดูซีรีส์การฟังเพลงและที่สำคัญก็คือการติดตามรายการฮันกูโกอันยองของเรานะครับเพื่อเรียนรู้บทสนทนาที่จะทำให้การสื่อสารภาษาเกาหลีนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซานซิตี้ออฟฟอเรนสตัดดี้ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองฮาเซโย
0: นี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องที่มีหรือไม่มีของอะไรหรือว่าไม่มีของค่ะแล้วก็มีของอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเราจะถามหาของอะไรสักอย่างว่ามีสิ่งนี้ไห
1: ม
0: แล้วคนตอบก็ตอบว่ามีหรือไม่มีและถ้ามีมันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี물이 있어요 네 있어요 아니요 없어요 물이 어디에 있어요 냉장고에 있어요 นี่5ประโยค
0: ห้าประโยคเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่หนึ่งคือ물이 있어요เป็นคำถาม물คือว่าน้ำแล้วก็ 있어요คือว่ามีไหมค่ะแล้ว물이 있어요มีน้ำไหม물이คือ물คือว่าน้ำ이คือคำช่วยชี้ค่ะแล้วคำศัพท์มูลมีตัวสะกดใช้อีถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ค่ะอย่างเช่นคอฟฟี่คอฟฟี่กับกาแฟนะคะ
0: ค
1: อฟฟี่ไม่มีตัวสะกดคอฟฟี่ค่ะอิสโซยใช้ค่ะเลยค่ะแล้วก็อูยูคือว่านมอูยูไม่มีตัวสะกดอูยูค่ะอิสโซย
0: อ๋อเพราะว่าไม่มีตัวสะกดคำว่านมนะครับ
1: แล้วมีเงินไหมเงินคือภาษาเกาหลีโทนโทนมีตัวสะกดถ้าอย่างนั้นโทนอีอิสอย
0: อ
1: ่
0: ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าผมจะถามว่า มีรถไหม
1: ชาก็อิสอยรถคือว่าชาแล้วก็ไม่มีตัวสะกดติดกับคานะคะชาก็อิสอยก็ตุนมีรถไหมชาก็อิสอยแล้วตุนตอบยังไงคะ
0: ไม่มีรถแล้วกันครับ
1: 없어요 아니요 없어요
0: 아니요없어요
1: ถ้ามีแล้วก็네있어요네คือค่ะ네있어요ค่ะมีค่ะ
0: มีค่ะ
1: 아니요없어요ไม่ขับไม่มีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคู่กันค่ะ네있어요
0: ทวนคำถามให
1: ้ใช่ค่ะ아니요없어요
0: ครับสมมุติถามมีบ้านไหม
1: บ้านคือจิบแล้วจิบค่ะจิบมีตัวสะกดงั้นติดกับ eก็มีบ้านไหมจีบีอิสอยเป็นคำถามตรงสูงสูงจีบีอิสอยแล้วตุนถ้าตุนมีบ้านเนะอิสอยถ้าไม่มีบ้านอันนี้
0: 없어요ใช่ง่ายๆนะครับสมมุติเวลาคุณผู้ชมไปเจอสาวๆเกาหลีหรือหนุ่มๆเกาหลีอยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมถามยังไงดีครับอาจารย
1: ์แล้วทีจันอยากจะถามตุนว่าตุนมีแฟนไหม
0: ผมก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยครับ
1: ก็ตุนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
0: ก็
1: มีแฟนไหมหมายความว่ามี girlfriend ไหม girlfriend คือ여자친구
0: 여자친구
1: ใช่ค่ะ친구ก็เพื่อนแต่ว่า여자ก็ผู้หญิงก็เพื่อนเป็นผู้หญิง여자친구
0: แต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่ไหมคร
1: ับ ใช่กับเป็นแฟนค่ะ여자친구친구ไม่มีตัวสะกด여자친구가있어요มีแฟนไหม여자친구가있어요แล้วตุนตอบว่าไม่มี아니요 없어요
0: โอ้ดูเศร้ามากเลย아니요 없어요
1: ถ้ามีแล้วจะบอกยังไงคะ
0: มีก็ตอบว่า네 있어요
1: ใช่ค่ะ네 있어요
0: อ้าวแล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายล่ะครับ
1: ใช่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายคือนำจ้าแล้วก็เป็นแฟนก็นำจ้าชินกุ
0: นำจ้าชินกุ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: นำจ้าชินกุก็อิสอยอ ถ้ามีแล้วเนอิสโซโยแต่อันนี้อ없어요ที่เกาหลีสังคมเกาหลีก็เข้มถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชาย
0: เอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ
1: ถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะมูรีอิสโซโยใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหน
0: ออดีต้องรู้ด้วยเนาะว่าอยู่ไหน
1: ค่ะออดีเออิสโซโยออดีเราเคยเรียนมาออดีคือว่าที่ไหนออดีเออิสโซโยเอเป็นคำช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วโอดีเออิสโซโยอยู่ที่ไหนคะ
0: ค
1: แล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่สถานที่ที่ต้องการพูด
0: เช่นอยู่ที่ตู้เย็น
1: หนึ่งจังโกตู้เย็นคือว่าหนึ่งจังโกก็อยู่ที่ตู้เย็นหนึ่งจังโกเออิสโซโย
0: อ๋ออยู่ที่ตู้เย็นนั่นเองนะฮะ
1: ถ้านักเรียนก็อยู่ที่ไหนก็นักเรียนก็ฮักแซงแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนคะ
0: ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะคร
1: ับใช่ค่ะโรงเรียนคือฮักโ
0: กแล้วอยู่
1: ใช่ฮักโกเออิโซโยอยู่ที่โรงเรียนฮักโกเออิโซโย
0: ฮักโกเออิโซโย
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
1: ถ้าหาว่าหนังพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
0: ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิครับ
1: ค่ะโรงพยาบาลคือเพียงวันอยู่ที่โรงพยาบาล
0: ครับ
1: เพียงวันเออิสโซโย
0: เพียงวันเออิสโซโย
1: แล้วก็หนังพยาบาลคือว่าคาโนวัน
0: คาโนวัน
1: คาโนวันอีเพียงวันเออิสโ
0: ซโยแล้วถ้าเป็นแบบพนักงานทั่วไปล่ะครับอยู่ที่ออฟฟิศ
1: ใช่ค่ะออฟฟิศคือว่าซามูชิล
0: ซามูชิล
1: ค่ะใช่ค่ะดังนั้นอยู่ที่ออฟฟิศคือว่าซามูชิลเออิสโซโยเออิสโซโยเป็นสติ๊ก
0: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเออิโซโยจะเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ
1: แล้วถ้าท้ายสูงนิดนึงก็เป็นคำถามก็ต่ำนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์วอนครับอย่างภาษาไทยจะมีคำบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นในภาษาเกาหลีมีเหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะมีค่ะที่นี่คือว่าโยกี
0: โยกี
1: ค่ะแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนโอดีเออิสโซโยแล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ที่นี่โยกีเออิสโซโยแล้วก็ไกลไปนิดนึงโคกีเออิสโซโยโคกีคือว่าที่นั่นโคกีเออิสโซโย
0: โคกีเออิสโซโยอันนี้คือขยับไปนิดนึงสมมติอยู่นั่นแหละแล้วถ้าแบบอยู่ไกลนู่นเลยล่ะครับ
1: คือว่าชอกีเออิสโซโยชอกี
0: ชอกีจะคืออยู่ไกลสุดเลยอยู่ตรงนู้นชอกีเออิสโซโย
1: ใช่ค่ะแล้วที่นี่คือว่าโยกี
0: ครับ
1: แต่ว่าที่นั่นคือโคกีแต่ว่าที่นู่นคือว่าชอกี
0: นี่จำง่ายๆแค่นี้เองสำหรับ3คำที่เอาไว้บอกตำแหน่งนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมแม่วันนี้เราได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในชีวิตประจำวันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และตอนนี้เราได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัด

เวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: สำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

านเช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชานะก็เลือกได้นะฮะคนเลือกวันนี้ชานะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลือนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะโทสต์มันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้งแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี่ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยฮะแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มอนถนอมอันนี้อาหารเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ตัวนี้นะครับอยู่ข้างหลังห้างนะครับของพื้นบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะคนเยอะแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับตกใจมากมีพลังเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me, what is this? Noodle? Noodle? No. What? It's famous here in Singapore? Yeah. Chinese food? Maybe. Chinese food, right? What is name?
2: มาลาตัง
0: มาลาตังโอเคลองดู I will try Hi okay $5.50 5.5 เหรียญโอ้ในที่สุดระวังนะระวัง sorry ในที่สุดได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจอมตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนมาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
0: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เผ็ดหรือเปล่า
1: บอกแล้วนะคะต่อให้ชินกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
0: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยแล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะมีข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
1: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
0: ร้องไห้เลยครับไม่ใช่คิดถึงมากแปดนะครับแต่คนที่ชอบแปดนะฮะว่าจะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยจริงๆแต่เผ็ดเยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอขึ้นดื่มนะครับ
1: ตอนนี้คุณฮีโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานะครับชื่อว่าคอยคาเฟ่นะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me Can I ask Is this a famous right here in Singapore
3: Sorry
0: Is this famous I read newspaper. This is a very famous.
2: Yes.
0: Yeah. Really? Yeah. You do you like here? Your favorite place, right? Okay. I wait here. Maybe every day like this?
2: Yeah.
0: Long queue. Okay. Okay. Thank you. Thank you. ใช่ไงก็บอกใช่คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะฮะเดี๋ยวพ่อไปนึงก็ยอมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็ฟลอจ้าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีเครื่องดื่มธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยขายดีที่สุดก็คือต้องกว่าที่สุดบาเบิลทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาเบิลทีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะฮะผมสั่งนะฮะอันนี้บาเบิลทีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ 25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่า full sugar น้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะครับแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วอะรอนานไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับคอยกาแฟชื่อว่าบาเบิลทีนะครับโอเคอร่อยมาก
1: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโรมาถึงก็คือเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮจิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะ

0: ้นะคะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบกเก็ตนั่นเองค่ะแบกเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
1: ผู้ใหญ่เฮ้ยซื้อขนาดนี
0: ้และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
1: เราจะทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นน้ำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราทุกคนนี้ส้มอู๋เร็วมากโอ้เร็วมากเคยเห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะครับเราใส่ส้มแล้วก็เหมือนกันเลยมันบอดแบบน
0: ี้ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮจิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค่ะ
1: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจีดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบขั้นตอนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้ม

0: ข้ากันเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
1: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
2: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาซอยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกดาวออกก็คือหอยดาวคุณดาวครับร้านของคุณดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้แห้งหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้ร้านหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหลอดใช่ดองหอยหลอดคนชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยกั้งน่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันโอ้ที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวก่อนดูก่อนดูก่อนดูก่อนโ
3: อ้
2: งองคำงองคำยกมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดายกมากยกมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆกันนะเข้าไปฮะอร่อยอร่อยไหมครับ
3: ง
2: องคำงองคำงองคำงองคำอร่อยอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้น่ะตั้งแต่เที่ยงอ่ะหอยกับขนมปังงองคุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมาก
4: อ
2: ายใช่ไหม
4: ก็ไม่ได
2: ้ดาวซังคุณดาวซังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแรกๆจนถึงขยายขนาดนี้โอ้ยกินเยอะมากเราทำนั่นดีกว่า
1: เราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
2: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเชาอย่างละ 30,000 ถึง 50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

นะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ย่านนะฮะลองดูหอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

0: ただきます。おろいまーん、あんないでこの三角だな。วิธีการกินของชาวเวียดนามโดยเฉพาะยิงนะครับกินแบบนี้น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างข้างมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้ผมขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการกินที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วก็ใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เขาหัวล้ออยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเราก็ปองกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละเห็นไหมครับแกงกระดอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจวางมันที่ดีโต๊ะข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกงกระดอันนี้แหละเวียดนามชินเจ้า
1: แนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว
1: ตกเย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกอมน้องกอม
2: yes
0: oh yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่อ๋อคุณป้ากำลังไข่หรอออกโปรตีนเลยโปรตีนแบบนี้หรอหมูไก่เห็ด
2: แล
0: ้วก็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะฮะกินWhat this soup soup jo
2: soup jo
0: soup jo soup jo soup jo wow wow อร่อยน้องน้ำน้องน้ำโอ้ยไว้ต้องหายไปเลยผมมาขอโทษนะครับแบบเนี้ยมีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะนมไม้มีอะไรหรอลองกินดูน้องไก่ไก่ไก่อร่อยอันนี้อร่อย good very good super ครับ
1: ตอ อนนี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
0: โอ้ยมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะนี่เลย
3: สวัสดีครับ
0: โอ้ยหมาน่ารักดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับครับเข้าไปครับมีน้ำแกงมีชาเย็นนะครับแล้วก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมะม่วงเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะเข้าไปexcuse me ขอเลยที่พูดเลยโอเคขอบคุณครับสิ้นเจ้าไม่ใช่สิ้นเจ้ากระเมือกโอเคแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วัยรุ่นมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะคนที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะพร้าวด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดเนี่ยสุขภาพดีนะกินจริงนะฮะอร่อยหวานก็หอมอ่ะน้ำพอมาไหมทำให้วางเลยหอมนะครับแต่อันนี้กูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้หาดำเห็นแล้วสามสิบบาทนะครับคนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเล่นน้ำ
4: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสสนับอาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที
5: ่ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาค่ะ
0: ในสัปดาห์นี้นะคะก่อนอื่นเลยคือรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.แต่ว่าถ้าเกิดเช้าเกินไปยังไงยังสามารถติดตามชมรายการตอนปัจจุบันรวมถึงตอนย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สรานรมเรดิโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมนะคะ
1: ทาง
0: วิทย
1: ุ
0: เนี่ยเป็น AM 1575ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยจะดำเนินรายการโดยยานิสาชุชุถาวรหรือปุ้ยนะคะ
1: ค่ะแล้วมัสยาศิริมาตยานันท์มารีน่าค่ะ
0: ค่ะจะเป็นช่วงแรกที่นำเสนอพวกข่าว
1: เกร็ดต่างๆเนาะ
0: รวมถึงการทำงานของกองด้วยประชาสัมพันธ์นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยธีมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเทศรวันดา
1: ใช่แล้ว
0: แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เราจะมาเล่าถึงข่าวที่ผ่านมา
1: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกเพราะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในโลกนี้ในโลกปัจจุบันมันคืออะไรเอ่ยคะพี่ปุ้ย
0: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินี
1: โอ้
0: ค่ะ
1: แปลกมากเป็นนานแล้วยังเอ่ย
0: ใช่ค่ะคือเพิ่งอันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาก็คือประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซีแลนด์แต่เราจะพูดกันสั้นๆว่าสวาซีแลนด์นะคะได้ประกาศในช่วงงานฉลองครบรอบ50ปีการประกาศเอกราชของสวาซีแลนด์ว่าจะจะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะคะจากราชอาณาจักรสวาซีแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
1: เอสวาตินีแล้วมันแปลว่าอะไรอะคะ
0: ใช่ค่ะคือตัวสะกดนี้นะคะมันจะเป็นถ้าสังเกตมันจะเป็นอีตัวเล็กนะคะ มันมีที่มาที่ไปค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยสวาซีแลนด์เนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือ the land of the swazi อะนะคะ
1: ใช่ใช่สวาซีแลนด์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาสวาซีซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมในการเรียกชื่อประเทศเอสวาตินีโดยคำว่าอีตัวเล็กนี่นะคะมันเทียบเท่ากับคำว่าแอดในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าสวาตินีคือชื่อประเทศ
1: ก็คือแอดสวาตินี
0: ก็เหมือน
1: แอดสวาซีแลนด์
0: ใช่ place of the Swazi ค่ะ
1: อ๋อน่าสนใจมาก
0: ใช่ค่ะ
1: น่าสนใจมาก
0: ใช่
1: ก็เหมือนกับการกลับไปถึง roots ของ
0: ภาษาดั้งเดิมของสวาซีแลนด์นะคะ
1: ก็มีความสวยงามแต่พี่ปุ้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายไหมคะการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างนี้เนี่ย
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติเนี่ยก็เคยเรียกประเทศของตนว่าอิสวาตินีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่านี่เป็นการประกาศในระหว่างการเฉลิมฉลอง50ปีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางประเทศสวาซีแลนด์หรือเอสวาตินีนะคะจะประกาศเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไงค่ะแต่นี่เป็นอัปเดตข่าวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็
1: ใช่ใช่
0: ไปใครบอกว่าเนี่ยประเทศใหม่ชื่อนี้ได้ยินไหมเราก็จะสามารถตอบได้ค่ะเอสวาตินีค่ะ
1: ชื่อนี้นี่เองอย่าลืมนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะแ
1: ต่ว่า
0: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ดำเนินรายการหนึ่งคนที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาคิดถึงกันเหมือนกันนะคะใครก็ไม่รู้
1: ใครเนาะ
0: คนนึงก็คืออาร์มนะคะ
1: พี่อาร์มนี่เอง
0: ค่ะ
1: ก็ในช่วงนี้พี่อาร์มเขาก็จะล่องหนหายไปแล้วก็ไม่มาดำเนินรายการกับพวกเราเลยแต่จะบอกคุณผู้ชมแล้วก็แฟนรายการทุกคนว่าพี่อาร์มเขามีงานใหญ่โตที่เขาจัดอยู
0: ่
1: แ
0: ล้วราชการเล็กน้อย
1: ใช่ตอนนี้พี่อาร์มเขาอยู่ที่ต่างประเทศค
0: ่ะ
1: ไปเข้าร่วมการประชุมคณะงานทำงานร่วมหรือ Joint Working Group กับระหว่างไทยกับประเทศซูดานอยู่ที่คาร์ทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซูดานก็ที่จริงแล้วเขาก็ยุ่งมาหลายอาทิตย์แล้วแหละเตรียมการเตรียมหารือการประชุมแต่ว่าเขาเพิ่งได้ออกเดินทางเมื่อวานนะคะเมื่อวันจันทร์แล้วก็จะไปอยู่

0: ที่ซูดานที่คาทูมระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ใช่แล้วคณะของเราก็จะนำโดยอธิบดีของกรมเราเองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะ
1: คือว่า JWG เนี่ยนะคะย่อมาจาก Joint Working Group เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลายๆกรอบที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีกับกระทรวงต่างประเทศอื่นต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งหนึ่งนั้นคือเป็นการประชุมเพื่อ
0: การ
1: หารือเสริมสร้างความร่วมมือ ในด้านต่างๆ
0: ใช่ในมิติต่างๆที่เราอาจจะมีความสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วยกันได้แต่ในระดับJWG ครั้งนี้ก็จะเป็นระดับอธิบดีซะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะคะให้พี่อาร์มกลับมาเล่าให้พวกเราฟังกัน
1: ก็จะเป็นเหมือนการประชุมอันนี้จะเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศว่าจะมีการประชุมโดยที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะสลับกันเป็นเจ้าภาพอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยค่ะทาง
0: สุดานเป็น
1: ทางฝ่ายสุดานเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงคาทูมเมืองหลวงคณะฝ่ายไทยก็ต้องเดินทางไป
0: ใช่แล้วก็ในครั้งที่แล้วครั้งที่สองก็ไทยเป็นคนจัดแล้วเขาก็เดินทางมาก็สลับกันไปประมาณนี้ใช่แล้ว
1: ไม่เป็นไรนะคะใครติดตามเป็นแฟนคลับพี่อาร์มก็จะกลับ
0: รอชมอีกอาทิตย์หน้านะคะ
1: รออาทิตย์หน้าแน่นอนค่ะ
0: โอเคพี่ก็ในวันอาทิตย์นี้นอกจากข่าวเล็กน้อยที่เรามีมาฝากแล้วเราจะมาเล่าเกริ่นดีกว่าเกี่ยวกับประเทศที่พี่อาร์มกับพี่กฤตที่จะมาดำเนินรายการ
1: พี่ชอน
0: ติดมากคิดถึงพี่อาร์มมากเลยคือไม่ได้เจอพี่อาร์มนานมากเลยนะคิดถึงจริงๆแต่ไม่อาทิตย์นี้จะเป็นพี่ชอนกับพี่กฤตเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงประเทศรวันดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเบื้องต้นเรามากิฟต์ซัมแฟกต์ดีกว่าว่ารวันดาคือประเทศตรงไหนชื่ออะไรเป็นยังไง
1: แนะนำก่อนที่จะเข้าช่วง2ก็คือพูดถึงรวันดาโดยละเอียดเนี่ยนะคะมาแนะนำก่อนว่ารวันดาเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อ
0: หนัง
1: ภาพยนตร์โฮเทลรวันดา
0: โฮเทลรวันดาใช่เป็นหนังที่ชนะเลิศในด้านออสการ
1: ์
0: มาก่อนซึ่งเราก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ก็ครั้งนี้จะเป็นอีกมุมนึงอาจจะเป็นมุมลึกมากกว่าตอนที่เราเล่าเรื่องหนัง
1: รวันดามีอะไรมากกว่าโฮเทลรวันดานะคะ
0: โอเคค่ะ
1: เริ่มต้นรวันดาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
0: รวันดาจะอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกาค่ะติดอยู่กับประเทศ DRC คองโกหรือ Democratic Republic of Congo นะคะ
1: เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่าแลนด์ล็อกหรือเปล่า
0: ใช่มันจะไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กมากโดยเล็กกว่าไทยประมาณ19เท่าค่ะ
1: แต่ถึงจะเล็กอย่างนั้นนะคะเขาจะรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะว่าเป็น Land of a Thousand Hills คือสะท้อนถึงภูมิประเทศที่สวยงามแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยแบบ
0: ภู
1: เขาเนินเขาสวยงาม
0: มากใช่แล้วเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าอยากไปแอฟริกาแล้วอยากชมกอริลลาต้องไปที่รวันดา
1: เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ
0: ใช่ค่ะมีอยู่ไม่สัก 2-3 ประเทศในแอฟริกาที่สามารถชมกอริลลาในธรรมชาติได้แล้วก็มีความพิเศษมากๆด้านเทคโนโลยีที่เดี๋ยวเรารอให้พี่ชอนกับพี่กฤตมาเล่าให้ฟังดีกว
1: ่าภาษาราชการของรวันดานะคะมีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงภาษาท้องถิ่นนะคะเคยานวันดา
0: อืมใช่แล้วแล้วทำไมเขาถึงใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะ
1: เขาเคยเป็นอยู่ในภายใต้การปกครองอาณานิคมของประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งใช้ภาษาฝรั่
0: งเศสเป็นภาษาราชการ
1: ประชากรเนี่ยมีประมาณ12ล้านคนก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยทีเดียวนะคะ
0: ค่
1: ะ
0: แล้วเมืองหลวงก็ชื่ออะไรนะ
1: กรุงคิกาลีนะคะ
0: คิกาลีค่ะก็เอาแค่เกร็ดเล็กๆก่อนนะ
1: น้อย
0: ๆแล้วเราค่อยให้พี่ชอนเขาเข้าดีกว่า
1: พี่ชอนเขาจะมาเกริ่น
0: เพราะว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะรวันดามาด้วยตัวเองเลยค่ะในครั้งน
1: ี้รอนะคะค่ะก็อันนี้เป็นเกริ่นของเกี่ยวกับประเทศรวันดานะคะแต่ว่าในส่วนที่พี่ชอนและน้องกฤตเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องติดตามชมในเบรกแรกเบรกหลังจากเบรกนี้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราขอเบรกกันพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเกี่ยวกับประเทศรวันดาค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย และเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
3: ครับ
4: ครับ
3: ก็ช่วงที่2นะครับก็กลับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกานะครับซึ่งก็อยู่กับผมครับชอนนราวิทย์แล้วก็กฤตจักรกฤตนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4: ใช่ครับ
3: มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาก็คือประเทศไหนครับกรี
4: รวันดานั่นเองครับ
3: รวันดานั่นเองอ
4: าจจะฟังดูไม่น่าเชื่อหรือประหลาดใจนะครับ
3: แต่ว่าคนไทยหลายคนก็รู้จักได้เคยได้ยินชื่อประเทศรวันดามานะครับทีนี้เนี่ยอยากจะให้กรีเนี่ยช่วยย้อนกลับไปเล่านิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของรวันดาเนี่ยเขาเป็นยังไงกว่าที่เขาจะมีประเทศเขาถึงทุกวันนี้ครับ
4: ครับผมก็เรียกได้ว่านะครับรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านานนะครับ
3: ได้ยินชื่อ
4: ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานแต่ว่าเป็นในด้านของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นส่วนใหญ่คือจะไม่มีภาพของความเจริญหรือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
3: คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องนึงชื่อว่าโฮเทลรวันดา
4: ครับผม
3: ก็สร้างมาจากเรื่องจริง
4: ใช่ครับใช่มั้ยเป็นการจำลองจากประวัติของประเทศรวันดาเองนะฮะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึงระดับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าผ่านวิวัฒนาการหรือว่าผ่านการสู้รบกันมาอย่างเรียกว่าช้านานก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะย้อนเล่าไปถึงประวัติของรวันดานะครับในการตั้งแต่ตอนที่จะก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศที่เรียกว่าทันสมัยในแอฟริกาแล้วก็
3: เขามีที่ไปที่มาอย่างไร
4: ใช่ครับใช่ครับซึ่งรวันดาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในภูมิภาคแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพี่ชอน
3: ครับ
4: ซึ่งดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลคล้ายๆเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวใช่ครับผม
3: เนี่ยครับ
4: แล้วก
3: ็
4: ครับผมทางด้านตะวันออกนะครับของประเทศเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบเกรทเลคซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง
3: จีโนไซด์น
4: ั่
3: นเอง
4: นะครับซึ่งประเทศรวันดาเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐรวันดานะครับมีเมืองหลวงชื่อกรุงคิกาลีนะฮะซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีประชากรร่วมเนี่ยประมาณ8ล้านคนและถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบนะครับแล้วก็อาณาเขตของรวันดาทางตอนเหนือเนี่ยจะติดกับอูกันดานะฮะส่วนทางใต้เนี่ยติดกับบูรุนดีฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับประเทศคองโกนะฮะดังที่เราเห็นในแผนที่เมื่อครู่นะครับ
3: ครับ
4: และทางตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับแทนซาเนียนะฮะซึ่งเรียกว่ารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมซึ่งดินแดนทั้งหมดตรงที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเราจะเรียกว่าแอลเบอร์ทายลิฟนะครับซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ชนเผ่าใหญ่ๆนะครับ
3: ชนเผ่าแรกคือ
4: ซึ่งได้แก่ชาวฮูตูนะฮะ
3: เคยได้ยินชื่อ
4: ใช่ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศรวันดานะครับเผ่าฮูตูเนี่ยนะฮะถัดมานะครับก็คือชาวทุตซี่นะฮะ
3: ทุตซี่
4: ซึ่งชาวทุตซี่เนี่ยจะเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ชอน
3: อ๋อเหรอ
4: ใช่ครับทางการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหมือนอาชีพหลักของชนเผ่านี้นะฮะ
3: คร
4: ับ ตามมาด้วยสุดท้ายนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในรวันดาเองก็คือพวกทวานะฮะหรือที่เราเรียกว่าปิกมี่นะฮะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดในโลกนะฮะ
3: อ๋อชนเผ่าปิกมี
4: ่ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับ
3: เคยได้ยินชื่อครับปิกมี่
4: ใช่ครับก็คือชนเผ่าปิกมีนี่เองนะฮะที่มีตัวเล็กที่สุดในโลกนะ
3: ครับ
4: ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยดินแดนแอลเบอร์ทายลิฟเนี่ยบริเวณที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองหลายกลุ่มเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อคริสตศักราช500นะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งพวกนี้นะครับเป็นชนที่พูดภาษาบันตูเหมือนกันนะฮะและหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ได้แบ่งแยกชัดเจนออกเป็นกลุ่มชนเลี้ยงสัตว์แล้วก็กลุ่มชนที่ประกอบ กสิกรร
3: ม
4: นะฮะ
3: ก็คือเหมือนกับประเทศอื่นในแอฟริกา
4: ก็คือจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละชนเผ่านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความแตกต่างในด้านขนบประเพณีแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านะฮะดังจะเห็นได้จาก
3: ในภาพความเหมือนก็มีความต่าง
4: ใช่ครับมีความต่างซ่อนอยู่ฮะซึ่งก็ทำให้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละชนเผ่านี่ต่างออกไปเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะฮะ
3: แต่ก็ต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน
4: ใช่ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยกลุ่มชนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะก็จะมีรูปร่างที่สูงเพรียวนะฮะริมฝีปากบางแล้วก็สีผิวค่อนข้างอ่อนนะฮะในขณะที่กลุ่มที่ทำกสิกรรมนี่นะฮะจะมีรูปร่างที่เรียกว่าปานกลางผิวเข้มนะมีริมฝีปากหนา
3: ครับ
4: ผมใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวผิวขาวนะครับมาถึงดินแดนนี้ในศตวรรษที่19เนี่ยนะครับ
3: ชาวตะวันตก
4: ใช่ครับชาวใช่ครับชาวตะวันตกพวกเขาเนี่ยก็พบว่ารัฐเล็กๆรอบทะเลสาบเกรทเลคเนี่ยที่ถูกปกครองโดยชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นแบบแผนกว่ากลุ่มที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
3: ครับ
4: อันนี้ชาวตะวันตกเนี่ยจึงเข้าใจผิดว่าชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เจริญกว่าและเป็นผู้มาเข้ามาพิชิตหรือมารังแกของกลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
3: ครับ
4: ชาวตะวันตกเหล่านี้ที่เข้ามานะครับก็ได้ดำเนินการก่อตั้งรัฐขึ้นมานะครับอย่างเป็นแบบแผนในวิชาสมัยนั้นนะฮะ
3: ครับ
4: ซึ่งเป็นไปด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะและด้วยความผิดของชาวตะวันตกนี้เองนะฮะทำให้ชาวเบลเยียมนะฮะได้แบ่งกลุ่มชนนะฮะที่อยู่ในอาณานิคมเนี่ยออกเป็น2กลุ่มครับโดยใช้ลักษณะทางกายภาพบางประการนะครับในการแบ่งดิเช่นก็พวกชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะเรียกว่าพวกทุตซี่นะฮะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากชนเผ่ากสิกรรมอย่างพวกฮูตูฮะและนอกจากจะแบ่งแยกชัดเจนแล้วเนี่ยรัฐบาลเบลเยียมณขณะนั้นเนี่ยฮะยังให้สิทธิ์ของแต่ละชนเผ่าเนี่ยไม่เท่าเทียมกันฮะ
3: ก็กลายเป็นปัญหาสิครับ
4: ใช่ครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมของสองชนเผ่าใช่ครับมีความรู้สึกขัดแย้งความไม่พอใจที่อยู่ข้างในนะฮะพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะ
3: จนในที่สุด
4: จนในที่สุดเนี่ยนะครับ
3: ขึ้นครับพี่กิต
4: ชนเผ่าทุตซี่เนี่ยซึ่งมีความที่เรียกว่ามีอคติกับชนเผ่าฮูตูนะฮะทั้งๆที่แท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองชนเผ่าเนี่ยมีรากเหง้าเดียวกันนะครับผม
3: ก็คือเป็นคนรวันดาเหมือนกัน
4: เป็นคนรวันดาเหมือนกันใช้ภาษาเดียวกันนะฮะและการดูถูกเหยียดหยามทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมนี่รวมถึงการได้รับสิทธิ์ที่ต่างๆจากเจ้าอาณานิคมที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับพี่ชอนมันทำให้ชาวฮูตูเนี่ยเกิดความรู้สึกเกลียดชังชาวทุตซี
3: ่
4: นะฮะ
3: นะครับ
4: จนกระทั่งในปี1933เนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยได้ออกบัตรประจำตัวของชนเผ่าเพื่อแบ่งแยกชาวทุตซี่กับชาวฮูตูออกจากกันโดยชัดเจนนะฮะซึ่งรัฐบาลเบลเยียมขนาดนั้นไม่ทราบเลยว่านี่คือสาเหตุของที่จะนำมาสู่การเกิดโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในเวลาต่อมานะครับพี่ซึ่งหลังการปกครองเบลเยียมสิ้นสุดลงเนี่ยรวันดาก็ได้รับเอกราชและถูกปกครองโดยรัฐบาลชาวทุตซี่นะซึ่งเข้าข้างชาวทุตซี่ด้วยกัน
3: นี่แหละครับคือปัญหา
4: แล้วก็มากดขี่ชาวฮูตูถัดไปอีกนะฮะสุดท้ายเนี่ยชาวฮูตูทนไม่ไหวครับพี
3: ่
4: ลุกฮือขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็เข้ายึดอำนาจรัฐนะฮะทำให้ชาวทุตซี่จำนวนมากในเวลานั้นเนี่ยครับต้องอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศ
3: บางประเทศบางคนไปประเทศเพื่อนบ้าน
4: ยู
3: กันดาอะไรอย่างเงี้ยนะคร
4: ับใช่ครับผมขณะที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมอพยพแต่ได้จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลฮูตู
3: ก็มีเหมือนกัน
4: ครับโดยใช้ชื่อกลุ่มณขณะนั้นว่ากลุ่มแนวหน้ารักชาติรวันดา RPF นะครับถัดมาเมื่อในปี1994เนี่ยนะครับ
3: ครับ
4: ประธานาธิบดีจูเวนาลฮับยาริมาน่าของฮูตูเนี่ยนะฮะครับตัดสินใจเจรจาสันติภาพกับ RPF
3: RPF ก็คือกองกำลัง
4: ใช่ครับกองกำลัง
3: ต่อต้าน
4: รัฐชาติวันดานะครับแต่ว่าลูกน้องจำนวนมากบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะและการหลังจากตกลงเจรจาสงบศึกนี่เองนะครับเครื่องบินของประธานาธิบดีจูเวนาลนะครับก็ถูกจรวดวิทไซยิงถล่มปิดชีพนะฮะ
3: ครับ
4: เนี่ยจุดนี้นะครับนำมาสู่เป็นชนวนความโกรธแค้นซึ่งชาวฮูตูก็กล่าวหาว่าเป็นพวก ฝีมือของพวกทุตซี่นะฮะซึ่งก็เชื่อกันว่าผู้ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของประธานาธิบดีจูเวนาลเองที่ไม่พอใจการสงบศึกมากกว่านะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งนั่นก็นำมาสู่การลุกขึ้นมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็รบราฆ่าฟันยาวนานกันมาจนปัจจุบันนะครับพี่คราวนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแล้วเนี่ยเห็นทุกท่านที่เห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดความแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมรวันดาทำอย่างไรถึงสามารถสงบศึกในประเทศได้แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศจนกระทั่งเป็นรวันดาที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านในแอฟริกานี้พี่ชอนพอจะเล่าให้ท่านผู้ชม
5: แน่นอนที่สุดนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายพอลคากาเม่ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรวันดานั่นเองนะครับซึ่งนายพอลคากาเม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดในชนเผ่าทูซี่นะครับซึ่งมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเบลเยียมในสมัยที่เป็นเจ้านานิคมของรวันดานะครับก็มีการที่ว่าตั้งกองกำลังนะครับรวันดา Patriotic Front RPF ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำกองกำลังนี้กลับไปยึดประเทศบ้านเกิดของตัวเองโดยมีการระดมพลนะฮะชาวรวันดาที่อพยพไปเนี่ยเข้ามาเป็นกองกำลังนะครับ
4: ครับ
5: ซึ่งหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยที่ดำเนินมา3ปีเต็มเนี่ยมีผู้นำเนี่ยเป็นชาวตูซี่นะฮะทำให้ชาวคูตูนก็เกิดความเรียกว่าคลั่งแค้นนะฮะผสมกับมีการสื่อวิทยุนะครับของรวันดาเองเนี่ยก็มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้มีการทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นนะฮะจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์100วันนะครับแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปกว่า 800,000 คนซึ่งพอลคากาเม่ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีละแล้วก็มีการส่งสารเตือนถึงคณะทหารที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยให้มีการยุติลงนะฮะให้มีการยุติการต่อสู้นะครับพร้อมกับมีการแจ้งต่อสหประชาชาติด้วยนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะล้อมกรุงคิการีไว้ได้แล้วก็ยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับภายใน3เดือนนั้นมีการปิดฉากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
4: ์
5: สำเร็จนะครับแล้วก็มีการสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งรัฐบาลที่มีการสถาปนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีทั้งชาวฮูตูและชาวทูซี่เนี่ยปกครองร่วมกันนะ
4: แล้วรัฐบาลที่สถาปนาขึ้นมาใหม่เนี่ยครับพี่ชอนเขามีแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชาติของเขายังไงครับ
5: คือเขามีการกำหนดสัดส่วนนะฮะสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยชาวฮูตูและตูซี
4: ่
5: ในตามสัดส่วนของประชากรที่ว่ามีความยุติธรรมในการแบ่งเรียกว่าอะไรอำนาจทางการปกครองนะฮะแล้วก็อำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าภายใต้การนำของนายพอลคากาเม่นะครับก็มีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะให้รวันดาเนี่ยเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาใครจะเชื่อ
4: สิงคโปร์แห่งแอฟริกาจากประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่
5: าพันธุ์และเขาก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยนะครับซึ่งวิสัยทัศน์อันนี้นี่ก็คือว่าการที่ยังทำให้รวันดาเนี่ยจากประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือ middle income country เนี่ยภายในปี2563
4: เ
5: ป็นประมาณ2ปีนะครับ
4: ครับผม
5: โดยวิธีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เป็นหลักเลยนะครับ
4: ครับ
5: ก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับรวันดาเนี่ยก็มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับ มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาด้วยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรวันดาเองเนี่ยได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตชนิดไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงทั่วประเทศแล้ว
4: ครับผม
5: นะครับใครจะเชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วที่รวันดาในแอฟริกานะฮะแล้วก็มีการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตามยุค 4G LTE ก็มีการขยายออกไปครึ่งประเทศแล้วเช่นกันนะครับ
4: ครับ
5: ทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่านะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็จะครอบคลุมทั่วประเทศละแล้วก็จะทำให้รวันดาเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศอันดับที่11จาก51ประเทศที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมรวันดาเลยนะครับ
4: ครั้งใหญ่เลย
5: ใช่นอกจากนั้นแล้วยังไม่จบครับเพราะว่า ประธานกาคาเม่เนี่ยก็วางแผนว่าจะให้เมืองหลวงชื่อว่ากรุงคิกาลีเนี่ยเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับมีการเชิญบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนที่จะทำให้เมืองคิกาลีเป็นเมืองดิจิตอลคล้ายๆกับดิจิตอลไทยแลนด์ของเรานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแผนพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจแผนพัฒนา

0: ประเทศเขาก็กำลังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะ
1: ครับ
0: นอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่โดดเด่นมากก็คือการส่องลิงกอริลลาภูเขาซึ่งยัง
1: กอริลลา
0: หลงเหลืออยู่แค่2ประเทศคือที่รวันดากับยูกันดาเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะครับ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะจากไปเรามี10ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรวันดามาฝากแฟนรายการนะครับก็คือว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับที่2นะครับในแอฟริกาเลยนะฮะและเป็นอันดับที่42ของโลกซึ่งถือว่าอันดับสูงกว่าประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ
1: มาได้ไกล
0: ใช่แล้วอย่างที่บอกไปก็คือเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุดในแอฟริกานะครับรวมทั้งอัตราอาชญากรรมก็ต่ำมากนะฮะรวมถึงมีอัตราคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพิ่มเป็น 71% ละซึ่งถือว่าสูงมากในแอฟริกานะฮะรวมถึงอายุขัยเฉลี่ยประชากรก็ตอนนี้ก็เป็น56 ปีก็ถือว่าสูงไม่แพ้ที่ไหนเลยนะฮะแล้วก็สนามบินนานาชาติกรุงคิกาลีเนี่ยก็มีเที่ยวบินนานาชาติเนี่ยมากกว่า500เที่ยวบินต่อสัปดาห
1: ์เรียกว่า
0: ซึ่งถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นศูนย์กลางการบินของแอฟริกาในอนาคตก็เป็นได้นะครับ
1: มาไกลมากครับพี
0: ่ไม่น่าเชื่อว่าแอฟริกาจะพลิกโฉมได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือดูตัวอย่างจากรวันดานะครับ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็พวกเรา2คนก็มาฝากแฟนๆรายการแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเนื้อหาสาระของแอฟริกายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมหลายท่านที่เคยเดินทางไปประเทศพม่าและไปช้อปปิ้งตามสถานที่ต่างๆคงมีประสบการณ์ที่ทำให้เหนื่อยใจเวลาที่ต้องถามราคาและต่อรองราคาสินค้าเพราะว่าพูดกันคนละภาษาสื่อสารกันยังไงก็ไม่เข้าใจบางทีนะครับต้องใช้เครื่องคิดเลขเป็นตัวกลางในการสื่อสารผิดบ้างพลาดบ้างบางครั้งก็งุนงิดกันไปอาจารย์มีมีเข้าใจปัญหานี้ดีนะครับวันนี้เลยจะมาสอนเราเรื่องการถามราคาสินค้าและต่อรองราคาเป็นภาษาพม่ากันนะครับนักช้อปทั้งหลายครับตามมาเรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้ถามราคาสินค้ากับต่อรองราคานะคะสิ่งแรกที่เราควรรู้ก็คือลักษณะนามนะคะเวลาเราซื้อของเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ลักษณะนามก่อนนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาเรียนแบบง่ายๆกันก่อนดีกว่านะคะก็เริ่มจาก1ชิ้น1อันถ้าเป็น1ชิ้น the doll ถ้าเป็น1อันก็คือ the cool ถ้าหาว่าเป็น1ชุดก็คือ the soul นะคะได้ไหมคะถ้าหาว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะคะอย่างเช่นโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะหรือว่าเตียงนะแล้วก็โต๊ะเก็บข้าวอะไรที่แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้หรือว่าทำด้วยสเตนเลสหรือว่าอะไรก็ตามก็คือลักษณะนามก็คือโล่งค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายแล้วก็ผลไม้ทั้งหลายแล้วอันไหนที่แบบลักษณะลูกกลมๆนะคะอย่างเช่นแบบอัญมณีนะที่พม่าเนี่ยอัญมณีเยอะก็อัญมณีเพชรนะพลอยมุกที่แบบกลมๆท่านไหนเนี่ยโล่งหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำว่าโล่งเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างต่อไปเนี่ยเรามาดูเสื้อเสื้อเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อ1ตัวนะ1ตัวของภาษาพม่าเนี่ยตะเถนะเอ็งจีตะเถนะฮะถ้าหาว่าเป็นผ้าถุงเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็ไปซื้อผ้าถุงกันเยอะใช่ไหมผ้าถุงหรือว่าสโลงเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะนามว่าเถนะตะเถเอ็งจีตะเถทำไมตะเถถ้าหาว่าเป็นท่านชุดเนี่ยเมื่อกี้นี่เราพูดว่าอะไรนะทรงใช่ไหมคะก็ท่านชุดท่านเสื้อท่านผ้าถุงเนี่ยเราก็เรียกว่า the song ค่ะนะอันไหนที่เป็นชุดชุดเราก็เรียกว่าเป็น song นะคะอ้าวถ้าอย่างงั้นบะหมี่หนึ่งชามบะหมี่แห้งหรือบะหมี่น้ำหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยจะว่ายังไงนะหนึ่งชามหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยก็คือเราเรียกว่า the boy นะบะหมี่ the boy ข้าวสวย the boy นะคะถ้าหาว่าเป็นรถยนต์นะรถยนต์ก็คือ the Z ค่ะนะอย่างเช่นรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องบินเรือนะที่แบบเครื่องไหวได้รถยนต์ที่เครื่องไหวได้เราก็เรียกว่า the Z นะคะ the Z นะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราไปไหว้เจดีย์ชวยตระกงใช่ไหมคะถ้าอย่างงานเจดีย์ชวยตระกงเนี่ยเราเรียกว่าลักษณะนามอะไรบ้างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปนะเจดีย์องค์ต่างๆเนี่ยก็เราก็เรียกว่าเป็นสูค่ะนะคะสูเจดีย์ชวยตระกงแต่สูนะพระพุทธรูปหนึ่งองค์ก็คือสูเหมือนกันนะคะถ้าเป็นพระล่ะคะพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นดับบานะคะดับบานับบานะแม้แต่สามัญเองก็ตามนะคะเรียกว่าดับบาสำคัญที่สุดก็คือคนล่ะกี่คนนะคะหนึ่งคนสองคนเนี่ยเราก็เรียกว่าตะเย่าในเย่านะคะเย่าตะเย่าในเย่านะคะพระพุทธรูปก็คือตะสูถ้าเป็นพระสงฆ์บาถ้าเป็นคนก็คือแต่ยาวนะคะตัวนี้เรารู้ลักษณะนามกันแล้วนะคะก็ต่อไปเนี่ยเรามาใช้ลักษณะนามกับการซื้อ สินค้าเนี่ยเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะถ้าเราถามราคาสินค้าของเขาก็คือเราไปถามว่าโอ้เราจะซื้อไม้ตนาคานี้นะคะก็ดาเปเล่าเลเราถามว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองค่ะดาเปเล่าเลแปลว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลแม่ค้าก็เลยถามเบลตอบว่า300จัดตรงยาจะเนาะตรงยาจะตะคู่ตรงยาหรือว่าตะโดงตรงยาเขาก็จะพูดอย่างนั้นนะคะตะโดงตรงยา1ชิ้น300นะก็คือชิ้นละ300นั่นเองแล้วถามเขาว่าลดหน่อยไหมนะชอบบาโอนะลดหน่อยนะชอบบาโอแม่ค้าก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะนะไม่ได้ก็คือไม่ย่าบาบูไม่ย่าบาบูถ้าเราจะเอาเราก็บอกว่าดาตะคุอยู่เมหรือว่าดาตะโตอยู่เมนะก็เราก็เลยให้เงินไปนะให้เงินยื่นให้ไปก็แม่ค้าก็บอกว่าเจซูเบเนาะนะเจซูเบเนาะแปลว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากก็เราก็บอกว่าย่าบาเดไม่เป็นไรเราก็บอกย่าบาเดไม่เป็นไรนะคุณพม่าบอกว่าย่าบาเดย่าบานี้เราได้เงินบ่อยใช่ไหมคะก็รีเบอันนี้ก็คือไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็ลักษณะนามเราก็จำนิดนึงละกันเนาะ

0: ประเทศพม่าเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่รวบรวมคนหลากหลายเชื้อชาติไว้ด้วยกันเกือบ70เชื้อชาติมีภาษาหลักและภาษาท้องถิ่นถึง242ภาษาแต่ประชากรมากกว่า 90% รวมใจกันนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รัฐบาลพม่าประกาศให้เป็นศาสนาประจำชาติอีกด้วยชาวพม่านิยมสร้างพระพุทธรูปสร้างพระเจดีย์และสร้างวัดขนาดใหญ่ๆทั้งประเทศมีวัดทั้งสิ้นกว่า 45,000 วัดชาวพม่าจะเคร่งครัดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิตของชาวพม่าที่ชอบไปวัดนั่งสมาธิเลื่อมใสเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม
1: รายการวันนี้คงจะถูกใจนักช็อปทั้งหลายกันนะครับเมื่อรายการจบลงแล้วก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันให้คล่องนะครับไปพม่าคราวหน้าจะได้ต่อราคากับพ่อค้าแม่ค้ากันให้ตกใจกันไปเลยนะครับแต่ก็อย่าต่อมากจนเกินไปจนเขาไม่ขายของให้กันแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มิงกะลาบะสวัสดีเป็นภาษาพม่านะครับคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปพม่าโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ไปกับทัวร์หรือไปกับผู้ชำนาญพื้นที่ก็จะต้องเจอกับปัญหาเรื่องเส้นทางแม้จะเปิดแผนที่แล้วก็ตามก็ยังหาทางไปไม่เจอคราวนี้จะทำอย่างไรล่ะครับจะถามคนที่เดินไปเดินมาก็พูดกันไม่รู้เรื่องปัญหานี้จะหมดไปนะครับถ้าให้อาจารย์มิมิมาช่วยสอนเรื่องของการสอบถามเส้นทางกันนะครับอย่ารอช้าครับพบกับอาจารย์มิมิกันเลยดีกว่าครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามารู้จักการสอบถามเส้นทางนะคะก็ก่อนที่เรามารู้จักการที่จะถามเส้นทางเนี่ยเราก็ต้องควรรู้คำศัพท์สำคัญก่อนนะคะอย่างเช่นใกล้ไกลนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมคะก็โอเคเราเริ่มกันนะคะใกล้แปลว่านี้เดนะใกล้แปลว่านี้เดไกลเวเดนะคะเวเดเลี้ยวซ้ายจะพูดยังไงนะเลี้ยวซ้ายก็คือเบกุยเบกุยอีกคำหนึ่งที่แบบเราพูดได้ก็คือเบชูนะโชหรือว่ากุ้ยนี่ก็คือเลี้ยวนั่นเองนะคะเบกุ้ยหรือว่าเบโชนะคะถ้าหาว่าเลี้ยวขวาญากุ้ยญากุ้ยญาโชนะคะญาโชญาต้องออกเสียงให้ดีๆนะคะญาเสียงเนี่ยภาษาไทยไม่มีเลยค่ะนะคะญานะภาษาอังกฤษก็คือ ny ญะนั่นเองนะคะญากุ้ยเบกุ้ยเราไม่อยากเลี้ยวเราอยากไปตรงๆนะคะจะไปตรงๆก็คือเตเตตัวนะเตเตตัวเตเตตัวก็คือตรงไปอ้าวพอถึงสี่แยกนะคะสี่แยกก็คือเราก็บอกว่าลาลีควาโซลาลีควาโซลาแปลว่าถนนลีควาแปลว่าสี่แยกนะคะโซงแปลว่ามาเจอกันสี่ถนนด้านสี่ด้านเนี่ยมาเจอกันที่จุดหนึ่งนะคะก็เราก็เรียกว่าลาลีควาโซนะลาลีควาโซอ้าวสามแยกมีแค่สามถนนมาเจอกันใช่ไหมฮะถนนทั้งสามเส้นมาเจอกันก็คือลาตงควาโซเราจำได้ไหมว่าสี่กับสามนะฮะตงแปลว่าสามก็ลาตงควาโซนะฮะถ้าหาว่าเราไปถึงไฟแดงนะพอถึงไฟแดงไฟแดงเรียกว่าอะไรมีป่อยมีป่อยนะคะไฟแดงก็คือมีป่อยโอเคเราตอนนี้เรามาดูกันว่าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เราจะตรงไปหลังจากนั้นเราเลี้ยวขวาพอถึงไฟแดงเราก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเราจะพูดยังไงนะคะจากนี้เตะตัวตรงไปญากุ้ยเลี้ยวขวาถึงไฟแดงเลี้ยวซ้ายมีป้ายยาวหินแบกุ้ยได้ไหมคะเตะตัวญากุ้ยพอถึงไฟแดงมีป้ายยาวหินเลี้ยวซ้ายแบกุ้ยนะคะถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมก็บอกเส้นทางกับคนขับรถได้แล้วอย่างเช่นแบบเราอยากไปตลาดสก็อตนะคะเราก็ถามคนแท็กซี่ว่าสก็อตซีตัวเชนเดย์นะคะอยากไปตลาดสก็อตนะสก็อตซี ตัวเฉินเดสกอจีก็คือสถานที่ที่เราอยากไปใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแปลว่าไปเฉินแปลว่าอยากไปต้องการไปนะสกอจีตัวเฉินเดเราพูดแค่นี้เลยค่ะนะคะถ้าหากว่าเราอยากไปที่โรงแรมนะเราก็เลยบอกชื่อโรงแรมนะคะตามด้วยโรงแรมเอาอย่างเช่นเทรดเดอร์โรงแรมเทรดเดอร์นะคะอยากไปโรงแรมเทรดเดอร์เราก็บอกว่าเทรดเดอร์โฮเทลตัวเฉินเดเห็นไหมคะตัวเฉินเดอยู่ด้านหลังสถานที่ที่เราอยากไปก็คือข้างหน้าไว้ข้างหน้าเอาตัวนี้พวกเราอยากไปที่เจดีย์ชเวดโกจะไปยังไงใช่ไหมเราก็บอกคนขับว่าชเวดโกพยาตัวเฉินเดได้ไหมคะชเวดโกพยาตัวเฉินเดเอาตัวนี้เราอยากไปแอร์พอร์ตนะคะสนามบินลีเซตัวเฉินเดลีเซตัวเฉินเดเราอยากไปสนามบินต่อไปก็คือไปดูตัวอย่างนะคะ
2: จะใช่หรอสิสกอซีโกเบลูตัวยามาเลย
3: สกอซีโกเตะตัวแล้วลีกว่าส่งยังไงเบเบชูเตะเสร็จสาวตัวยาเบมาชีเด
2: วีไหน
3: ตัวเราวีบาร์เลยบัสกาซีตัวยังปูเก้ามาเลย
2: เจสุตีมาเลยสิ
3: ยาบาร์เลย

0: การศึกษาในพม่ากระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาของประเทศใช้ระบบการศึกษาเป็นระบบ542คือประถมศึกษา5ปีแยกเป็นอนุบาล1ปีและประถม4ปีมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย2ปีและอาชีวศึกษา 1-3 ปีอุดมศึกษา 4-6 ปีการเรียนการสอนของพม่ายังเน้นการท่องจำคือท่องทุกตัวอักษรท่องทั้งหน้าและทั้งเล่มแต่เรียนหนักกว่าเด็กไทยมากและโรงเรียนของพม่าจะเรียนแค่ครึ่งวันเท่านั้นสำหรับชุดนักเรียนเป็นเสื้อเชื้อสีขาวและสโลงสีเขียวอ่อนเป็นการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยน่ารักและแสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศตนได้เป็นอย่างดี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการสอบถามเส้นทางกันไปแล้วนะครับคราวหน้าก็คงไม่ต้องพึ่งแผนที่ที่ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งงงนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันยากเกินไปก็ใช้ GPS นำทางน่าจะดีกว่าแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าการที่เราได้พบปะพูดคุยกับผู้คนอื่นๆโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและได้เห็นถึงความน่ารักของพวกเขาผ่านจากการพูดคุยนี่แหละนะครับอย่ากลัวที่จะเปิดรับสิ่งใหม่เพราะคุณอาจจะได้ความประทับใจที่ไม่รู้ลืมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

อาณานิคมเพื่อยึดครองแหล่งทรัพยากรและกวาดต้อนแรงงานชาวรัสเซียได้ขนานนามทะเลสาบลึกลับในทุ่งน้ำแข็งห่างไกลนี้ว่าดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียที่นี่เป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ในสหพันธ์รัสเซียซึ่งซ่อนตัวอย่างเงียบๆจากโลกภายนอกอยู่นานหลายล้านปีกระทั่งกองทัพของจักรวรรดิรัสเซียได้ญาตรามาผนวกดินแดนทางตะวันตกและไซบีเรียเข้าด้วยกันก่อนจะสร้างเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายคนและทรัพยากรบนหมอนไม้รถไฟรอบทะเลสาบเหตุนี้ทำให้ความงดงามของดวงตาสีฟ้าได้ปรากฏโฉมสู่สายตาของผู้คนทั่วไปปัจจุบันที่นี่เปรียบดั่งสวรรค์ของนักเดินทางเป็นสถานที่แห่งความงามที่ผืนน้ำทุ่งหญ้าและป่าสนก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของเส้นทางที่ชวนให้ออกค้นหาด้วยว่าตามรายทางนั้นทิวทัศน์ความงามได้เปลี่ยนไปตามภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทริปนี้ทีมงานของเราได้รอนแรมอยู่ในทะเลสาบไบคอลเพื่อทำตัวให้กลมกลืนและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนและธรรมชาติก่อนจะขึ้นรถอูอาสพาหนะวินเทจออกตะลุยไปรอบเกาะโอคอนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งทะเลสาบที่ไม่ได้มีดีแค่ความงามของธรรมชาติหากแต่ยังคงถูกสงวนให้เป็นที่มั่นสุดท้ายของเหล่าหมอผีในเอเชียเหนือ

ไบคาร์ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียทะเลสาบไบคาร์ตั้งอยู่บนที่ราบทางทิศใต้ใกล้กับพรมแดนมองโกเลียมีจุดลึกสุด 1,640 เมตรเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการบรรจบของสายน้ำจากต้นน้ำบนเทือกเขาต่างๆซึ่งเรียงรายอยู่รอบทิศเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยแยกของเปลือกโลกเมื่อ25ล้านปีที่แล้วแม้ขนาดของมันจะดูกระจิดลิดบนแผนที่แต่ที่แห่งนี้ก็เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดมหึมาของผืนน้ำกว่า 31,000 ตารางกิโลเมตรทำให้ภาพของผิวน้ำกับท้องฟ้าที่เรามองเห็นกลืนกันเหมือนผ้าใบสีครามสวยงามดั่งภาพวาดจนไม่อาจละสายตาได้ที่รถตู้พาทีมงานผ่านทางหลวงจากตัวเมืองเอียคุสมาส่งยังหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบชื่อลิสเวียนกาจากแผนที่ที่ปักหมุดปลายทางไว้บอกตำแหน่งให้รู้ว่าเรากำลังเดินทางเข้าใกล้ใจกลางทะเลสาบไบคาร์ทุกขณะแม้ว่าจะไม่เห็นทะเลสาบไบคาร์ด้วยสายตาที่ถนัดชัดแต่เราก็พอเห็นความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และวิถีชีวิตรอบทะเลสาบที่ได้รับการหล่อเลี้ยงอุ้มชูจากสภาพนิเวศโดย

รอบของทะเลสาบแห่งนี้เส้นทางที่เข้าถึงทะเลสาบไบคานั้นทำได้หลายทิศทางแต่เส้นทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือเส้นทางที่ต้องผ่านหมู่บ้านลิสเวียนกาแม้จะเป็นแค่ทางผ่านแต่หมู่บ้านเล็กๆอย่างลิสเวนกาก็กลับละลานตาไปด้วยความหลากหลายของสินค้าและคนต่างถิ่นที่มาจับจ่ายหาของที่ระลึกแปลกๆจากทะเลสาบไบคานหรือเมนูอาหารจากท้องถิ่นที่หากินไม่ได้จากที่ไหน

0: here you can see Ongons. Those are Buryat amulets. They are depicting different gods. For example, some of them are Burhan. Burhan, that's the god of Baikal Lake. And here you can see very interesting thing. That's the indicator. You put it over the door, and when people are coming, it's turning one side or another one. And by this indicator, you can know whether the person is a good one and brings only the best things to your house, or whether you should be aware.
1: ไม่ไกลจากตลาดมากนักมีบ้านพักครอบครัวออซิพอปที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่าเรโทรพาร์คหญิงสาวที่เราเอ่ยปากทักและต้อนรับเราอย่างอบอุ่นได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของหมู่บ้านที่ถูกเปลี่ยนผ่านตามกาลเวลาน่าเสียดายที่ภาพเก่าๆของคนต่างถิ่นซึ่งตื่นเต้นกับเรื่องเล่าจากผืนน้ำและการค้าชาอันมั่งคั่งได้กลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันหวนกลับความเจริญของทางรถไฟและถนนที่ตัดเข้ามาได้กลบกลืนภาพชุมชนโบราณแทนที่ด้วยหมู่บ้านที่วางตัวตามแนวของเส้นทางคมนาคมที่เกิดขึ้นทีหลังหน้าบ้านของพวกเขาได้เปิดต้อนรับผู้มาเยือนที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายแต่บางหลังก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางวิถีเรียบง่ายที่ยังคงสัมผัสได้หากคุณมีเวลาพอที่จะเดินซอกแซกลึกเข้าไป
2: Tворческая мастерская была основана 17 лет назад.
3: Вот сейчас больше туристов приходят или...
2: Да, туристов стало больше, потому что за 17 лет о нас много кто узнал. Рекламу мы не делаем, потому что это даже затрудняет сказать. Бизнесом сложно называть. Здесь что-то вроде выставки. Люди друг другу рассказывают это как рекомендации. И они приходят посмотреть.
3: Сейчас все больше туристов, и они вот...
2: Ну, интересно, я бы не сказала, да. Что вот прямо с каждым годом все больше и больше. Несколько лет вот рост количества туристов остановился, и на том же уровне. Чтобы что-то изменилось последние, ну, года три, я как-то не скажу. Ну, конечно, изменилось. Сейчас очень много построилось новых зданий, и жилых домов, и гостиниц. Да, изменилось. Очень много застроек новых.
1: กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางการเดินทางที่ยาวไกลก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นบททดสอบที่ต้องแลกมาด้วยความอดทนรอคอยเข้าสู่เส้นทางที่ธรรมชาติอัศจรรย์สู่เกาะโอคอนหัวใจของทะเลสาบไบคาลณท่าเทียบเรือของหมู่บ้านริสเวนกาเราเปลี่ยนพาหนะจากทางบกสู่ทางน้ำเหมือนว่ากำลังมุ่งหน้าสู่ใจกลางของดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียการใช้ชีวิตอยู่บนเรือ 2-3 วันอาจทำให้เรารู้จักไบคาลมากกว่าเดิม

0: เทเรซาไบคาวได้ถูกห่มคลุมด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลการชื่นชมธรรมชาติในเวลานี้จึงเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่ผืนน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งและทั่วบริเวณนี้ก็จะขาวโพลนดังฤาษีจำศีลสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ที่ตั้งอยู่ริมน้ำก็พาเรากลับสู่โลกความจริงอีกครั้งทางรถไฟและอุโมงค์ลอดริมทะเลสาบได้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1902คือส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายทรานไซบีเรียที่รัฐบาลรัสเซียสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองสำคัญต่างๆทะเลสาบไบคาวเป็นประการธรรมชาติที่เกือบทำให้ความพยายามในการเชื่อมรัสเซียตะวันตกและตะวันออกกลายเป็นแค่ความฝันเพราะต้องทำทางวิ่งรอบทะเลสาบซึ่งเต็มไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยากต่อการตัดทางรถไฟที่ต้องใช้ระยะทางกว่า640กิโลเมตร
1: Without this connection, without the Circumbaikal line, with the Baikal Lake is a huge obstacle. So Awazar said, it doesn't matter. It's impossible to build here the railroad. It should be built.And in 1902, they started the construction. Of course, at first they surveyed the place and they started the construction and they had to build 39 tunnels and 57 bridges. And in all Russia, we had not a single tunnel. But for this very short section of the railroad, only 90 kilometers, we have 39 tunnels. Yeah, so we call this section of the railroad.Golden buckle on the steel belt of Russia because, well, first it connected two sections of the railroad that finished it, yeah. And the second thing, well, why it's golden? It was very expensive. 1 kilometer of Circumbaikal railroad cost the 100 kilometers of common railroad, yeah. And of course, it was called golden because it is so beautiful.You're always near the lake, you're always enjoying this amazing view.
0: ชีวิตบนเรือไม่ได้ลอยลำอ้างว้างอย่างที่คิดบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเกิดขึ้นในทุกครั้งที่เราได้มองเห็นวิถีชีวิตริมน้ำที่เคลื่อนไปบางทีความเงียบสงบในบางเวลาก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ทะเลสาบไบคาวให้เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกไปตามแสงแห่งวันคืนคนถิ่นนี้คงคุ้นเคยกับภาพเหล่านี้แต่ก็คงทำใจได้ยากเช่นกันเมื่อรู้ว่าความเจริญจากการท่องเที่ยวและการพัฒนากำลังจะทำให้ที่นี่กลายเป็นถิ่นแสนงามที่อาจถูกทำให้บอบช้ำเข้าสักวันหนึ่ง
2: No, начал я работать по той причине, что у меня отец капитан. Начал работать поваром я примерно лет 5 назад профессионально. Работаю в ресторанах в основном, получается, в летний период, то есть когда открытие навигации, Байкал, у нас лед сходит, начинаю работать на кораблях. Вообще мне эта профессия нравится, я как бы с самого детства начинал готовить, что дома, по гостям ездил и...То есть набирал свой навык в ресторанах непосредственно. Были у меня свои учителя, которые обучали меня всему. Также обучали меня в основном азиатской кухне. Ну и как бы вот получилось. А на корабле я, получаюсь, уже 5 лет. 5 лет как по Байкалу.
0: ที่ปลายทางของเราบนเกาะโอคอนรถตู้อูอาสสัญชาติรัสเซียพาณะสมบุกสมบันได้พาเรามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านกลางเกาะที่ชื่อว่าคูเชียซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่ออกไปราว40กิโลเมตรแม้รถอูอาสจะสามารถพาเราบุกตะลุยไปได้ทุกสภาพภูมิประเทศแต่ทว่าการขับรถบนเกาะโอคอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย คนขับจะต้องจดจำเส้นทางด้วยประสบการณ์ที่ไม่มีป้ายบอกทางใดๆชี้นำในขณะที่รถของเราวิ่งไปบนถนนดินอันครุขระซึ่งเป็นทางเส้นเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆบนเกาะที่หมู่บ้านคูเชียซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดบนเกาะโอคอนเราได้พบกับบรรยากาศของการกระชับมิตรด้วยเกมกีฬาทีมหนึ่งเป็นแรงงานจากอุซเบกิสถานและอีกทีมเป็นของเจ้าถิ่นที่ต่างก็มีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตชักนำให้มาอยู่ร่วมกันบนเกาะแห่งนี
3: ้ Hi, so we have guests from Uzbekistan. They work in here, so they like to play football and they always call me to organize some game between our school and with them. So they are very strong side because in Uzbekistan they have very good football. So we play like friendly games.Mm-hmm. Sometimes they win, sometimes we win.
1: So you are a teacher at school?
3: I'm not a teacher. I'm doing like charity foundation. Mm-hmm. So I have a charity foundation for more than 10 years. I organize football and make this development. So I find equipment, all the stuff. Mm-hmm. And we also had a guy from Thailand last year. He's from Chiang Mai. He was staying for long.He's an artist, so my friend of mine, and we play football. He even on the snow. So for the Thai guy from Chiang Mai, it was a big experience.
0: บนชัยภูมิที่ดีที่สุดบนเกาะโอคอนตรงแหลมเบอร์ฮานมองเห็นทะเลสาบได้กว้างสุดลูกหูลูกตาเสาไม้กว่า10ต้นยังคงตั้งอยู่ตรงนั้นมานานนับร้อยปีที่นี่เป็นลานพิธีกรรมของชุมชนที่ยังคงความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติด้วยเหตุผลทางจิตวิญญาณที่เหล่าชามานหรือหมอผีผู้เชื่อมโยงมนุษย์และวิญญาณในธรรมชาติซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าเกาะโอคอนแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งทะเลสาบ
1: Local people believe that on the top of Shaman Rock there is a spiritual palaceOf the owner of Alhon Island, the mightiest god Hute Babai, and they are not supposed to bother the mightiest god, even when they had to go by the place by horse. They would come down from the horseback and wrap the hooves of the horse with leather, not to disturb the mightiest god.
0: จากแหลมเบอร์ฮานเรายังคงเดินทางอยู่บนเกาะโอคอนบนเส้นทางที่ต้องผ่านทั้งทุ่งหญ้าและป่าสนจุดหมายของเราในวันนี้คืออ่าวทางเหนือของเกาะแต่การเดินทางไปบนเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากและห่างไกลเสบียงเดินทางคือปัจจัยที่ต้องเตรียมไว้ระหว่างทางที่ไม่มีอะไรจะให้แวะพักหรือจับจ่ายใช้สอย

0: ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเป้าหมายของเราที่เพลสชานายาจุดหมายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเกาะโอคอนก็เริ่มเป็นที่คุ้นหูของนักเดินทางเพลสชานายาก็เป็นหนึ่งในจุดแวะพักที่คนมักหวนหาเรื่องราวของโรงงานปลาแห่งค่ายกูลักที่ถูกห้อมล้อมด้วยปราการธรรมชาติอีกชั้นณที่แห่งนี
1: ้ Just before the revolution people wanted to make Arnold Horn Island a huge prison huge natural prison because it was pretty isolated by very cold water of Baikal Lake but then the revolution startedAnd all these plans were forgotten for many years. Only in 1930, the prison actually was opened here. But not the proper prison, but just a settlement for the exiled people. And been here in a little settlement, they were fishing, and they were either smoking the fish, or canning it, or salting it in big barrels,Or they keep it just fresh and were freezing it fresh. For freezing, they used Baikal ice because electricity came to Arnold Island only like 10 years ago. Before that, people in the best case would use only diesel power generators.
0: แม้หมู่บ้านคูเชียจะเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายอย่างร้านค้าและโฮมสเตย์แต่สำหรับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่รอบนอกการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะโอคอนอันห่างไกลล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นชินมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้ามาทีหลังแม้ว่าความทันสมัยจะสร้างความแปลกประหลาดต่อชาวบ้านแต่มันก็คืบคลานมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตราบใดที่วิถีทางทำมาหากินดั้งเดิมยังไม่ถูกทำลายไปมากนักนาตาเลียคนนำทางของเราพาเราเข้าไปในหมู่บ้านคูเชียแนะนำให้เรารู้จักกับคุณสเวตลานาชาวบ้านเชื้อสายบูเลียตมองโกเลียที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้นานกว่า20ปี
2: Dвухтысячно электричество бывало по утрам давали и вечерами давали на два часа. Утром дадут на два часа, если это
3: зимой. Генераторы, да?
2: Да, от генератора, от дизельного генератора и давали вечером, ну тоже где-то на 2-3 часа. Если зимнее время, это могло быть 3, даже иногда 4 часа. А только ограничение было, можно было включать только лампочку и телевизор. За место холодильников использовались подвалы со льдом.
1: So instead of refrigerators, they would put some ice in the basement and use it instead of refrigerator.
2: Лёд в подвалы завозили в марте или феврале или в марте, чтобы он там хорошо. Телевизор можно было сказать, что мы в это время телевизор, что потому что даже можно сказать, что по этой причине у меня.Так сложилось, что многие фильмы я не видела. Стараемся мы использовать стиральные порошки фирмы Amway, потому mm-hmm. что это экологически чистые, да, или хозяйственным мылом пользуемся. Мы сами блюдим, так скажем, за экологию, mm-hmm. потому что...
3: Беспосфатный.
2: Я да, тоже пользуюсь беспосфатным. Кто же, если не я, да, так и Бог еще не есть.
0: บทสนทนาระหว่างกันได้สร้างมิตรไมตรีให้พ่อพูนขึ้นเรื่อยๆสเวตลาน่าชักชวนพวกเราไปที่บ้านของเธอบ้านของสเวตลาน่าอยู่ห่างจากห้องสมุดในคูเชียที่เธอทำงานอยู่ราว15กิโลเมตรสเวตลาน่ามีอาชีพประจำและก็ยังมีฝูงสัตว์ที่เลี้ยงไว้แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติเดินเลาะเลียมหญ้าอยู่ไม่ไกลจากที่พักขนาดของตัวบ้านก็ไม่ได้ใหญ่อะไรรั้วไม้ที่ถูกล้อมไว้อย่างกว้างๆเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามาทำร้ายในเวลากลางคืน และจะมีมุมหนึ่งของบ้านที่ถูกสร้างเป็นมุมสวนครัวเอาไว้ปลูกผักเล็กๆน้อยๆที่สามารถทนกับสภาพอากาศบนเกาะได
2: ้ Зимой стараемся кушать мясо. Мы буряты любим мясо и больше предпочитаем мучные изделия, нежели овощные. Консервируем, но в небольших количествах. На зиму еще мы готовим варенье обычное из брусники, голубицы, которая выращивает, ну, растет на альконе.
0: ก่อนที่พระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าและเมฆหมอกจะลอยต่ำมาบดบังภูเขาอีกครั้งค่ำคืนของดินแดนในความฝันไม่ต่างอะไรจากยามตื่นที่ได้เห็นภาพความจริงที่สัมผัสได้จากทะเลสาบไบคานแห่งนี้พรุ่งนี้เช้าเรือข้ามฟากจะพาเรากลับไปยังอิคุสเพื่อมุ่งหน้าสู่อีกหนึ่งเรื่องราวระหว่างชนเผ่าที่ถูกทะเลสาบไบคานขั้นกลางซึ่งทำให้พวกเขามีวิถีเฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของความเชื่อศรัทธาและความเกี่ยวดองทางชาติพันธุ์กับเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกว่าติดตามเรื่องราวของชนเผ่าบูเรียตผู้สืบสายเลือดมองโกและกลุ่มความเชื่อเก่าในเมืองใกล้พรมแดนมองโกเลียในเมืองอูลันอูเดในตอนต่อไปครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็ก1คนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าว1ต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะครับและคำโบราณที่ว่านี้นะครับจะเป็นจริงหรือไม่รวมไปถึงมะพร้าวจะมีประโยชน์ขนาดนั้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหปึ๊บโอ้โหนี่ฮะคุณลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมางครับ
0: ลุงสมางนะฮะโอ้โหลุงสมางนี่คือวิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ย
1: ก็
0: มีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอเนี้ยเขาเรียกตะขอ
1: ตะขอ
0: เกี่ยวโอ้มันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นต่อได้
0: เลยต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี่ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอ่ะถ้าว่าอันที่อยู่ข้างใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้
0: แล้วเดี๋ยวลูกพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งไง
1: ไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปทางนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่าอ๋อนี่คือไม้สอยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ครับครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
0: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อได้ทั้งหมดสุดกี่เมตร
1: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็โยมันไม่เกินจาก12วานี่ก
0: ็12วาวา1นี่เมตรนึง
1: ไหม2เมตร2เมตร
0: 24โอ้2เมตรเลยเหรอโหแล้วพี่คุมไงคุมยากไหมโชว์หน่อยได้ไหมมันจะตกใส่หัวไหมเนี่ย

0: ปึ๊บโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
1: ครับ
0: ได้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: โอ้โหให้คุณลุงพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
1: ได้เลยครับ บัดนี้จะเริ่มปอกแล้วครับ อยู่กับส่วนมะพร้าวมันก็คงดี
0: ทึบ
1: มีรายได้ดี
0: โอ้โหโอ้น้ำเยอะมากฮะโอ้โห
1: ลองชิมดิครับหวาน
0: หอม
1: งบ
0: หวานเจี๊ยบเลย
1: ครับ
0: แล้วอันนี้คือ
2: มะพร้าวแกงอ่อน
0: แก
2: แกงมะพร้าวแกง
0: มะพร้าวแกง
2: ครับอ๋อมะพร้าวอ่อน
0: อ๋อครับไหนลุงลองมีน้ำเหมือนกันอันนี
2: ้
0: กินน้ำได้
2: คร
0: ับ รบกวนด้วยครับผม
1: ได้เลยแหละ
0: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเยอะเหมือนกันนะ
1: เต็มลูกแหละ
0: โอ้โห
1: ลองกินน้ำ
0: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
1: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
0: มันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
0: อันนี้พอพันหรือว่า

0: ไงฮะหรืออายุของมัน
1: มะพร้าวมันคนละพันธุ์ครับ
0: อ๋อแ
1: ค่นี้พันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันก็ไม่เหมือนกัน
0: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
1: มี
0: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
1: มันมีอยู่ 3-4 สายแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่ามันมีมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวน้ำหวานแล้วมีมะพร้าวใหญ
0: ่
1: แล้วมีมะพร้าวเหลืองมันต้อง
0: แล้วแต่ว่ามะพร้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
1: ครับ
0: หลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีอีกเยอะแยะมากมาย
1: โอ้เยอะ
0: อ่ะพูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคไปมาดูเดี๋ยวเอาม
1: ะพร้าวน้ำหอมไปด้วยนี่จะลอยพ้นไ
2: ปคุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1. มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2. มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ3. มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ4. มะพร้าวสอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้นส่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำสออู้และสอสามสายครับ 5. มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสูงเพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมผ่ามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6. มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ 7. มะพร้าวกระทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนิยมมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ 8. มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้มเนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานและอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดครับและสำหรับลำดับสุดท้ายลำดับที่ 9. มะพร้าวสีสุกเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
0: คุณลุงเริ่มต้นมาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวนี่ยังไงได้ครับ
1: ผมก็อาศัยตอนสมัยนั้นก็คือขึ้นต้นมะพร้าวประหลังสมัย
0: อายุประมาณเท่าไหร่
1: 17
0: 30-40 ตังค
1: ์แล้วก็มาสอย
0: ครับ
1: มาสอยนี่ก็เหมาเป็นไล่ละ70บาททำสอยมะพร้าวมา20กว่าปีมันก็ทำไม่ไหวแล้ว
0: ครับ
1: เพราะเข้าไม่ดีทำไม่ไหวแล้วก็หันมาเก็บมะพร้าวได้ไป
0: ทำไมถึงยังทำอาชีพนี้อยู่ลุง
1: เพราะว่าทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรน้องก็มีอาชีพนี้ที่ว่าเป็นหลัก
0: แต่ว่าตอนแรกคุณลุงทำมาด้วยมีสวนมะพร้าวของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่า
1: ไม่มีครับไม่มีเลยครับ
0: uh-huh.
1: ต้องอาศัยครับเขามาจ้างผมก็ไปขึ้นครับ
0: ก็ค่อยๆรับจ้างนี้มาเรื่อย
1: ๆครับตายเต้ามาเรื่อยๆ
0: ตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอังแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกเป็นพื้นที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลาน
1: ๆ
0: ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะฮะมะพร้าวนี้ประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็จะเจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาจะใช้ในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ําตัวเนื้อออกมาไปแปรรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขากันดีกว่าว่าเขาทํากันยังไงบ้างนะครับ

0: อยู่ในร้านแปรรูปแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: คิวมะพร้าวค่ะ
0: นั่งด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือตัวเนื้อมะพร้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเนื้อนี่ต้องทำยังไงก่อนบ้างครับ
1: ก็คือมันเป็นลูกนี้ก็มาเคาะกะลาออกแล้วถึงจะมาเป็นลูกแบบนี
0: ้อ๋ออย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ครับ
1: นี่แหละก็ไปแกง
0: ไปทำเป็นกะทิไปทำเป็นอะไรต่อไปอย่างน
1: ั้
0: น
1: ขนมหวานเป็นกะทิน
0: ี่ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นกะทิอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเก็บรายละเอียดมันยังไงบ้างครับ
1: เก็บผิวออกแล้วก็ไปล้างน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งโรงงาน
0: อ๋อส่งโรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกอะไรพวกกาบมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
1: แยกกะลา
0: แล้วตัวน้ำนะครับ
1: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ
0: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: นี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกถึงเนื้อน้ำเนี่ยต้องมาทำเป็นของคาวของหวานแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทำแกงกระดองกุบปึ๊บโอ
2: ้เนี่ยค่ะ
0: ใส่กันอย่างนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เนี
0: ่
2: ยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงทีนึงใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ลูกค่ะ
0: 4-5 ลูกเลยโอ้โห
2: เน
0: ี
2: ่ยค่ะ
0: อันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: อ๋อแล้วก็แช่ไว
1: ้ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: ำอาหารต้องใช้มะพร้าวแก่ถ้าทำขนมต้องใช้มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงคือเรียกว่าทึนทึก
1: ทึนทึกเหรอ
0: ค่ะทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก่
1: กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
2: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก
1: อ๋ออย่างที
0: ่ค่ะที่กำลังขูดนะคะขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
1: ทำไส้ก่อนไส้คือตัวนี
0: ้ตัวนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวนี้ตัวไส้
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างครับไส้
0: ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
1: ครับ
0: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งทีนี้จะเป็นขนมนะคะ
1: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับโอ้ตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้ว
2: เรา
1: ทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะวันนี
2: ้
1: เห็นท่านบอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
3: เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันทุก
1: ไม่ซ้ำกันเลย
3: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่ายว
1: ั
3: ตถ
1: ุ
3: ดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
1: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
3: ต้องชิมเลยครับ

0: ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อน
1: ต้องไปขึ้นตาลก่อน
0: อันนี้พาผมไปดูขึ้นตาลก่อนได
1: ้ไหมครับ
0: ทางไหนเอ่ย
1: ทางนี้ครับ
0: อ๋อโอเคนะครับคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเรา อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
2: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาน้ำตาลบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
2: ก็ตัดงวงปาดงวง
0: ไปปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
1: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
2: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำน้ำจะแห้ง

0: อนนี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วแต่ยังไม่รู้จักทางต้นเลยครับหนุ่ม
1: ครับ
0: ว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะบนสุดเลย
0: ครับ
1: ก็คือยอดอ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างๆต้มยำไก่แกงเปลือกแกงอะไรทานหน่อไม้อะไรได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตแต่มันเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำน้ำตาลดอกก็บาน
0: ก็กลายมาเป็นผลแบบนี้
1: ก็กลายมาเป็นผลมะพร้าวแบบนี
0: ้ตัวนี้ตัวที่คุณลุงถือมันคืออะไรฮะ
1: อันนี้
0: เร
1: ีย
0: กว่าอะไรฮะ
1: จะเรียกว่าหัวตะโงกก็ได้ภาษาชาวบ้าน
0: ครับ
1: เรียกว่ากาบก็ได้เนี่ยคืออันนี้นะครับ
0: กาบมะพร้าว
1: เอาทำอะไรนะครับจังหวัดเลยทำผีตะโขนขายในแหล่งท่องเที่ยวที่เติมศิลปะลงไปส
0: ื่อ
1: สารลงไปนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 บาทแล้วครับก็ไม่ได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได
0: ้
1: เหลาเป็นไม้ขวาดได
0: ้
1: สารเป็นกระจาดได้นะครับใบที่เหลาแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส
0: ่
1: วนเป็นก้านก็ไปไม้ขวาดขวาดถนนขวาดบ้านขวาดใหญ่ๆนะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้าง
0: อ
1: าคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
0: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
1: ไม้นิ่ม
0: ไม้นิ่มแต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
1: โครงสร้างได้แต่เน้นส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้ขึ้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายจะสวยแล้วก็กะลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได้
2: เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
0: หลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราเอามาทำอะไรยังไงต่อครับ
3: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
0: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมันจะเห็นทุกๆบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลน้ำตาลนี
3: ้ใช่
0: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
3: ใช่ใช้ได้เขากองไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มที่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะม
0: ัน
3: ต
0: ้
3: องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าเออแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
0: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได
3: ้เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม้เอาไปทำเป็นกระบะเขาต
0: ้
3: องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้ว
0: ขน
3: ได
0: ้เลย
4: กะลาล่ะครับ
3: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก
0: ็รักษาเป็นฟืนเป็นอะไรแบบนี้
3: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
0: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างจริงๆโอ้สุดยอดฮะแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดชั่วชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนหนึ่งครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20ประเทศทั่วโลกเลยครับ

0: อย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนั่นเองครับคุณวราพรมนัสรังสีหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองครับนิ่มสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นิ่มตอนนี้เป็น CEO ของออโคโคกรุ๊ปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก่อนอื่นที่จะไปกันที่ออโคโคกรุ๊ปเนี่ยผมขอถามก่อนละกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรเนี่ยชาวบ้านเป็นมายังไงแต่นี่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมนะครับนี่มีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของเคเฟชนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ
0: 100% ครับ
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ต้องทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปเพราะว่าผมก็จะได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็ เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ย มันจะอยู่ในระหว่าง 25%
0: โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
0: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นนี่ครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอก
0: ค่
1: ะรูปทรงขนาดมีตำหนิมีรอยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกได้
0: แล้วนี่พี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโคเนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็ในส่วนของออโคโคก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโคกรุ๊ปกันดีกว่า
0: ได้ครับพี่นิ่มครับครับไปดูด้านในกันครับ

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือที
1: ่ยังไม่หมดนะคะยังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือทีแรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าออโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีนอริกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่ออโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคค่ะ
0: ครับผม
1: ซอฟต์ไอศกรีม
0: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็มีส่วนผสมของชาโค
0: ล
1: ซึ่งส่วนผสมของชาโคลเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
0: า
1: ะ
0: สีเหมือน
1: แล้วใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอศกรีมของเรา
0: ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ยังวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิ่มมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกสักนิดนึง นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี่แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดได้อย่างปากและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
0: มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พินิมมิตะสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธ

อัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาวกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปทีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราช
ชื่อนันโทปนันทะ

ผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกคาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

มสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเลือกใช้วิธีการต่างๆในการเอาชนะแต่ละบุคคลความชนะในที่นี้มิใช่ความชนะที่พระพุทธองค์หวังจะสร้างความเกลียดชังความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่เป็นการเอาชนะเพื่อปราบให้คนทั้งหลายเหล่านั้นยอมหันกลับมาฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะว่าบางคนก่อนที่จะเข้าไปสนใจธรรมะนั้นก็จะต้องใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เราจะให้เด็กอ่านหนังสือเลยทีเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอะไรต่างๆมาหลอกล่ออย่างเช่นมีเกมหรือมีของรางวัลต่างๆเพื่อให้เด็กอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอยากให้ญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมพระสงฆ์ก็ต้องมียุทธวิธีอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ในการชักชวนญาติโยมเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านั้นมิใช่เป็นไปเพื่อที่จะสร้างความรำคาญความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่ว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการให้เขาสยบยอมพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งพระพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีการอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเอาชนะจอมโจร999นิ้วได้จอมโจรที่ว่านี้ก็คือองคุลีมานองคุลีมานแต่เดิมมิใช่ชื่อว่าองคุลีมานแต่ชื่อว่าอหิงสกะนั่นก็เพราะว่าในขณะที่เกิดนั้นอาวุธของพระราชานั้นลุกเป็นไฟปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อของกุมารองค์นี้ก็เข้าไปกราบทูลพระราชาว่าสงสัยว่าลูกชายของตนเองนี้เกิดในฤกษ์ดาวโจรเป็นแน่เพราะฉะนั้นสมควรที่พระราชาจะประหารลูกชายซะพระราชาก็ถามว่าแล้วตอนนี้ลูกของท่านเป็นโจรหรือยังปุโรหิตก็บอกว่ายังถ้าอย่างนั้นก็รอให้เป็นโจรก่อนและถ้าเขาเป็นโจรเขาจะเป็นโจรคนเดียวหรือว่ามีบริวารอีกปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อก็บอกว่าเขาจะเป็นโจรคนเดียวถ้าอย่างนั้นให้เขาเป็นโจรก่อนและเขาเป็นโจรแค่คนเดียวเราเป็นพระราชาครองเมืองมีกองทัพตั้งมากมายก็สามารถที่จะลงโทษโจรผู้นี้ได้หลังจากนั้นพอเด็กกุมารคนนี้เติบโตขึ้นพ่อก็ส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักของอาจารย์เป็นคนที่ฉลาดมากเด็กน้อยคนนี้เป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะเล่าเรียนวิทยายุทธต่างๆได้เร็วเป็นที่รักของอาจารย์จนในบางครั้งอาจารย์ก็มอบความไว้วางใจให้อบรมลูกศิษย์รุ่นน้องแทนอาจารย์ในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่แต่ว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับศิษย์ร่วมสำนักซึ่งเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันตรงกับคำพูดที่ท่านพูดว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความอิจฉาริษยาต่ออหิงสกะกุมารนี้ก็เข้าไปเป่าหูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ไว้ใจลูกศิษย์คนนี้ได้อย่างไรเพราะอีกไม่ช้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะล้างครูเขาพยายามที่จะทำตนเป็นอาจารย์อยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่สักวันหนึ่งเขาจะต้องฆ่าอาจารย์แล้วมาเป็นเจ้าสำนักแทนอาจารย์ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกเฉยๆแต่นานวันเข้าจิตใจของคนซึ่งไม่มีความหนักแน่นก็ย่อมจะอ่อนไหวโอนเอ็นไปเป็นธรรมดาท่านจึงบอกว่าถ้าไม้หลักมันปักเลนมันก็ไม่มีความมั่นคงอาจารย์ได้ยินได้ฟังคำพูดของลูกศิษย์ก็รู้สึกว่าสงสัยจะเป็นอย่างนั้นจริง
จึงคิดหาวิธีที่จะกำจัดอหิงสกมานพผู้นี้คิดวิธีที่จะฆ่าลูกศิษย์ด้วยการเรียกอหิงสกมานพเข้าไปแล้วบอกว่าอาจารย์มีวิชาอยู่วิชาหนึ่งซึ่งเวลาเรียนจบแล้วจะเป็นคนที่เก่งมากสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นที่เคารพยำเกรงของลูกศิษย์ทั้งหลายอหิงสกกุมารก็ถามด้วยความสนใจว่าต้องทำอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงเข้าไปในป่าแล้วไปดักฆ่าคนให้ได้1,000 คนการฆ่าคนนี้เป็นการฆ่าเพื่อที่จะบูชาครูนี่เป็นคำของอาจารย์โดยหวังว่ากว่าที่อหิงสกมานพจะฆ่าคนได้ถึง1,000 คนคนอื่นเขาก็คงจะฆ่าอหิงสกมานพนี้ได้ก่อนนั่นก็คือการยืมมือฆ่าคนอหิงสกมานพด้วยความเชื่อในตัวอาจารย์เพราะคิดว่าอาจารย์ก็คงจะมีความปรารถนาดีอยากให้ตนเองได้ประสบความสำเร็จในวิชาจึงทำตามเข้าไปฆ่าคนทีละคนทีละคนทีละคนหลังจากฆ่าแล้วนานวันเข้ารู้สึกว่านับไม่ไหวลืมก็เลยตัดนิ้วไว้ฆ่า1 คนตัด1 นิ้วฆ่า1 คนตัด1 นิ้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยแทนดอกไม้แล้วห้อยไว้ที่คอความดุร้ายของอหิงสกะปรากฏไปทั่วจนเขาขนานนามว่าเป็นองคุลีมานคำว่าองคุลีก็แปลว่านิ้วชี้เพราะว่าอหิงสกะโจรคนนี้ฆ่าแล้วตัดเอานิ้วชี้ห้อยเป็นพวงมาลัยนานวันไปความดุร้ายความโหดร้ายของโจรนี้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังพระราชาก็จัดกำลังมาเพื่อที่จะปราบโจรให้ได้อหิงสกะหรือว่าองคุลีมานนี้ฆ่าคนไปแล้ว999 คนเหลืออีก1 คนเท่านั้นก็จะครบ1,000

หาคนไม่ได้ก็เข้าไปใกล้พระราชวังเข้าไปในเขตเมืองพระราชาเมื่อรู้ว่าจอมโจรองคุลีมานเข้าใกล้เขตเมืองก็จัดกำลังออกมาเพื่อที่จะกำจัดให้สิ้นซากแม่ขององคุลีมานได้รับทราบข่าวด้วยความปรารถนาดีกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็อยากจะออกมาเตือนก่อนจึงลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะออกจากเมืองเดินไปหาลูกชายเช้าวันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าใครมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้บ้างก็เห็นองคุลีมานนี่ปรากฏในพระญาณของพระองค์ก็เลยตั้งใจว่าถ้าไม่เสด็จไปวันนี้องคุลีมานจะต้องฆ่าแม่ของตนเองซึ่งเป็นกำหนักเป็นแน่พระพุทธองค์ก็เลยเสด็จไปให้ปรากฏกายให้องคุลีมานเห็นองคุลีมานเห็นพระพุทธองค์ไม่ได้สำคัญว่าเป็นนักบวชแต่รู้แค่ว่าเป็นคนและเป็นคนที่1,000เป็นเป้าหมายของเราเราจะต้องฆ่าให้ได้หลังจากนั้นก็ถือดาบวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดจิตแสดงฤทธิ์ด้วยการเสด็จพระดำเนินไปปกติก็คือเดินไปปกติแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์เดินเป็นปกติแต่องคุลิมานก็วิ่งเท่าไหร่ตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสิ้นระยะทาง48กิโล48กิโลที่องคุลิมานวิ่งตามวิ่งจนเหนื่อยพร้อมกับตะโกนไปว่าสมณะโล้นจงหยุดสมณะโล้นจงหยุดแต่พระพุทธองค์เมื่อเดินไปสักระยะหนึ่งก็จึงบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลิมานเกิดมีความสงสัยว่าหยุดแล้วทำไมเราตามไม่ทันทำไมเราตามไม่ทันสมณะโล้นทำไมท่านกล่าวมุสาวาทหรือว่าทำไมท่านพูดปดทำไมท่านโกหกเราที่บอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วแต่เราวิ่งเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่บอกว่าเราหยุดแล้วเพราะว่าเราหยุดทำกรรมชั่วแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทำกรรมชั่วเธอยังประสงค์ที่จะฆ่าคนอยู่เพียงเท่านี้องคุลิมานก็ได้สติเมื่อได้สติแล้วก็ยอมตนที่จะรับฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในประเด็นนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์แม้จะไม่สรรเสริญการแสดงฤทธิ์แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้พระพุทธองค์ก็จะเลือกใช้ในบางเวลากับเฉพาะบางคนเท่านั้นเหตุใดจึงต้องใช้เพราะว่าการที่จะให้เขายินยอมรับฟังเมื่ออาศัยวิธีการอย่างอื่นจะทำให้เสียเวลามากมายก็ทรงเลือกใช้วิธีการที่จะแสดงฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เขาเห็นเป็นอัศจรรย์เมื่อเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วยอมตนที่จะรับฟังยอมตนที่จะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอีกทั้งเป็นการป้องกันให้องคุลิมานไม่ต้องกระทำบาปคือไม่ต้องฆ่าแม่ของตนเองอย่างนี้ก็เรียกว่าทรงเอาชนะองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ในประเด็นของอหิงสกกุมารหรือว่าองคุลิมานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ว่าในขณะที่ศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์นั้นถ้าอาจารย์ปฏิบัติตามคุณธรรมของครูซึ่งคำว่าครูก็คือคนที่หนักแน่นคนที่เป็นที่เคารพของลูกศิษย์องคุลิมานก็จะไม่มีชะตากรรมแบบนี้คุณธรรมของครูซึ่งเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์นั้นจะต้องประกอบด้วย7ประการข้อ1ครูนั้นต้องเป็นที่รักประพฤติตนให้เป็นที่รักของลูกศิษย์ทั้งหลายครูบางคนทำตนให้เป็นที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจของลูกศิษย์คำว่าเป็นที่รักไม่ใช่ว่าเอาใจลูกศิษย์แต่ให้สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดี
สองเป็นที่เคารพเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมอันดีแสดงตัวอย่างให้ลูกศิษย์เห็นว่าผู้ใหญ่ทำตนอย่างนี้อยู่ในสังคมอย่างนี้แล้วชีวิตมีความสุขเป็นที่รักเป็นที่เคารพมีความรู้พอที่จะแนะนำลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ว่าถามความรู้ได้เพียงประมาณหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจแก่ลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์ถามอะไรก็ตอบไม่ได้อย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไม่มีความเชื่อฟังเป็นคนที่อดทนต่อคำพูดของลูกศิษย์ได้บางครั้งลูกศิษย์บางคนก็อาจจะดื้ออาจจะซนบ้างยิ่งลูกศิษย์ที่มีฐานะดีกว่าอาจารย์บางคนก็รู้สึกดูหมิ่นอาจารย์อาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้เด็กที่เราสอนบางคนอาจจะดื้อแล้วก็พูดให้อาจารย์เจ็บใจอาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้คุณธรรมข้อต่อไปก็คืออาจารย์ต้องแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ยากให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ง่ายๆอธิบายให้เขาเข้าใจยกตัวอย่างให้เห็นคุณธรรมข้อสุดท้ายของอาจารย์ก็คือว่าต้องไม่แนะนำในทางที่เสียหายอย่างเช่นอาจารย์ของอหิงสกกุมารนี้ด้วยเกรงว่าลูกศิษย์จะคิดล้างครูก็จึงแนะนำให้อหิงสกกุมารนี้กลายเป็นจอมโจรองคุลีมารด้วยการใช้วิธีที่จะฆ่ายืมมือฆ่าคนอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมของอาจารย์หรือว่าไม่มีคุณธรรมของความเป็นครูเพราะฉะนั้นเมื่อองคุลีมารได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมตนที่จะออกบวชยอมตนที่จะออกบวชแล้วเมื่อบวชไปก็ได้รับทุกขเวทนาจากการดูถูกการทำร้ายของญาติโยมนั่นก็เพราะว่าเมื่อสมัยที่เป็นจอมโจรนั้นฆ่าคนไว้เยอะกระทำปานาติบาตไว้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมก็ให้ผลตามวาระตามโอกาสบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฆ่าคนตั้งมากมายยังได้บวชเป็นพระยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกนั่นก็เพราะว่าบารมีที่ท่านสั่งสมมานั้นมีมากมายเพียงแต่บอกว่าอกุศลที่สั่งสมในปัจจุบันหรือว่าบาปที่กระทำในปัจจุบันนั้นก็มีอีกจำนวนหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งเป็นผู้เลิศด้วยภิกษุทั้งหลายเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่มีฤทธิ์มากแต่วาระสุดท้ายของพระมหาโมคคัลลานะก็ต้องโดนนักบวชนอกศาสนาทุบจนร่างกายแหลกละเอียดอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นพระเถระที่มีฤทธิ์ทำไมไม่เหาะหนีพระมหาโมคคัลลานะเหาะหนีถึง3ครั้ง แต่ด้วยพิจารณาเห็นว่าจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นกรรมไปได้จึงยอมตนที่จะให้นักบวชเหล่านั้นทุบตีจนร่างกายแหลกละเอียดแล้วก็ประสานร่างกายขึ้นมาใหม่ไปกราบอำลาพระพุทธเจ้าในการปรินิพพานเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นมนุษย์พระมหาโมคคัลลานะนี้ได้วางอุบายปลอมเป็นโจรที่จะทำร้ายบิดามารดาของตนเองด้วยกรรมอันนั้นแม้ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติพระมหาโมคคัลลานะก็ยังโดนทุบอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกรรมนี้ท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทำอะไรไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอาจจะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันทีแต่ว่ากรรมนี้เมื่อถึงเวลาก็ย่อมจะให้ผลโดยแน่นอนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของกรรมวาทีในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเราอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงจึงจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้วิธีการก็คือเราต้องทำกรรมดีให้มากๆ
ทำกรรมดีให้มากๆเพื่อที่กรรมชั่วทั้งหลายที่เราสั่งสมไว้นั้นจะได้บรรเทาเบาบางและจางหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในบทการชนะจอมโจรองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ซึ่งพระพุทธองค์ใช้เป็นเพียงแค่อุบายเท่านั้นไม่ได้ส่งเสริมให้พุทธสาวกใช้ฤทธิ์ในการกระทำการต่างๆใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะให้เขาสยบยอมแล้วก็ยอมฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอยุติการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะและคุณ

ผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำว่าสวัสดีในภาษาลาวใช้ว่าสบายดีนะคะการรู้แค่เพียงว่าสบายดีอย่างเดียววันนี้คงไม่พอแล้วค่ะเพราะเราจะเปิดประตูก้าวไปสู่ลาวเราควรจะรู้คำศัพท์มากกว่านั้นนะคะในช่วงนี้ของเราเป็นช่วงแรกเราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เรียนรู้กันและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำค่ะและการประสมอักษรด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวได้บ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในหมวดวันนี้นะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเจ็บป่วยค่ะในเมืองลาวต้องรู้จักนะคะคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ค่ะคำแรกเลยนะคะยาพื้นเมืองยาพื้นเมืองหมายถึงยาสมุนไพรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบงมติบงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องเข้าไปถึงโรงพยาบาลค่ะและไปพบคุณหมอนะคะถึงจะให้คุณหมอวินิจฉัยโรคหรือใช้ว่าบงมติค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอาการอีกอาการนึงค่ะที่อาจจะเป็นปัญหานะคะถ้าเราเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าเกิดอาการนี้เกิดขึ้นก็คงจะเที่ยวไม่สนุกแล้วค่ะคำว่าบอทายบอทายหมายถึงท้องผูกค่ะคุณผู้ชมจำไว้นะคะท้องผูกใช้ว่าบอทายจะได้บอกคุณหมอได้ถูกต้องไงคะไปต่อนะคะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดหมายถึงไม่เจ็บไม่ปวดค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเจ็บในภาษาลาวหมายถึงปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำแปลว่าดื่มแทนน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้อนตามตนตามตัวห้อนตามตนตามตัวเป็นสำนวนนะคะหมายถึงร้อนไปทั่วร่างกายเลยค่ะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนี้นะคะต้องรู้จักไว้ค่ะน้ำเมาน้ำเมาในภาษาลาวหมายถึงเครื่องดื่มที่มีผสมแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะมีหลากหลายคำเลยนะคะที่น่ารักค่ะฟังนะคะก็เห็นภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมคำนะคะเรามีหลากหลายคำที่เป็นตัวอย่างนะคะแต่เราจะใช้คำศัพท์เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะมาเป็นตัวอย่างในการผสมคำค่ะถ้าผสมคำได้คุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะมาผสมคำได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎ2ข้อค่ะที่เป็นข้อควรจำนะคะคุณผู้ชมจะได้อ่านภาษาลาวหรือเขียนภาษาลาวได้อย่างถูกต้องค่ะกฎข้อที่1นะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าสะกดตรงตัวแปลว่าสะกดตรงตามมาตราค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยแม่กดก็ใช้ดอเด็กค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลก็ใช้นอหนูนั่นเองนะคะแต่ดอเด็กกับนอหนูในภาษาลาวเรียกไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะส่วนกฎข้อที่2ค่ะคุณผู้ชมคือการใช้รูปสระทุกพยางค์ค่ะการใช้รูปสระทุกพยางค์หมายความว่าถ้าคุณผู้ชมออกเสียงคำเป็น3พยางค์คุณผู้ชมก็ต้องใช้รูปสระทั้ง3พยางค์ค่ะคุณผู้ชมกฎง่ายๆเพียง2ข้อนะคะในวันนี้ทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเราลองมารู้จักกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันนะคะจากคำศัพท์คำนี้ค่ะหยาพื้นเมืองหยาพื้นเมืองคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกนะคะคือคำนี้ค่ะยอหยาค่ะคุณผู้ชมยอหยาค่ะยอหยาในที่นี้นะคะหางยาวค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวขึ้นไปมีกฎข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะยอหยาตัวนี้ใช้แทนออ่างกับยอยักษ์ในภาษาไทยค่ะหมายความว่าถ้าภาษาไทยเขียนคำว่าออ่างกับยอยักษ์นำมาก่อนนะคะมี4คำค่ะยาอยู่อย่างอยากในภาษาไทยคุณผู้ชมถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาลาวก็เปลี่ยนโดยใช้ยอหยาตัวเดียวก็จบเรื่องเลยค่ะหางยาวขึ้นไปนะคะตัวนี้คือยอหยาค่ะ
ออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะใส่สระอาค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะสระอามีหัวค่ะจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะไปต่อค่ะคำว่าพื้นนะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าพอพูค่ะคุณผู้ชมน่ารักไหมคะพอพูหมายถึงภูเขาค่ะจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปหางตรงกลางนะคะจนจรดบรรทัดแล้วก็ย้อนลงมาแล้วปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้พ่อผู้หรือพอพานในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกข้อสังเกตค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะไปพบตัวพิมพ์นะคะที่นะคะอาจจะสับสนกันระหว่างน่อนกกับหม้อแมวนะคะคุณผู้ชมต้องสังเกตประเด็นนี้ค่ะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะนะคะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปค่ะเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนสระอือนะคะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะใช้เหมือนรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างนะคะรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างใส่จุดค่ะกลายเป็นสระอือในภาษาลาวปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับการสะกดในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าเมืองก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมได้สระเอือแล้วใช่ไหมคะสระเอือค่ะสระเอเริ่มต้นนะคะบวกด้วยออโอค่ะออโอเขียนจากด้านล่างนะคะหางไม่ออกนะคะอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะแล้วก็ปิดด้วยสระอือค่ะอยู่ด้านบนค่ะสระเอออยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นสระเอออโอบวกสระเอกลายเป็นสระเอือค่ะเมื่อเราจะเขียนคำว่าเมืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะอย่าสับสนกับนอนกนะคะหัวอยู่ด้านล่างเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวสะกดตัวนี้ค่ะงองัวงองัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะเริ่มต้นค่ะหมุนหัวจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะอันนี้คืององัวหรืององูเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าหยาพื้นเมืองค่ะไปต่อนะคะบุงมติบุงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อลดรูปมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏนะคะภาษาไทยจะใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันค่ะถ้าเราจะเขียนคำว่าบ่งเราก็จะใช้บอใบไม้และงองูค่ะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดเราก็จะใช้ไม้กุ๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม้กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะไม้กุ๋งค่ะเวลาจำนะคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม้กุ๋งหัวลงค่ะคือคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนค่ะอันนี้คือไม้กุ๋งนะคะใช้ในตำแหน่งสระอกลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะคะบวกเพียงชนะต้นให้หน่อยสิคะคุณผู้ชมคะบอแบ้ค่ะบอแบ้ค่ะคือบอใบไม้นะคะใส่งองัวค่ะหางยาวจำได้แล้วใช่ไหมคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนไทยค่ะส่วนคำว่ามติมติมี2พยางก็ต้องเขียนรูปสระทั้ง2พยางนะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนคะนี่ค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งนึงปิดขึ้นไปใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมต้องใส่สระอะนะคะเพราะออกเสียงมะค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะติค่ะคุณผู้ชมคะต่อตาค่ะน่ารักนะคะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะต่อตานะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะใส่รูปสระอิไม่จรดกันนะคะเราก็จะอ่านได้ว่าบงมตินะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวค่ะสระอมี2รูปนะคะรูปแรกถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะคุณผู้ชมก็จะใช้เพียงนะคะอักษรตัวกลมๆค่ะนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในนะคะแค่นี้ก็จะเป็นสระอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคําว่าบอนะคะแบบไม่มีตัวสะกดเราก็จะใช้บอแบ้ค่ะจําได้มั้ยคะบอแบ้นะคะสระอค่ะกลมๆ ม้วนเดียวจบค่ะใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะบอนะคะคุณผู้ชมแปลว่าไม่ค่ะทายค่ะคุณผู้ชม
ทายค่ะถอถุงค่ะถอถุงเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะหัวเข้าจากด้านล่างหัวออกจากด้านบนค่ะลากหางลงมาค่ะคุณผู้ชมสระอานะคะม้วนหัวค่ะปิดท้ายด้วยย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเรียนรู้หยอหยาไปแล้วใช่ไหมคะหยอหยาหางยาวนะคะส่วนย่อยุ่งหางสั้นค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่ออกเสียงเนื้อนะคะเป็นภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมบอทายใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะแปลว่าท้องผูกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระเอาในภาษาลาวนะคะน้ำสระค่ะบวกกันเป็นสระเอานะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องจำค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ต่างกันกับภาษาไทยนะคะสระเอาภาษาลาวค่ะเริ่มต้นที่สระเอค่ะนะคะแล้วก็มีสระอาม้วนหัวนะคะไม่โก่งค่ะคุณผู้ชมคะไม่โก่งหัวลงค่ะ3พยัญชนะนะคะขอโทษนะคะคุณผู้ชม3สระรวมกันถึงจะเป็นสระเอาค่ะบวกพยัญชนะต้นค่ะเป็นซอสร้างค่ะคุณผู้ชมซอสร้างค่ะหางยาวนะคะเราก็จะได้คำว่าเศร้าค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำต่อไปเจ็บนะคะเจ็บแปลว่าปวดค่ะสระเอะนะคะเขียนแบบนี้ค่ะสระเอะค่ะเริ่มต้นจากสระเอนะคะตัวต่อไปค่ะจอจอกค่ะเรียกว่าจอกจอกแปลว่าแก้วค่ะปิดท้ายด้วยนะคะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเขียนแบบนี้จะออกเสียงยาวเป็นเจ็บค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการอ่านเจ็บค่ะเสียงสั้นใส่ไม่กันค่ะนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะวิธีการจำจำไม่กันหันขึ้นค่ะไปต่อนะคะคำว่าเศร้าเราได้แล้วต่อไปปวดค่ะเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะปวดค่ะไปต่อค่ะป๋อป๋าค่ะวอวีค่ะตัวนี้เรียกว่าวอวีค่ะคุณผู้ชมหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะจำได้ไหมคะม้วนหัวข้างล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะอ่านคำนี้และเขียนคำนี้ได้ว่าเศร้าเจ็บเศร้าปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคำว่ากินหรือกินค่ะเริ่มต้นที่กอไก่นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะไก่มี2หัวค่ะหัวด้านนอกม้วนขึ้นไปด้านบนก็ยังอยู่นอกอยู่นะคะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ใส่สระอิค่ะกินค่ะคุณผู้ชมตางค่ะคุณผู้ชมคําว่าตางสะกดด้วยต่อตาค่ะสระอาม้วนนะคะคุณผู้ชมคะงองั่วหางยาวค่ะหางยาวลงมาด้านล่างนะคะส่วนคำว่าน้ำถึงคนลาวจะออกเสียงสั้นเป็นน้ำนะคะแต่รูปเขียนก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะน่อนกค่ะไปต่อเลยนะคะด้านล่างค่ะขึ้นไปนะคะสระอำเหมือนไทยเลยค่ะนะคะสระอำเขียนเหมือนไทยค่ะและใส่รูปวรรณยุกต์โทคำนี้เราอ่านออกเสียงว่าน้ำค่ะนะคะซึ่งหมายถึงน้ำตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่านะคะน้ำเมาน้ำเมานะคะจะขออนุญาตคุณผู้ชมเลยไปเลยค่ะนะคะน้ำเมาค่ะคำว่าน้ำคุณผู้ชมได้แล้วใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำแล้วนะคะก็เริ่มเลยค่ะถ้าใครอยากจะลองเขียนสะกดด้วยตัวเองก็ได้นะคะก็คือนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะคำนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นการทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างน่อนกและหม้อแมวค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะเริ่มเลยค่ะหมุนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะสระอำมีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวมีสระอำรูปเดียวนะคะเมื่อภาษาไทยต้องจัดการใช้รอเรือ2ตัวหรือรอหันนะคะเราก็จะกลายเป็นสระอำตัวเดียวในภาษาลาวค่ะเขียนง่ายใช่ไหมคะเริ่มเลยนะคะสระอำค่ะสระอาด้านล่างนะคะมีสระออยู่ข้างบนค่ะใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมจำคำนี้ได้หรือยังคะสระเอาค่ะสระเอาค่ะคุณผู้ชมคะมี3นะคะสระรวมกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระเอค่ะหมอแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนด้านล่างขึ้นไปแล้วลงมาอีกครั้งหนึ่งไปด้านหลังค่ะสระอาคุณผู้ชมคะอย่าลืมหัวสระอานะคะสระอาห้ามขาดหัวค่ะ
ต้องมีหัวม้วนจากด้านบนนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะส่วนคนไทยอ่านได้แล้วค่ะคนลาวต้องมีสระ

0: องด้วยค่ะคุณผู้ชมสระองคืออะไรคะก็คือไม้กุ๋งนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะไม้กุ๋งจำยังไงดีคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมไม้กุ๋งหัวลงค่ะคนลาวนะคะมักจะล้อกันเล่นๆว่าสระองนะคะสระองก็คือไม้กุ๋งหัวลงนี่แหละซึ่งภาษาไทยไม่มีรูปสระโอลดรูปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกม่อแมวต่างกันตรงไหนคะ
1: ไปใส่มาใส
2: ่หาก็มาแต่ห้องหมอ
1: มีไผเป็นหยังคือต้องไปห้องหมอ
2: หลานไปยามพ่อเรานอนอยู่ห้องหมอหลายมื้อแล้ว
1: อ้าวคือบ่มีไผบอกเลยนะก็บ่มีเวลาไปยามก็เลยบ่ฮู้ข่าวว่าแต่พ่อเพิ่นเป็นแนวใดเดพ่อเจ้าน่ะ
2: ไข้ขึ้นหลายแดแล้วย้อนว่าท่านหมอเพิ่นให้ยาถือกับพยาธิก่อนนี้ก็ปวดตามอาการอยู่เฮือนบ่ได้มาหาท่านหมอเทื่อ
1: โอ้ยเนาะทุกมื้อนี้ประเทศลาวเฮาก็พัฒนาด้านการรักษาหลายขึ้นเจ้าน่าจะพาเพิ่นมาหาหมอไวๆได้ปะไว้ดดแล้วจะบ่ฮู้อาการ
2: ก่อนสิมานี่แม่เพิ่นก็ต้มยาพื้นเมืองมาให้พ่อกินแต่ว่ามันก็ยังบ่เซา
1: แล้วท่านหมอบ่งมติว่าเป็นแนวใด
2: ยังบ่แจ้งต้องรอท่าหมอผู้ชำนาญการมากวดและบ่งมติอีก
1: น่าอยากฮู้ว่าอาการเพิ่นเป็นแนวใดตอนทำอิฐก่อนสิบ่สบาย
2: ทำอิฐก็บ่เป็นอย่างไรได้ล่ะแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ทายพอฮอดหลายมื้อท้องแล้วก็ปั้นและไข้ขึ้น
1: อันนั้นเป็นอาการทำอิฐของผู้ที่เป็นพยาธิตับเพิ่นมากินเหล้าแม่นบ
2: ่หลานก็บ่ฮู้คักดอกย้อนว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ใต้บ่ทันได้ขึ้นมาเวียงเทื่อ
1: ซั่นหว่าแล้วไผส่งข่าวให้ฮู้ล่ะ
2: น้องสาวของข้อย
1: น้าขอให้พ่อของเจ้าเซาเจ็บเซาป่วยไวๆเด้อไซเจ้าเจอยาต้มที่เจ้าให้น้าต้มกินต่างน้ำได้บ
2: ่มันกระดุนแล้วได้เป็นแนวใดน่ากินแล้วเศร้าเจ็บท้องบ่ล่ะ
1: เศร้าแท้และที่เคยห้อนตามตนตามโตก็เศร้าคือกันขอบใจหลายๆเด้อที่แนะนำยาพื้นเมืองดีๆให้หน้า
2: แท้แล้วของบูฮานมันก็ยังมีประโยชน์จนฮอดทุกมื้อนี้เนาะ
1: น่าก็ว่าแนวนั้นแหละแต่บางเทื่อพวกเฮาก็ลืมมันไปเลย
2: น้าน้อยหลานต้องไปก่อนเด้อมื้อหน้าจึงคอยพบกันใหม่เนาะ
1: เออโชคดีและถามข่าวหาพี่น้องทางใต้น้ำได้เด้อ
2: เจ้าหลานสิบอกพี่น้องเฮาเด้อเราคือสิดีใจที่ได้ฮู้ข่าวหน้าคือกัน
1: แล้วไซก็เบิ่งแยงตัวเองน้ำเด้อน้ำเมาก็ลุลุดลงแน่เด้อ
2: เจ้าขอบใจเด้อน้าน้อย
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวข้างต้นพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ชมต้องอยู่กับเราในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เราจะมาทบทวนนะคะประโยคจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคำศัพท์หลายคำเลยนะคะที่น่าสนใจและคุณผู้ชมควรจะรู้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะภาษาที่ไม่ยากค่ะเพียงแค่เรารู้จักสำนวนคำศัพท์นะคะและเราก็จะรู้จักและก็เข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังทันไหมคะหากอมาแต่ห้องหมอหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหากอหมายถึงเพิ่งจะค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าห้องหมอคุณผู้ชมพอจะเดาความหมายได้ใช่ไหมคะห้องหมอหมายถึงโรงพยาบาลค่ะแต่คำว่าแต่ในที่นี้นะคะคำว่าแต่ในประโยคนี้นะคะหมายถึงจากค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำเชื่อมแตกต่างจากภาษาไทยค่ะภาษาลาวใช้คำว่าแต่ภาษาไทยใช้คำว่าจากค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ประโยคเดียวทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เยอะทีเดียวค่ะหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลนั่นเองค่ะไปต่อนะคะ ไข้ขึ้นหลายแดแล้วไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไข้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงข้อยังชั่วนั่นเองค่ะนะคะหลายค่ะแปลว่ามากค่ะส่วนคำลงท้ายที่แปลว่าแดนะคะคุณผู้ชมแปลได้หลากหลายค่ะอาจจะแปลว่าหน่อยแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้นะคะเรารวมกันกับคำว่าแดแล้วเป็นแล้วคำเดียวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายได้ล่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะคุณผู้ชมคะหมายถึงจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะถ้าคุณผู้ชมนะคะแยกส่วนประกอบของประโยคได้รู้ว่าอะไรเป็นคำสร้อยอะไรเป็นกริยาและอะไรเป็นคำถามรวมถึงอะไรเป็นคำลงท้ายนะคะคนลาวก็จะแบ่งวรรคตอนในการอ่านนะคะที่ไม่เท่ากันถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วจะช่วยให้เราเข้าใจบทสนทนาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปพร้อมกันเลยนะคะแท้ๆหมายถึงจริงๆค่ะคำว่าก่อนะคะคุณผู้ชมหมายถึงก่อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าบอนะคะบอเป็นคำนะคะที่หมายถึงไม่ค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรนะคะคำว่าหลายค่ะจำได้ใช่ไหมคะคำว่าหลายแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมส่วนคำลงท้ายคำนี้ค่ะเดล่าเดล่าหมายถึงหรอกนะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการอ่านนะคะเราก็จะอ่านเพื่อให้คุณผู้ชมได้ฝึกค่ะแยกส่วนต่างๆของประโยคนะคะเป็นอ่านแบบนี้ค่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเดล่าแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเดล่าจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะค่ะไปต่อนะคะหลานกะบอหู้คักดอกหลานกะบอหู้คักดอกคุณผู้ชมคะคำว่ากะนะคะใช้ว่าก็เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าบอคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่ารู้ก็คือหูค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าคักค่ะคุณผู้ชมคำนี้พบมากเลยนะคะในภาษาลาวค่ะจะแปลยังไงดีคะในบริบทนี้แปลว่ามากค่ะส่วนคำว่าดอกไม่ใช่เป็นดอกไม้นะคะแปลว่าหรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนะคะประธานส่วนกริยาส่วนขยายนะคะและส่วนลงท้ายมันก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวได้รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงค่ะว่าประโยคที่เราเรียนไปนะคะออกเสียงอย่างไรบ้างและมีความหมายอย่างไรคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะการออกเสียงเปล่านี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงอะไรคะหมายถึงคุณจะออกเสียงคำหนึ่งด้วยสำเนียงภาคเหนือค่ะอย่างหลวงพะบางนะคะหรือจะออกเสียงเวียงจันทน์อย่างภาคกลางค่ะหรือจะออกเสียงแบบลาวใต้จำปาสักนะคะก็ถือว่าเข้าใจความหมายซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงฝึกไปทีละหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะก็จะทำให้เข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นค่ะ
3: หลวงน้ำทาเป็นแขวงหนึ่งของภาคเหนือของลาวที่มีทั้งหมด6แขวงโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเมียนมาและประเทศจีนดังนั้นแขวงหลวงน้ำทานี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวด้วยโดยทิศเหนือติดกับประเทศจีนและทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาประชากรส่วนใหญ่ของแขวงนี้เป็นชาวไทลื้อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเชียงแขงหรือเชียงลาบซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไทลื้อมีพื้นที่ครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำโขงคือบริเวณเมืองยองรัชฉานประเทศเมียนมากับเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาของลาวครั้งเมื่อฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาในบริเวณนี้จึงได้ตกลงกับอังกฤษแบ่งเมืองเชียงแขงออกเป็นสองส่วนฝั่งขวาแม่น้ำโขงเป็นของอังกฤษส่วนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นของฝรั่งเศสทำให้พื้นที่แขวงหลวงน้ำทากลายเป็นส่วนหนึ่งของลาวในปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาวันนี้เป็นเมืองวัฒนธรรมไทยลื้อจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของลาวเมืองสำคัญของแขวงนี้คือเมืองสิงห์ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3 ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางมาทางทิศเหนือระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเมื่อมาถึงเมืองสิงห์เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบอันอุดม

สมบูรณ์โอบล้อมด้วยทิวเขามีสายน้ำยวนและมากคอยหล่อเลี้ยงอดีตเคยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญและเคยตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นทางตอนเหนือของไทยอังกฤษและฝรั่งเศสใช่ว่าเมืองสิงห์จะมีชาวไทยลืออาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอย่างเดียวแต่นอกเมืองออกไปยังมีชาวเขาเผ่าต่างๆทั้งม้งเย้ามูเซอร์อาคาแวนตันส่วนใหญ่มักตั้งหมู่บ้านอยู่บนไหล่เขาและจะลงมาซื้อของในเมืองสิงห์กันทุกเช้าหากเดินทางมายังเมืองสิงห์แล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆได้ตามสะดวกเพราะแต่ละพื้นที่อยู่ไม่ไกลกันมากส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองสามารถเที่ยวครบได้ในวันเดียวโดยเฉพาะวัดวาอารามที่ยังคงกลิ่นอายของไทลื้อหลวงน้ำทาไม่ได้มีเฉพาะเมืองสิงห์เท่านั้นที่เป็นแหล่งดึงดูดผู้คนให้เดินทางไปเยี่ยมเยือนแต่หลวงน้ำทายังเป็นทางออกและเป็นประตูเข้าสู่ตอนบนของลาวและด้วยการมีมรดกทางวัฒนธรรมมีชนเผ่าไทลื้อที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีแม่น้ำและภูเขารอบเมืองและยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเมียนมาและจีนทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากหลวงพระบางมากนักจึงทำให้หลวงน้ำทาน่าจะเป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมในภาคเหนือของแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้และคงจะเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระจากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่ง

0: เป็นไปได้อย่างราบร
1: ื่น
0: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการขยับเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
1: พลังงานทั้งนั้นเลย
0: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
1: ่
0: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี่หวาด
1: ระแวงกันเอง
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
1: ม
0: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
1: จากภายนอก
0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า คือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
1: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือ

0: ท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะ
1: ครับ
0: ด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกว่าข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้
1: เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้ลุ่มอร่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยมีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governanceไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงนี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเราตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การข้ามมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประ

0: มงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะ
1: คร
0: ับที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับ แม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับ เดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อย
1: เลย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ้ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเนี่ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับ ซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท่อนของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

0: ครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
1: UN เนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
1: มีตัวอย่างไหมครับ
0: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
1: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
0: ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละครับคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตามนะคร
1: ับ
0: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับดูแลอย่างไรเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเนี่ยเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
1: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
0: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
1: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
0: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
1: ้
0: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย
1: ค
0: ือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ย เป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับ ทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุข อย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
1: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
0: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหคนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
1: ้ครับ
0: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับ
1: ครับ
0: มีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได้
1: ให้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงนี้
0: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: ปัญหาสังคมตามมาอีก
0: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
1: ม
0: นะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได
1: ้
0: คือตอนนี้ การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันแล
1: ้
0: วนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: น
0: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ครับ
0: คือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมากดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได้ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียงเรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ันลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพ่อปู่นะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหานะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งพ่อปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆ อันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนนี้อยู่ดีกินดีมากขึ้นครับ
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันรายการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจะเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีด้วยด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอ

0: มีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านตรีว่าการท่านตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
1: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
1: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
0: แล้วก็ในส่วนของศาลเอกอัครทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีรัฐมนตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือนมาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคเอกชนไทยฟัง
1: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
0: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงไม่งั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้วและขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการทหารเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทยอ
1: ันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
0: ครับ
1: ก็ธุรกิจภาคเอกชนทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
0: ใช่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับแล้วก็เวลาเขามาช้อปปิ้งเขาจะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชกรุงต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
1: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
0: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
1: ถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
0: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
1: ค่ะ
0: ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
1: น่าดีใจมากเลย
0: แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังมีที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบ

0: ของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟ้นประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่งหน้าได
1: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
0: แน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
1: ค่ะ
0: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทองออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้และเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
1: ้
0: ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกอัครทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
1: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
0: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ คนมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนมองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษียากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
1: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
0: ครับ
1: คือในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นั่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
0: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกอัครทูตเองในต่างประเทศนะก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นและถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีละโครงการ2โครงการ
1: ก็ทำไปเองเลยไหมคะเนี่ย
0: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชีฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
1: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
0: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็จะใช้คำว่ามุขมนตรีหรือชีฟมินิสเตอร
1: ์
0: ซึ่งชีฟมินิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
1: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปนี่เขารู้สึกยังไงคะ
0: คือเขาคือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาสที่คนของเขาภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีไม่มีใครเข้าไปหาเขาทุกวันง่ายๆอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่าเกลียดนะคร
1: ับ ก็ถือเป็นมิติหนึ่งที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านก็คงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
0: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าที่พักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆแล้วจัดการให้หมดเลย
1: แล้วอย่าง
0: น
1: ี้
0: เขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
1: แล้วอยู่ภาคชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
0: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Center เราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการอย่างนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
0: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
1: เพราะว่าเปิดกว้าง
0: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
1: ค่ะก็คือพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเนี่ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาหอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปคำหาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลคอลพาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งนึงของความสำเร็จน
1: ะ
0: เพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
1: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
0: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
1: อ๋อที่เมียนมาเนี่ย
0: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยเขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าและอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดอ่ะดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได้มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคเอกชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อ ในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
1: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
0: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
1: ้
0: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันดาเลย์สามเมืองใหญ
1: ่
0: ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทำที่โรงละครแห่งชาติ
1: 3แห่ง
0: 3แห่ง3เมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่างกุ้งเนปิดอแล้วก็มันดาเลย์จะมีการนำโขนขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
1: ที่เมืองไทยเหรอ
0: ที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: โขนเนี่ยจะเป็นโขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวโขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่ขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงการแสดงนี้จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
1: เมื่อไหร่นะพอจะบอก
0: น่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนาครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทล์ผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
1: ใช่เลยค่ะ
0: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีหลายๆอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
1: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
1: ่
0: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรีนะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
1: อันนี้ท่านนูดได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
0: ใช่อันนี้ก็เรากำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาโต้กี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน
1: ค
0: ือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารนิเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
1: ค่ะถามนิดนึงพอท่านทูตพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับสาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการเดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
0: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทย
1: ค่ะ
0: อาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับ แล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมาก อย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะเขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนักแล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่ เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
1: ขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
0: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใน Facebook ของสถานทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารสนเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
0: ก็ เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
1: ะ
0: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
1: จากเมืองไทยเนี่ย
0: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐคยาร
1: ัฐคยาที่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
0: ัฐคยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเราอยากจะไปเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอลมหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
1: เนปิดอลนี่คือเป็น
0: เมืองหลวง
1: ใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
0: นั่งรถไป5ชั่วโมง
1: ค่ะไปตั้งที่นั่นเราหมายถึงมีแผนที่ดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
0: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายเขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
1: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
0: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคประชาชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันเนี้ยแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
1: ค่ะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตในกรุงย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคน พัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วก1อาเซียน
1: เอาล่ะเติมพลังเรียบร้อยพร้อมจะลุยประเทศต่อไปกันแล้วล่ะ
2: พลังเต็มถังเหมือนกันนะครับเอาล่ะเราจะไปประเทศไหนกันต่อดีอะเนซ่า
1: ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียน5ประเทศเราไปมาแล้ว4ประเทศมีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเพราะอย่างนั้นประเทศที่เราจะไปต่อไปก็คือ
2: ประเทศฟิลิปปินส
1: ์ใช่แล้ว
3: ไปกันเลย

0: นี่นี่ทริกกี้ตื่นได้แล้วเรามาถึงดาวโลกแล้วรีบๆลุกขึ้นมาทำรายงานได้แล้ว
1: ง้าวน่าเบื่อจังเลยปิดโทษทั้งทีทำไมต้องมาทำรายงานด้วยอ่ะ
0: ก็เพราะเธอเอาแต่เล่นตลอดไม่ใช่หรือไงถึงต้องมารีบทำเอาตอนใกล้หมดเวลาแบบนี
1: ้เออแหมบ่นจริงๆเลยอ่ะไหนๆดาวเนี่ยนะเฮ้ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะรีบๆทำรายงานให้เสร็จดีกว่า

0: ั้นก็นั่งดีๆรัดเข็มขัดเราจะลงไปกันแล้ว
1: ในที่สุดก็มาถึงประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศของผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วก็คอมมี่บอกว่ายานของเนซ่าซ่อมใกล้จะเสร็จแล้วด้วยคราวหน้าเรานั่งยานไปประเทศต่อไปกันได้นะ
1: ดีจังเลยอ่ะตะวันอยากลองนั่งยานอวกาศดูสักครั้งเหมือนกันนะครับ
2: ไม่มีปัญหาจ้าเนซ่าให้ตะวันนั่งจนกว่าตะวันจะเบื่อเลยล่ะ

0: ของพวกเขายังไงล่ะ
1: โอ้โหเรื่องสมัยที่ยุโรปเข้ามาสร้างอาณานิคมในเอเชียสินะครับ
0: ใช่แล้วล่ะและในส่วนเนี้ยนะก็ยังไปที่สถานที่สำคัญของฟิลิปปินส์อีกหลายแห่งด้วยนะทั้งหอสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอดูดาวและก็สวนแสดงกล้วยไม้แล้วก็ผีเสื้อประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากกว่า 7,000 เกาะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลมากที่สุดประเทศนึงของโลกเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะลูซอนทางเหนือและเกาะมินดานาวทางใต้พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลทั้งหมดโดยไม่มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นเลย
1: ไม่มีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นเลยงั้นเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจะต่างกับอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ที่เราเคยไปมาหน่อยนึงนะตรงที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นส่วนสิงคโปร์เองก็อยู่ใกล้กับมาเลเซียมากจนมีทั้งถนนและทางรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศได
1: ้อ๋อเลยมีแต่ประเทศฟิลิปปินส์สินะครับที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ติดกับประเทศอื่นเลยสินะครับ
0: พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทั้งหมดทิศตะวันตกและทิศเหนือล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศใต้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนประเทศที่อยู่ใกล้กับฟิลิปปินส์ที่สุดก็คือประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศอินโดนีเซียทางใต้และเกาะไต้หวันทางทิศเหนือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก
1: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกมันคืออะไรเหรอครับเนซ่า
0: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกก็คือแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกมีลักษณะคล้ายลูกเกือกม้าตั้งแต่นิวซีแลนด์จนไปถึงอเมริกาใต้ซึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟนี้มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆด้วยล่ะซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศนึงที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองล่ะถ้าอย่างนั้นฟิลิปปินส์ก็มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับอินโดนีเซียเลยสิครับเนซ่า
0: ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวหรอกนะถึงฟิลิปปินส์จะมีอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฝนตกชุกทั้งปีแต่จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นค่อนข้างมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
1: อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: บันทึกข้อมูลอีกอันก็อยู่ที่ส่วนนี้แหละเราไปเดินหากันเถอะ
1: โอเคโอเคนำไปเลยเนซ่า
2: เอาล่ะเรามาลงบนโลกแล้วทริกกี้จะเริ่มทำรายงานยังไงอ่ะ
3: โอ้ยน่าเบื่อจังเลยมีวิธีไหนจะทำรายงานได้เสร็จเร็วๆบ้างไหมนะ
2: บิ๊บ
3: โอ้โอ้โอ้ยทำอะไรอ่ะขอมามันหนุกหูนะ
2: โทษทีช่วงนี้ลำโพงไม่ค่อยดีชอบรวนบ่อยเดี๋ยวนะคอมม่าตรวจจับสัญญาณบางอย่างได
3: ้ฮะสัญญาณอะไรอ่ะ
2: สัญญาณของบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากดาวของเรา
3: ฮะแสดงว่ามีคนจากดาวของเรามาที่นี่อย่างนั้นเหรออืมดีเลยคอมม่าพาฉันไปที่ที่ได้รับสัญญาณด่วนเลย
2: ทำไม
3: เฮ้ยไม่ต้องมาถามหรอกนะรีบไปเถอะ
2: ก็ได้ก็ได
4: ้ท่องโลก10+1อาเซียน
0: ที่นี่ก็คืออนุสาวรีย์ริซาวที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติให้กับโฮเซ่ริซาวที่เนซ่าพูดถึงเป็นไงล่ะ
1: โอ้โฮเซ่ริซาวเขาเป็นใครเหรอครับ
0: ถ้าอยากรู้ไงก็ต้องดูที่นี่ประเทศฟิลิปปินส์แต่เดิมเป็นถิ่นที่อาศัยอยู่ของชนพื้นเมืองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2064เฟอร์ดินานด์แมกเจนเลนนักสำรวจชาวโปรตุเกสซึ่งทำงานให้กับประเทศสเปนได้เดินทางมาถึงฟิลิปปินส์และพยายามเผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กับชนพื้นเมืองทำให้เกิดความขัดแย้งฝ่ายสเปนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และแม็กเจนเลนเสียชีวิตแต่เรื่องของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ก็ถูกส่งจนไปถึงสเปนจนปีพุทธศักราช2108สเปนได้เข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์ในฐานะอาณานิคมอย่างเต็มตัวและฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า300ปีซึ่งโฮเซ่ริซาวคนนี้ก็คือวีรบุรุษคนสำคัญของฟิลิปปินส์ในการเรียกร้องเอกราชจากสเปนโดยเขาเป็นทั้งหมอนักเขียนและนักต่อสู้เพื่อเอกราชของฟิลิปปินส์ซึ่งต่อมาในปี2439เขาถูกจับและประหารชีวิตและที่ที่เขาถูกประหารชีวิตก็คือที่ข้างๆอนุสาวรีย์นี้เลย
1: โอ้โหตรงนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วแต่การตายของโฮเซ่ริซาวนะก็เป็นการปลุกกระแสให้

0: ินสามารถลุกขึ้นต่อสู้จนขับไล่สเปนออกไปได้สำเร็จด้วยล่ะ
1: หูยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นี่เองอ่ะชาวฟิลิปปินส์ถึงได้ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษอ่ะ
0: อ้าวทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนได้ในปีพุทธศักราช2441แต่ก็ถูกสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครองต่อแทนที่สเปนภายหลังสหรัฐอเมริกาได้ให้อิสระฟิลิปปินส์ในการปกครองตัวเองมากขึ้นในฐานะเครือจักรภพของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2489
1: โอ้โหเกิดเรื่องราวขึ้นตั้งมากมายเลยนะครับกว่าจะมาเป็นประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้ได้อ่ะ
0: ก็แค่อย่างย่อนะกลับไปอ่ะแต่ว่าเราไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูสิยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายเลยล่ะ
1: อุ้ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับ
0: ส่วนในเรื่องการปกครองนะปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบประธานาธิบดีแบบรัฐสภาโดยประธานาธิบดีจะเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทำหน้าที่ประมุขและบริหารประเทศ
1: อืม
0: เอาล่ะเราไปหาข้อมูลอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคเลยครับ
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
3: ใช่บันทึกข้อมูลของดาวเราจริงๆด้วยอ่ะไหนดูสิว่าข้างในใส่ข้อมูลอะไรเอาไว
0: ้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลายาวนานกว่า300ปีทำให้วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศในแถบลาตินอเมริกาและประชาชนส่วนใหญ่กว่า90%นับถือศาสนาคริสต์สำหรับในด้านภาษานั้นเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยมากมายและมีชนพื้นเมืองที่หลากหลายทำให้มีภาษาที่ใช้มากกว่า170ภาษาแต่ได้กำหนดให้ภาษาฟิลิปปินโนซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาตากาล็อกเป็นภาษาประจำชาติและใช้เป็นภาษาราชการเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ
4: อ่าฮะนี่มาเสียงของยายเนซ่านี่นะยายนั่นมาทำรายงานที่ดาวดวงนี้ด้วยเหรอเนี่ยอ่าฮะคงจะซุ่มซ่ามทำบันทึกหล่นละสิท่าขอมาตรวจดูสิว่ายังมีสัญญาณของบันทึกข้อมูลอยู่อีกหรือเปล่าอ่ะ
5: อีบยังมีอีกหลายตำแหน่งเลย
4: ดีเลยงั้นเราไปไล่เก็บกันแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำรายงานเองแล้วย้าฮู้ฮู้อ่าฮะตรงนี้มีอีกอันนึงดูสิว่าเป็นเรื่องอะไร
6: Kamustaka.
7: Kamustaka.
6: Mabuti naman.
7: Mabuti naman.
6: Salamat.
7: Salamat.
6: Maraming salamat.
7: Maraming salamat.
6: Hanggang sa muli.
7: Hanggang sa muli.
6: Mahal kita.
7: Mahal kita.
4: Oh, เป็นเรื่องภาษาของที่นี่นั่นเองดีละไปกันต่อเลยเอ๊ะขอมาแล้วคำว่าสวัสดีภาษาฟิลิปปินโนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะ
8: ก็มาบูเฮยังไงล่ะจำไม่ได้ล่ะ
4: มาบูเฮเหรออ๋อนึกออกแล้วมาบูเฮแปลว่าสวัสดี
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
1: เนซ่านี่ธงของชาติฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของฟิลิปปินส์เป็นธงที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนแต่ถูกยกเลิกไปในสมัยที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามาปกครองและได้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเมื่อฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตัวธงประกอบด้วยแถบสีน้ำเงินหมายถึงความสงบสุขและความรุ่งเรืองแถบสีแดงหมายถึงความรักชาติและความกล้าหาญสามเหลี่ยมสีขาวทางด้านซ้ายหมายถึงความเสมอภาคและพราดลภาพพระอาทิตย์สีทองรัศมี8แฉกหมายถึงตัวแทนของเขตทั้ง8ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสเปนและดาวสีทอง3ดวงหมายถึงหมู่เกาะทั้ง3ของประเทศธงชาติของฟิลิปปินส์จะมีการสลับตำแหน่งของพื้นที่สีแดงกับสีน้ำเงินเพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือไม่

0: เนซ่าสบายดีหรือเปล่าทำไรงานเหนื่อยไหมฮะ
1: ใครหรือครับเนซ่าหน้าตาคล้ายๆกับเนซ่าเลยเอ๊ะหรือว่ามาจากดาวเดียวกับเนซ่า
0: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเนซ่าเองแหละนี่ทริกกี้เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าไปทำไมเอาคืนมาสิ
2: ไม่ให้ใครเก็บได้ก็เป็นของคนนั้นสิบื้อเพอดีฉันก็ว่าจะทำรายงานเรื่องของดาวดวงนี้เหมือนกันน่ะอย่างนี้มันก็เสร็จเร็วขึ้นเยอะเลย
0: ฮะนี่ไงอ่ะนักรายงานของเนซ่านะ
1: ใช่เนซ่าเขาตั้งใจทำรายงานนะรวบรวมข้อมูลตั้งนานน่ะมาแย่งไปอย่างนี้ได้ไงอ่ะเธอก็ต้องไปทำของเธอเองดิ
2: โอ้โหไม่เอาอ่ะทำไมฉันต้องเสียเวลาทำด้วยอ่ะวิธีเนี่ยง่ายแถมเร็วกว่าเยอะเลย
1: เฮ้ย
0: แล้วเหรอ
3: เสร็จแล้วเนซ่ารีบขึ้นมาแล้วก็ไปกันเถอะ
0: โอเคตะวันไปกันเถอะ
1: ครับ
0: คอมมี่ยานซ่อมเสร็จแล้วเหรอไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะ
3: ก็เพิ่งซ่อมเสร็จนี่นา
1: แต่คอมมี่ก็มาช่วยได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับ
3: พอดีคอมมี่จัดสัญญาณได้ว่ามียานอวกาศบินลงมาได้นะก็เลยรีบมาเผื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
0: ก็ช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคอมมี่
3: ไม่มีปัญหา
1: แต่เพื่อนของเนซ่าเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะครับไม่ยอมทำรายงานเองอ่ะแล้วยังมาขโมยข้อมูลของเนซ่าไปซะงั้นน่ะ
0: อย่างเงี้ยยอมไม่ได้ต้องรีบเก็บบันทึกข้อมูลกลับมาซะก่อนคอมมี
3: ่ไม่ต้องหาหรอกพอดีระหว่างทางคอมมี่เก็บมาให้แล้ว
0: ว้าวเยี่ยมไปเลยไหนขอดูหน่อยซิว่ามีเรื่องอะไรอ่ะประเทศฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินเปโซซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กันในหลายประเทศแถบลาตินอเมริกาซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าเปโซฟิลิปปินส์ด้านเศรษฐกิจถึงแม้ประเทศฟิลิปปินส์จะมีภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยแต่ก็มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเท่าของภูเขาจึงมีประชากรกว่า160ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเกษตรกรรมสำคัญเช่นมะพร้าวอ้อยและข้าวเจ้านอกจากนี้ยังมีการส่งออกไม้มะฮอกกานีเป็นรายได้สำคัญแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เปลี่ยนจากการเกษตรมาสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์สิ่งทอทองแดงน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ผลไม้เอาล่ะทีเนี้ยก็เก็บบันทึกข้อมูลในฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วล่ะต้องรีบไปเก็บประเทศอื่นอีกแล้วไม่งั้นน่าทริกกี้จะแย่งไปเก็บหมดอ่ะ
3: ไม่ต้องห่วงตอนชนกันคอมมี่ติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่ยานของทริกกี้แล้วเช็คแล้วว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสงสัยยานจะเสียสบายใจได้แล้วก็นะเนซ่า
0: ฮะจริงเหรองั้นต้องรีบกลับกันแล้วล่ะ
1: มีเรื่องอะไรหรอครับเนซ่า
0: ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราต้องรีบกลับหน่อยนะ
1: อ๋อครับ

0: สุขสันต์วันเกิดนะตะวัน
1: ว้าวขอบคุณมากครับแล้วเนซ่ารู้ได้ไงครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตะวันน่ะ
0: แฮมไม่มีอะไรที่คอมมี่ไม่รู้หรอก
2: เนื่องจากวันนี้เราไปฟิลิปปินส์กันมาเนซ่าก็จะร้องเพลงอวยพรวันเกิดเป็นภาษาฟิลิปปินโนให้ตะวันละกันนะคอมมี่

0: ขับขึ้นค่ะและของขวัญอีกอย่างก็คือสิทธิ์ในการท่องเที่ยวด้วยยานอวกาศสุดหรูไปประเทศต่างๆในอาเซียนยังไงล่ะคะ
1: ว้าวมารมิงสลามัดขอบคุณมากครับเนซ่า
2: เอาล่ะเพลงก็ร้องแล้วของขวัญก็ให้แล้วเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะ
3: Halina po kayo sa Pilipinas.

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
0: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
0: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
0: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
0: I love Halloween.
1: Why is that?
0: I'd love it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
0: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่อง

0: รายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
2: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
3: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
2: ่ครับ
3: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
2: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
3: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
2: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
3: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
2: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
3: ใช่
2: คือการความลึก
3: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka-Gumarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
4: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
5: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
1: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
2: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเรื่องของภาษาสำคัญที่การฝึกฝนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการออกเสียงถ้าออกเสียงผิดไปก็อาจจะสื่อสารผิดพลาดได้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการออกเสียงกันค่ะจะยากหรือไม่จะไหวหรือเปล่าไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวีบักกักบาทสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะฮะตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามในส่วนของวรรณยุกต์โครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์และหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงและฝึกสะกดคำในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการฝึกออกเสียงในภาษาเวียดนามและการสะกดคำเป็นส่วนที่ยากนะฮะแต่หากท่านผู้ชมนะครับขยันอ่านขยันออกเสียงผมเชื่อว่าภาษาเวียดนามของท่านผู้ชมจะง่ายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มฝึกกันกับการออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวกันครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าพยัญชนะต้นภาษาเวียดนามมีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างนะฮะสระเดียวภาษาเวียดนามมีอะไรบ้างฉะนั้นลองอ่านตามผมดูนะครับครับตารางที่1 นะฮะคือการฝึกออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวนะครับคราวนี้เราลองมาอ่านชื่ออักษรกันก่อนนะครับพร้อมกันเบเกเจเซเดเกเฮเคเลเมเนเงเญเฟกวเซเตเทเวคราวนี้เรามาดูสระกันนะครับพร้อมกันอาแอเออีออโอเออูอือนะครับคราวนี้เราเอาพยัญชนะต้นกับสระมารวมกันนะครับพร้อมกันเลยบาแบเบบีบอโบเบอร์บูบือต่อเลยนะครับเกะกาแกเกกีกอโกเกกูกือต่อมาเจอจาแจเจจีจอโจเจอจูจือต่อมาตัวนี้เสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซซาแซเซซีซอโซเซซูซือต่อมาตัวดีด็อกตัวนี้ที่มีขีดนะฮะเสียงไม่สั่นนะครับเป็นตัวเดะนะฮะพร้อมกันดาแดเดดีดอโดเดดูดือต่อเลยนะครับตัว G ตัว GH นะฮะเสียงก้องนะครับพร้อมกันกาแกเกกีกอโกเกกูกือต่อมาเหอะนะฮะฮาแฮเฮฮีฮอโฮเฮฮูฮือเคคาแคเคคีคอโคเคคูคือเลลาแลเลลีลอโลเลลู ลือต่อมาเมอะนะฮะมาแมเมมีมอโมเมอมูมือต่อมาเนะนาแนเนนีนอโนเนอนูนือต่อมา NG และ NGH นะครับออกเสียงเหมือนกันพร้อมกันงาเงเงงีงองูเงองูงือต่อมา NH ตัวนี้ที่คนไทยออกเสียงไม่ได้นะครับออกเสียงเยอะนะฮะพร้อมกันยาแยเยงีโยโยเยอยูยือต่อมาเฟฟาแฟเฟฟีฟอโฟเฟอร์ฟูฟือต่อมาตัวคิวนะฮะกอไก่วอแหวนควบกันกวาแกวเกวีเกวต่อมา S กับ X นะฮะออกเสียงเหมือนกันนะครับออกเสียงเสอะเสียงไม่สั่นซาแซเซซีซอโซเซอ

สื่อต่อมาเตอะตาแต่เตตีต่อโตเตอตูตือต่อมา th ออกเสียงว่าเถอะนะฮะพร้อมกันทาแทเททีทอโทเธอทูถือและสุดท้ายนะครับตัว v นะฮะตัว v ต้องออกเสียงสั่นนะครับพร้อมกันวาแวเววีวอโวเวอร์วูวือต่อไปนะครับเรามาดูส่วนของการออกเสียงสระเดี่ยวกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเรามาดูสระเดี่ยวกันก่อนนะครับพร้อมกันอาอาเอแอเออีออโอเออูอือนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเจเมเนเงเญเปเตอูออีอีนะครับคราวนี้เราเอามารวมกันนะครับพร้อมกันอาร์กเอิกแอกออกอกอุกอึกนะฮะต่อมานะครับพยัญชนะท้าย ch นะครับหรือว่าเจอะนะครับพร้อมกัน x x x ต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเมะนะครับหรือตัว m นะฮะพร้อมกันอามอัมเอิมแอมเอมอีมออมโอมเอิมอูมอืมต่อมาเนะนะฮะพร้อมกันอานอันเอินแอนเอนอินออนโอนเอินอูนอื่นต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเงอะนะฮะพร้อมกันอางอังเอิงแององนะครับสังเกตตัวนี้เสียงนะครับเราจะทำปากกว้างและปิดปากด้วยนะฮะอีกรอบององต่อมาองภาษาเวียดนามมีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคืององกับองนะฮะตัวนี้คนไทยออกเสียงผิดเยอะนะครับคำว่าองภาษาเวียดนามแปลว่าปู่นะฮะคนไทยชอบออกเสียงว่าององนะฮะจริงๆไม่ใช่จริงๆต้องออกเสียงว่าองนะครับต้องทำปากก้องนะครับแล้วเวลาพูดเสียงสุดท้ายต้องปิดปากด้วยอีกรอบนะครับององต่อมาอุงอึงต่อมาพยัญชนะท้ายเยอะนะฮะพร้อมกันแองแองนะฮะแองภาษาเวียดนามแปลว่าอะไรแองแปลว่าพี่ชายนะฮะต่อมาเองอิงต่อมาพยัญชนะท้ายนะครับตัวเปะนะฮะพร้อมกันอาบอับเอิบแอบเอฟอีฟออบโอบเอิบอูบนะฮะต่อมาเตะนะฮะพร้อมกันอาดอัดเอิดแอดเอดอีดออดโอดเอิดอูดอืดนะฮะต่อมามาดูตัวอูนะฮะนะครับพร้อมกันเอาเอวเอวอิวอืวนะฮะทั้งหมดนี้ถ้าจำไม่ได้เราสามารถแยกอ่านได้นะฮะแยกคำก็ได้เช่นอาอูรวมกันเป็นเอานะครับพูดเร็วอาอูเอาเอออูเอวเออูเอวอีอูอีวอืออูอืวนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายนะครับตัวออนะฮะพร้อมกันอาวแอวนะครับคำว่าอาออาวแอแอวอาวกับแอวนะครับเราสามารถแยกกันได้นะครับถ้าเราอยากออกเสียงเราก็เอา2เสียงนี้มารวมกันพร้อมกันอาออาวนะครับตัวนี้ออกเสียงว่าอาวต่อมาแอแอวนะครับรวมกันเป็นแอวนะฮะต่อมามาดู2 e สุดท้ายนะครับพร้อมกันอายออยโอยเอยอุยอืยต่อมาตัว e ยาวนะครับหรือว่า e ยาวนะครับเสียงสั้นนะฮะพร้อมกันไอเอยส่วนต่อมานะครับคือการฝึกออกเสียงสระผสมกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยนะครับ

ออกเสียงสระกันก่อนนะครับ e a รวมกันเป็นไร e a เอียนะครับ ü e เอือและ u o อัวนะครับคราวนี้มาอ่านพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเมเนเงเปเตอูอีนะครับทั้งหมดนี้เราสามารถแยกคำแล้วเอามารวมกันออกเสียงรวมกันได้นะครับพร้อมกันอีเอเกเอียกอีเอเมเอียมอีเอเนเอียนอีเอเงเอียงอีเอเปเอียบอีเอเตเอียดอีเออูเอวนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่เวียดนามเขาจะให้จำแล้วอ่านออกเสียงไปเลยแต่ถ้าจำไม่ได้พวกเราก็สามารถแยกคำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะต่อมามาดูพร้อมกันนะครับผมจะสอนแยกคำก่อนนะฮะพร้อมกันอือเอเกเอื้อกอือเอเมเอื่อมอือเอเนเอื่อนอือเอเงเอื่องอือเอเปเอื้อบอือเอเตเอื้อดอือเออูเอืออือเออีเอื่อยนะฮะต่อมาสุดท้ายนะครับอัวนะฮะสระอัวพร้อมกันอูโอเกอ้วกอูโอเมอ้วมอูโอเนอ้วนอูโอเงอ้วงอูโอเตอ้วดอูโออีอวยนะครับท่านผู้ชมสามารถกลับไปฝึกได้นะครับออกเสียงไปเลยว่าอ้วกอ้วมอ้วนอ้วงอ้วดอวยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็แยกคำได้นะครับต่อมานะครับเรามาฝึกออกเสียงเลื่อนกับสระเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาดูทีละตัวนะครับพร้อมกันออาวาออแอแวออเอเวออีออยนะครับคราวนี้ลองอ่านแบบรวมกันเลยนะครับวาแวเวออยนะครับต่อมานะครับข้างล่างคือตัวอูนะครับลองมาอ่านรวมกันก่อนนะฮะพร้อมกันอูอาอัวอูแอแวอูเอเวอูอีอุยนะฮะคราวนี้รวมกันเลยนะฮะพร้อมกันอัวแวเวอุยส่วนต่อมานะครับคือการออกเสียงเลื่อนและสระผสม3ตัวส่วนนี้ถือว่ายากที่สุดในภาษาเวียดนามนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยอีเออูเอียวอีเออูเอียวนะครับ2อันนี้ออกเสียงเอียวเหมือนกันนะฮะต่อมาออาอีวายต่อมาออาอีวายอันนี้เสียงสั้นนะครับผมพูดไปแล้วว่าตัววายหรือว่าตัวอีสายนะครับเวลามารวมเสียงจะสั้นนะฮะต่อมาออาออวาวต่อมาอแออแววนะครับต่อมาอูโออีอวยต่อมาอูเอออีเวยนะฮะต่อมาอูอีอาเวียนะฮะต่อมาอูอีเอเวียนะฮะต่อมาอูอีอูวิวนะครับออกเสียงอูวิวนั่นเองนะครับแต่มารวมกันนะฮะต่อมาอือเออีเอื่อยและสุดท้ายนะครับอือเออูเอียวครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าตารางที่5นะครับเป็นการออกเสียงที่ยากที่สุดในภาษาเวียดนามนะฮะท่านผู้ชมควรจะฝึกบ่อยๆนะครับเพราะคำพวกนี้อาจจะเจอบางครั้งนะฮะฉะนั้นเจอแล้วเราจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนสุดท้ายของวันนี้คือการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาอ่านชื่อวรรณยุกต์พร้อมกันนะฮะพร้อมกันงางซักเหวี่ยนหอยหงะนังนะฮะคราวนี้มาดูทีละตัวนะครับผมจะพาสะกดทีละคำแล้วกันนะฮะพร้อมกันเบอะอาบาต่อมาเบอะอาบาซักบาเบอะอาบาเหวี่ยนบาเบอะอาบาหอยบานะครับสังเกตเสียงจะโค้งแล้วก็ยาวหน่อยนะฮะบานะครับบานะฮะต่อมาเบอะอาบาหงะบะนะฮะบะนะฮะสังเกตมี2เสียงในวรรณยุกต์หงะนะฮะต่อมาเบอาบาหนังบะสังเกตเสียงสั้นและหนักนะครับต่อมานะครับคำต่อมาพร้อมกันอา

0: E-I เตอะ I ตายต่อมาวรรณยุกต์ซักนะฮะ R-E-I เตอะ I ตายซักตาย R-E-I เตอะ I ตายเหวี่ยนตาย R-E-I เตอะ I ตายห่อยตายต่อมา R-E-I เตอะ I ตายหงาตายนะฮะต่อมา R-E-I เตอะ I ตายหนังตายนะฮะตายนะฮะต่อมาดูต่อมานะครับพร้อมกันไม่ไม่ซักไหมไม่เหวี่ยนไม่ไม่ห่อยไม่ไม่หงาไหมไม่หนังไหมนะฮะต่อมาแอเงอะแองเลอะแองแรงใส่วรรณยุกต์เลยนะครับแรงซักแหลงแรงเหวี่ยนแรงแรงห่อยแหลงแรงหงาแหลงแรงหนังแหลงนะฮะต่อมาแกงแกงซักแกงแกงเหวี่ยนแกงแกงห่อยแกงแกงหงาแกงแกงหนังแกงนะครับต่อมาตัวนี้สะกดยังไงนะครับไล่ไปทีละตัวนะครับจากหลังไปหน้าพร้อมกันอือเออีเอื่อยเตอะเอื่อยเตื่อยนะครับออกเสียงว่าเตื่อยนะฮะถ้ามีวรรณยุกต์นะครับต่อมาเตื่อยซักเตื่อยเตื่อยเหวี่ยนเตื่อยเตื่อยห่อยเตื่อยเตื่อยหงาเตื่อยเตื่อยหนังเตื่อยนะฮะต่อมานะครับคำนี้สะกดก่อนละกันนะฮะพร้อมกันอูอีเอเนอูเวียนนะครับสังเกตมันคืออูเวียนแล้วมารวมกันนะครับเงอะอูเวียนงเวียนต่อมาเอามานยุกซักมาใส่ด้วยนะครับเงียนซักเงียนเงียนหวียนเงียนเงียนหอยเงียนเงียนหงาเงียนนะครับสังเกตเงียนก็คือนามสกุลของคนเวียดนามนั่นเองนะฮะต่อมาเงียนหนังเงียนนะครับเสียงสั้นเงียนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าการออกเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในภาษาเวียดนามนะครับหากออกเสียงผิดหรือออกเสียงไม่ได้นะครับย่อมสื่อสารกับคนเวียดนามไม่เข้าใจฉะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะฮะครั้งหน้าเรามาขึ้นรูปประโยคภาษาเวียดนามกันครับ
1: จีเอ้ย hôm nay trời đẹp quá nhỉ
2: Vâng, trời đẹp đấy. Chị nghĩ là chị sẽ đi dạo chơi ở công viên gần đây.
1: Cho em đi với ạ.
2: Được em ạ. Chị phải đi lấy đồ trong xe trước nhé.
1: Vâng, có đi luôn không ạ?
2: Vâng, đi đi.
3: คุณผู้ชมคะเราได้รู้จักกับเรื่องราวของประเทศเวียดนามกันมาบ้างแล้ววันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงของเวียดนามนั่นก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะคงจะพอทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเวียดนามเนี่ยได้ผ่านภาวะสงครามมาอย่างหนักหน่วงเลยค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้และวันนี้ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามให้เราได้ฟังในวันนี้มาพบกันเลยค่ะกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะวันนี้ผมอยากจะรู้เรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเขาเป็นแบบไหนคะ
0: ครับประเทศเวียดนามนะครับปัจจุบันนะฮะปกครองในระบบสังคมนิยมนะฮะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวมีอำนาจสูงสุดนะครับคือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะซึ่งในพรรคเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะครับหลายหน่วยงานในพรรคนะฮะในพรรคเนี่ยจะมีหน่วยงานหนึ่งนะครับเรียกว่ากรมการเมืองนะครับหรือโพลิบูโรนะฮะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคนะครับซึ่งจะมีแค่16คนเท่านั้นนะครับและ1ใน3นะครับ3อันดับแรกของโพลิบูโรเนี่ยจะเป็นจะมีอำนาจในการเป็นตำแหน่งเช่นเป็นนายกเป็นประธานประเทศหรือว่าเป็นเลขาธิการพรรคนะครับหนึ่งในสามเท่านั้นนะฮะซึ่งพูลิโบโลมาจากไหนนะครับกรมการเมืองมาจากไหนก็มาจากคณะกรรมการกลางที่เป็นคนเลือก16คนนี้เข้ามานะครับส่วนคณะกรรมการกลางก็มาจากสมาชิกพรรคทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันประชากรเวียดนามเนี่ยมีประมาณ90ล้านคนนะฮะสมาชิกพรรคมีประมาณ3ล้านคนนะครับก็จะเลือกขึ้นมาเรื่อยๆถือว่าสมาชิกพรรคน้อยนะฮะ3ล้านคน
3: คือทั่วประเทศ
0: ถ้าเทียบกับทั่วประเทศใช่ครับคราวนี้นะครับเวียดนามก็จะมีโครงสร้างการปกครองก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือส่วนนิติบัญญัตินะครับในด้านกฎหมายนะก็จะมีก๊วกโฮยหรือว่าสภาแห่งชาติในการดูแลสภาแห่งชาตินะครับมีจำนวนทั้งสิ้น493คน ก็คื

0: ส.ส.เหมือนบ้านเรานะครับมีการเลือกตั้งเข้าไปเหมือนกันนะครับก็จะทำหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายแก้กฎหมายนะครับรับรองนายกหรือว่าถอดถอนนายกก็ได้นะครับซึ่งการรับรองนายกแต่งตั้งนายกเนี่ยมาจากประธานประเทศนะครับเวียดนามจะมีระบบอย่างนี้ก็คือประธานประเทศนะครับจะเป็นคนเสนอชื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกจะเป็นคนเสนอชื่อครม.ทั้งหมดนะครับจะมีการบริหารแบบนี้นะครับของฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะขณะที่ฝ่ายบริหารชัดเจนนะครับจะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีครม.ในการบริหารประเทศนะครับดังนั้นเวียดนามเนี่ยถ้าเทียบกับบ้านเราจะคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะจะมี3ตำแหน่งสำคัญตำแหน่งแรกคือเลขาธิการพรรคนะครับจะเป็นเลขาธิจะเป็นถือว่าใหญ่สุดในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะตำแหน่ง2คือนายกรัฐมนตรีนะครับก็หน้าที่เหมือนบ้านเราก็คือจะไปดำเนินการต่างๆทั่วประเทศเวียดนามนะครับขณะที่ประธานประเทศมีหน้าที่เป็นประมุขประเทศไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: นะครับอีกส่วนนึงคือการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนที่3นะฮะก็จะแบ่งการปกครองโดยจะมีสภาประชาชนนะครับดูแลนะฮะซึ่งเวียดนามการปกครองส่วนท้องถิ่นเวียดนามจะมี58จังหวัดกับอีก5นคร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 58จังหวัดก็จะบริหารเหมือนบ้านเราเลยคือแต่ละจังหวัดมีผู้ว่
1: าน
0: ะครับส่วน5นครเนี่ยจะขึ้นตรงกับส่วนกลางของรัฐบาลนะครับ5นครนี้จะเป็นเมืองที่ใหญ่ของประเทศเวียดนามก็จะประกอบไปด้วยฮานอยนะฮะไห่ฟองหรือว่าไฮฟองนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ดานังส่วนทางภาคใต้ก็จะเป็นนครโฮจิมินห์ซิตี้นะครับแล้วก็เมืองเกินเธอนะครับซึ่ง5เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เจริญกว่าจังหวัดอื่นๆของประเทศเวียดนาม
1: คือเมืองดังๆที่เรารู้จัก
0: เมืองที่เรารู้จักจะเป็น5นครซึ่งขึ้นตรงกับส่วนกลางเลยนะครับก็ของเวียดนามจะมีการถ่วงดุลในพรรคกันเองนะครับดังนั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือรูปแบบการปกครองของเวียดนามจะมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมี3ส่วนอยู่ข้างล่างก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะทำหน้าที่รูปแบบนี
1: ้ค่ะอย่างนี้อยากรู้นะคะอาจารย์ว่าเขาปกครองแบบนี้มานานหรือยังคะ
0: นานแล้วนะครับการปกครองรูปแบบนี้ถ้าเริ่มนับจริงๆก็ตั้งแต่ปี1975ตั้งแต่รวมประเทศนะครับคือระบบนี้ก็ยึดตามระบบเวียดนามเหนือสมัยก่อนนะครับซึ่งก่อนที่จะรวมประเทศได้เวียดนามเหนือจะมีการปกครองแบบสังคมนิยมขณะที่เวียดนามใต้จะปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีอเมริกาหนุนหลังในยุคนั้น
1: อ๋อคือจะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: จะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ขึ้น
0: ใช่แต่พอรวมประเทศกันได้ปุ๊บชัยชนะเป็นของเวียดนามเหนือดังนั้นก็เลยปกครองแบบระบบสังคมนิยม
1: คือรวมประเทศแล้วใช่
0: ใช่รวมประเทศแล้วแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือโดยปกติระบบสังคมนิยมเนี่ยจะไม่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศโลกเสรีนิยมนะฮะแต่เวียดนามก็คือการเมืองจะนิ่งนะครับแต่เลือกคุณรับต่างชาติมาเต็มที่เลยดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบของเวียดนามนะฮะนักลงทุนต่างชาติจะชอบมาลงทุนที่เวียดนามนะครับเหตุผลหลักก็คือรัฐบาลมีเสถียรภาพเพราะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับทำให้วางแผนระยะยาวลงทุนระยะยาวได้ครับ
1: ค่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะได้รู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการปกครองในประเทศเวียดนามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามอีกมากมายเลยนะคะที่จะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปค่ะส่วนภาษาเวียดนามที่อาจารย์ได้สอนไปในตอนต้นนะคะฟังดูอาจจะไม่ง่ายแต่หงเชื่อนะคะว่าไม่ยากเกินความสามารถของคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วดิฉันถิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการของเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7

0: นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโอกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการฮั่นกูกออันยองนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
1: ก็วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคำศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติใช้สถานที่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคที่หนึ่งคือ어디에가요คือ어디แปลว่าที่ไหนแล้วก็가요คือว่าไปก็어디에가요หมายความว่าไปที่ไหนคะ
0: อ๋อ어디에가요โอ้อันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับการออกเสียงนะฮะ어디에가요ไปที่ไหน
1: ใช่ค่ะแล้ว어디สถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ อย่างเช่น어디에가요เราไปร้านอาหาร ร้านอาหารคือ식당ค่ะแล้ว어디เปลี่ยนเป็น식당
0: อ๋อเปลี่ยนอดีเป็นชิกตังแทนก็จะเป็นชิกตังเอไคโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเอคือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็ติดแอด้วยค่ะแล้วชิกตังเอไคโยถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสมุดก็ทูโซกวนเอไคโย
0: ทูโซกวนเอไคโย
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฮักโยเอไคโยอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ
0: แล้วอย่างพวกห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
1: ห้างสรรพสินค้าคือเพ็กควาจอมค่ะ
0: เพ็กควาจอมเอขายโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพ็กควาจอมเสียงยากนะคะเพ็กควาจอมแล้วก็ร้านกาแฟคือว่าคาเฟ
0: ่ตรงตัวเลยเหรอครับคล้ายภาษาไทยมากนะฮะ
1: มาจากภาษา
0: อังกฤษนี่แหละมาจากคาเฟ่นะครับ
1: ค
0: าเฟ่เอขายโย
1: ใช่ค่ะโรงพยาบาลก็พยองวันก็ไปโรงพยาบาลพยองวันเอขายโยท่านนี่ตำรวจคงชัยศอก
0: คงชัยศอก
1: เสียงยากนะคะ
0: ยากจริงด้วยนะ

0: 아까 왜 공부해요? 탐메이리안 바사 가오리 왜 한국어를 공부해요? 왜 차이다이 탕모 탐마 유캉 브라요 가왜
1: ใช้กับทุกเรื่องที่เป็นคำถามว่าทำไม
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: เว
1: ะครับ
0: ได้ค่ะแล้วก็คำตอบคือว่าไปร้านอาหารเพื่อกินข้าวปั๊บมอคือรอขายออ
1: ๋ออันนี้ก็จะอธิบายแล้วว่าเราไปกินข้าวนะพับมอคือรอขายโย
0: ไปเพื่อจุดๆคือว่าอือรอขายออ
1: ๋อ
0: นะคะ
1: อือรอขายโย
0: อย่างเช่นพับมอกตะกินข้าวพับมอกตะกับอือรอขายอติดกันพับ
1: คร
0: ม
1: ั
0: อ
1: บ
0: คือรอขายออไปเพื่อกินข้าวพับมอคือรอขายออ
1: ๋อแปลว่ากินข้าวนะ
0: ใช่ค่ะไปกินข้าวพับ
1: ครั
0: ม
1: บ
0: อคือรอขายออ
1: พับมอคือรอไข่โย
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วคำไม่ตรงคือว่าไปเพื่อกินข้าว
1: อ๋อ
0: แต่ว่าคนไทยพูดไปกินข้าว
1: เราจะ
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ม่
0: ่ไห
1: ม
0: ม
1: ี
0: ค
1: เพ
0: ะ
1: ื่อแต่เกาหลีจะบอกด้วยไปเพื่ออะไร
0: ใช่ค่ะก็ท
1: ครับ
0: ำไมก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปโรงพยาบาลทำไมไปเพื่อพบหมอ
1: หมอ
0: ออิซารุมันนารอขายออ
1: ือซารุมันนารอไข่โย
0: ไปโรงเรียนทำไม
1: ไปเรียนหนังสือ
0: คงบูฮารอขายออ
1: คงบูฮารอไข่โย
0: ไป
1: ก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุก
0: ใ
1: ๆ
0: ช
1: ค
0: ่
1: ำ
0: ค่ะอือรอขายออต้อง
1: เ
0: จ
1: พื่ออ
0: ำ
1: ะ
0: ค
1: ไร
0: ำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไร
1: ครับ
0: ด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไร
1: ไปห้างสินค้าเพื่ออะไรสมมุติตอบว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้า
0: โอซิลซาโร่ขายออโอซิลซาดาไปซื้อเสื้อผ้าโอซิลซาโร่ขายออ
1: โอซ
0: น
1: ื้อ
0: ี้
1: ซาโร่ไคโย
0: ใช่
1: ก็ค
0: ค่
1: ื
0: ะ
1: อฉันไปเพื่อซื้อเสื้อผ้า
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมีแบบอือรอขายออมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ข้างหน้าเปลี่ยนไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ
1: แล้วอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
0: สวนสาธารณะคือกงวนค่ะไปสวนสาธารณะกงวนเน่ขายออไปพบเพื่อนชิงกูรุมันนารอขายออ
1: ถ้าไปทะเลล่ะครับคน
0: ไ
1: ไ
0: ป
1: ทยช
0: ท
1: อ
0: ะ
1: บไ
0: เ
1: ป
0: ล
1: ทะเล
0: ทะเลคือปาตาไปทะเลเพื่ออะไรล่ะคะ
1: ไปทะเลก็ไปพักผ่อน
0: อ๋อชีโร่ขายออ
1: ชิโร่ไคโย
0: อือโร่ขายอกับโร่ขายอมีสองแบบนะ
1: อ
0: ค
1: ๋อ
0: ะ
1: เหรอ
0: เพ
1: คร
0: ื
1: ั
0: ่
1: บ
0: อถ้าข้างหน้าไม่มีตัวสะกดโร่ขายอชีดะชีไม่มีตัวสะกดชีโร่ขายออ
1: ่า
0: อ๋อมันนาดะพบมันนาไม่มีตัวสะกดมันนาโร่ขายออ
1: ๋อจะมีโร่ขายโย
0: ใช่ค
1: แต
0: ่ะ
1: ่ถ้ามีตัวสะกดจะเป็น
0: อือโร่ขายออ
1: ่า
0: พาบลบอกตะบอกมีตัวสะกดบอกือโร่ขายออ
1: ครับถ้าไปโรงหนังแล้วครับยอ
0: โ
1: ด
0: ร
1: นิ
0: ง
1: ย
0: หน
1: ม
0: ัง
1: เลย
0: โรงหนังไปดูหนังใช่ไหมคะ
1: แน่นอน
0: โร
1: ค
0: ง
1: รับ
0: หนังคือว่ายองฮวากวน
1: ยองฮวากวัน
0: ใช่ค่ะยองฮวากันไปยองฮวากันเพื่อดูหนัง
1: ครับ
0: ยองฮวารือโปโรขายออดูหนังคือว่ายองฮวารือโปตาไปดูหนังยองฮวารือโปโรขายออ
1: เอาแบบมีความรู้บ้างไปร้านหนังสือบ้างครับ
0: ร้านหนังสือคือว่าซอจอมไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เชกุลซาโรขายออ
1: เชกุซาโรคายโย
0: ใช่ค่ะเชกุลซาดาคือว่าซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือเชกุลซาโรขายออ
1: ครับวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันเยอะเลยทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มาฝากเรานะครับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ว่าแล้วเราไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมชอนึนตูเนียโยผมชื่อตูนครับชาวชินาโซโยสบายดีไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยังพอจะจำการทักทายและการแนะนำตัวในภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเทคนิคของการฝึกฝนภาษาให้ไม่น่าเบื่อก็คือการดูหนังการดูซีรีส์การฟังเพลงและที่สำคัญก็คือการติดตามรายการฮันกูโกอันยองของเรานะครับเพื่อเรียนรู้บทสนทนาที่จะทำให้การสื่อสารภาษาเกาหลีนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองอาเซล
0: นี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องที่มีหรือไม่มีมีของอะไรหรือว่าไม่มีของค่ะแล้วก็มีของอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเราจะถามหาของอะไรสักอย่างว่ามีสิ่งนี้ไห
1: ม
0: แล้วคนตอบก็ตอบว่ามีหรือไม่มีและถ้ามีมันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี물이있어요네있어요아니요없어요물이어디에있어요냉장고에있어요นี่5ประโยค
0: ห้าประโยคเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่หนึ่งคือ물이있어요เป็นคำถาม물คือว่าน้ำแล้วก็있어요คือว่ามีไหมค่ะแล้ว물이있어요มีน้ำไหม물이คือ물คือว่าน้ำ이คือคำช่วยชี้ค่ะแล้วคำศัพท์มูลมีตัวสะกดใช้อีกถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ค่ะอย่างเช่นคอฟฟี่คอฟฟี่ก็กาแฟนะคะ
0: ค
1: อฟฟี่ไม่มีตัวสะกดคอฟฟี่ค่ะอิสโซโยใช่ค่ะเลยค่ะแล้วก็อูยูคือว่านมอูยูไม่มีตัวสะกดอูยูค่ะอิสโซโย
0: อ๋อเพราะว่าไม่มีตัวสะกดคำว่านมนะครับ
1: แล้วมีเงินไหมเงินคือภาษาเกาหลีโทนโทนมีตัวสะกดถ้าอย่างนั้นโทนอีอิสโซโย
0: ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าผมจะถามว่ามีรถไหม
1: ชาก็อิสโซโยรถคือว่าชาแล้วก็ไม่มีตัวสะกดติดกับคานะคะชาก็อิสโซโยก็ตุนมีรถไหมชาก็อิสโซโยแล้วตุนตอบยังไงคะ
0: ไม่มีรถแล้วกันครับ
1: 없어요아니요없어요
0: 아니요없어요
1: ถ้ามีแล้วก็네있어요
0: โอ
1: ้네คือค่ะ네있어요ค่ะมีค่ะ
0: มีค่ะ
1: โอ้아니요없어요ไม่ขับไม่มีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคู่กันค่ะ
0: 네있어요ทวนคำถามให
1: ้ใช่ค่ะ아니요없어요
0: ครับสมมุติถามมีบ้านไหม
1: บ้านคือ집แล้ว집ค่ะ집มีตัวสะกดงั้นติดกับ e ก็มีบ้านไหม집이있어요เป็นคำถามตรงสูงๆ집이있어요แล้วตุนถ้าตุนมีบ้าน네있어요ถ้าไม่มีบ้าน아니요없어요
0: ใช่ง่ายๆนะครับสมมุติเวลาคุณผู้ชมไปเจอสาวๆเกาหลีหรือหนุ่มๆเกาหลีอยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมถามยังไงดีครับอาจารย
1: ์แล้วดิฉันอยากจะถามตุนว่าตุนมีแฟนไหม
0: ผมก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยครับ
1: ก็ตุนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: มีแฟนไหมหมายความว่ามี girlfriend ไหม girlfriend คือ여자친구
0: 여자친구
1: ใช่ค่ะ친구ก็เพื่อนแต่ว่า여자ก็ผู้หญิงก็เพื่อนเป็นผู้หญิง여자친구
0: แต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่ไหมคร
1: ับ ใช่กับเป็นแฟนค่ะ여자친구친구ไม่มีตัวสะกด여자친구가있어요มีแฟนไหม여자친구가있어요แล้วตุนตอบว่าไม่มี아니요없어요
0: โอ้ดูเศร้ามากเลย아니요없어요
1: ถ้ามีแล้วจะบอกยังไงคะ
0: มีก็ตอบว่า네อิสโซโย
1: ใช่ค่ะเนอิสโซโย
0: อ้าวแล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายล่ะครับ
1: ใช่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายคือนัมจาแล้วก็เป็นแฟนก็นัมจาชินกุ
0: นัมจาชินกุ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: นัมจาชินกุก็อิสโซโย ถ้ามีแล้วเนี่ยอิสโตโยถ้าไม่มีอันนี้ออฟสโตโยที่เกาหลีสังคมเกาหลีก็เข้มถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชาย
0: เอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ
1: ถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะมูรีอิสโตโยใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหน
0: ออดีต้องรู้ด้วยเนาะว่าอยู่ไหน
1: ค่ะออดีเออิสโตโยออดีเราเคยเรียนมาออดีคือว่าที่ไหนออดีเออิสโตโยเป็นคำช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วออดีอิสโตโยอยู่ที่ไหนคะ
0: ค
1: แล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่สถานที่ที่ต้องการพูด
0: เช่นอยู่ที่ตู้เย็น
1: หนิงจังโกตู้เย็นคือว่าหนิงจังโกก็อยู่ที่ตู้เย็นหนิงจังโกเออิสโตโย
0: อยู่ที่ตู้เย็นนั่นเองนะฮะ
1: ถ้านักเรียนก็อยู่ที่ไหนก็นักเรียนก็ฮักแซงแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนไหนคะ
0: ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะคร
1: ับใช่ค่ะโรงเรียนคือฮักโย
0: แล้วอยู่
1: ใช่ฮักโยเออิสโตโยอยู่ที่โรงเรียนฮักโยเออิสโตโย
0: ฮักโยเออิสโตโย
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
1: ถ้าหาว่าหนังพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
0: ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิครับ
1: ค่ะโรงพยาบาลคือพยองวันอยู่ที่โรงพยาบาลพยองวันเออิสโตโย
0: พยองวันเออิสโตโย
1: แล้วก็หนังพยาบาลคือว่าคาโนวัน
0: คาโนวัน
1: คาโนวันอีพยองวันเออิสโตโย
0: แล้วถ้าเป็นแบบพนักงานทั่วไปล่ะครับอยู่ที่ออฟฟิศ
1: ใช่ค่ะออฟฟิศคือว่าซามูชิล
0: ซามูชิล
1: ค่ะใช่ค่ะดังนั้นอยู่ที่ออฟฟิศคือว่าซามูชิลเออิสโตโยเออิสโตโยเป็นสติ๊ก
0: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเออิสโตโยจะเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ
1: แล้วถ้าท้ายสูงนิดนึงก็เป็นคำถามก็ต่ำนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์วอนครับอย่างภาษาไทยจะมีคำบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นในภาษาเกาหลีมีเหมือนกันไหมครับ
1: ครับมีค่ะที่นี่คือว่าโยกิ
0: โยกิ
1: ค่ะแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนออดีเออิสโตโยแล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ที่นี่โยกิเออิสโตโยแล้วก็ไกลไปนิดนึงโคกิเออิสโตโยโคกิคือว่าที่นั่นค่ะโคกิเออิสโตโย
0: โคกิเออิสโตโยอันนี้คือขยับไปนิดนึงสมมติอยู่นั่นแหละแล้วถ้าแบบอยู่ไกลนู่นเลยแล้วครับ
1: คือว่าโชกิเออิสโตโยโชกิ
0: โชกิจะคืออยู่ไกลสุดเลยอยู่ตรงนู้นโชกิเออิสโตโย
1: ใช่ค่ะแล้วที่นี่คือว่าโยกิ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่นั่นคือโคกิตัวที่นู่นคือว่าโชกิน
0: ี่จำง่ายๆแค่นี้เองสำหรับ3คำที่เอาไว้บอกตำแหน่งนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมแม่วันนี้เราได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในชีวิตประจำวันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และตอนนี้เราได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: สำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

เช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชานะก็เลือกได้นะฮะผมเลือกวันนี้ชานะครับนะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลืออันนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะทอสมันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้งแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี่ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยครับแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มอนถนนอันนี้อากาศเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ตัวนี้นะครับอยู่ข้างหลังห้างนะครับของพื้นบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะแล้วก็กิ้งนะครับตกใจมากมีปลาหลังเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me, what is this? Noodle? No. What? It's famous here in Singapore? Chinese food? Maybe. Chinese food, right? What is name?
2: 麻辣烫
0: okay. Don't do. I will try. Hi. Okay.$5.50 โอ้ในที่สุดระวังนะระวัง sorry ในที่สุดได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจองตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
0: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เป็ดหรือเปล่า
1: บอกแล้วนะคะต่อให้ชินกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
0: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยครับเข้มข้นแล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะมีข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
1: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
0: ร้องไห้เลยนะไม่ใช่คิดถึงมากแปดนะครับแต่คนที่ชอบแปดนะฮะก็จะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยจริงๆแต่เผ็ดเยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอเครื่องดื่มนะครับ
1: ตอนนี้คุณฮีโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานี่ครับชื่อว่าคอยคาเฟ่นะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me Can I ask Is this famous right here in Singapore
3: Sorry
0: Is this famous
2: I read newspaper. This is a very famous.
3: Yes.
2: Yeah. Really?
3: Yeah.
2: You do you like here? Your favorite place, right? Okay. I wait here. Every day like this?
3: Yeah.
2: Long queue. Okay. Okay. Thank you. Thank you. ใช่ไงก็บอกใช่คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะฮะแต่พ่อไปนึงก็ยอมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็ฟลอร์จ้าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีขึ้นเดิมธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยใครดีที่สุดก็คือต้องกว่าที่สุดบาเบิลทีบาเบิลบาเบิลทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาเบิลทีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะฮะผมสั่งนะฮะอันนี้บาเบิลทีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่าคูลชูการ์น้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะครับแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วอะรอนานไม่ถึงไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับขออีกกาแฟชื่อว่าบาเบิลทีนะครับโอเคอร่อยมาก
1: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโรมาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮชิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะ

0: ารหนึ่งชนิดนะคะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบเก็ตนั่นเองค่ะแบเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
1: ผู้ใหญ่เฮ้ยซื้อขนาดนี้
0: และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
1: เราจะทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นดำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราทุกคนนี้ส้มอู๋เร็วมากโอ้เร็วมากเคยเห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะฮะเราใส่ส้มแล้วก็เหมือนกันเลยมันบอดแบบน
0: ี้ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮจิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจีดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบขั้นตอนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
0: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
1: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาสวยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกดาวออกก็คือหอยดาวคืนดาวครับร้านของคืนดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้แห้งหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้ร้านหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหล่อใช่ไหมหอยหล่อด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหล่อใช่ดองหอยหล่อผมชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยกั้งน่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันโอ้ที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวดูก่อนโอ้งอนคำงอนคำยกมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดายกมากยกมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆกันนะเข้าไปครับอร่อยไหมครับงองคำงองคำงองคำงองคำอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้นะตั้งแต่เที่ยงอ่ะหอยกับขนมปังงอง คุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมาก
2: อ
1: ายใช่ไหม
2: ก็ไม่ได้ยิน
1: ดาวซังคุณดาวซังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแรกๆจนถึงขยายขนาดนี้โอ้ยกินเยอะมากเราคนนั่นดีกว่า
0: ที่นี่เวียดนามเราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
1: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเจ้าอย่างละ 30,000 ถึง 50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

0: ครับที่เห็นนะครับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 7ย่านนะฮะลองดูหอย
0: ครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

0: ただきます。おろいまーん、あんないでこの三ケロな見ていい感じของชาวเวียดนามโดยเฉพาะหญิงนะครับแบบนี้น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างๆมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้คงขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการกินที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วก็ใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เขาหัวร้อยอยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเราก็ปรุงกินไปกินมานะครับเจออันนี้แหละเห็นไหมครับแกมกระดอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจวางแผนที่ดีต่อข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกมกระดอันนี้แหละเวียดนามชินเจ้า
1: ร้านอาหารแนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว
1: ตกเย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกอมน้องกอม
2: yes
0: อ๋อ yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่อ๋อคุณป้ากำลังอะไข่อ๋อโปรตีนเลยโปรตีนแบบนี้หรอหมูไก่เห็ดแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะฮะกิน What this soup soup จั่ว
2: soup
0: จั่ว soup จั่วซุปจั่วว้าวอร่อยน้องน้ำน้องน้ำโอ้ยไว้ดูหายไปเลยผมมาขอโทษนะครับแบบนี้มีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่

0: นี่อะไรอ่ะนมไม้มีอะไรหรอจริงๆดูน้องไก่ไก่ไก่อร่อยอันนี้อร่อย good very good สุดยอดครับ
1: ตอนนี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
0: เฮ้ยมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะอันนี้เลย
2: สวัสดีครับ
0: โอ้ยหมาน่ารักน่ารักดำมองไม่เห็นดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับครับเข้าไปครับแบบนี้ครับมีน้ำแกงมีชาเย็นนะครับก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมาม่วนเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะครับเข้าไป excuse me ขอเลย
3: พี่เจ้าเลย
0: พูดเลยโอเคขอบคุณครับสินเจ้าไม่ใช่สินเจ้าก็เมื่อโอเคแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วัยรุ่นมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะคนที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะพร้าวด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดนี่สุขภาพดีนะกินจริงนะโอ้อร่อยหวานก็หอมอ่ะหนามพอมาไหมมันให้วางแหละหอมนะครับแต่อันนี้นะกูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้หาดำเห็นแล้วสามสิบบาท
2: นะครับ
0: คนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเวียดนาม
4: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสสนับอาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที
5: ่ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะเอาก่อนอื่นเลยคือรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 น. ถึง 19:30 น. แต่ว่าถ้าเกิดเช้าเกินไปยังไงยังสามารถติดตามชมรายการตอนปัจจุบันรวมถึงตอนย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สรานรมเรดิโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมนะคะทางวิทยุเนี่ยเป็น AM 1575ค่ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยจะดำเนินรายการโดยยานิสาชุชุถาวรหรือปุ้ยนะคะ
0: ค่ะแล้วมัสยาศิริมาตยานันท์มารีน่าค่ะ
1: ค่ะจะเป็นช่วงแรกที่นำเสนอพวกข่าว
0: เกร็ดต่างๆเนาะ
1: รวมถึงการทำงานของกองด้วยประชาสัมพันธ์นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยธีมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเทศรวันดา
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เราจะมาเล่าถึงข่าวที่ผ่านมา
0: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกเพราะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในโลกนี้ในโลกปัจจุบันมันคืออะไรเอ่ยคะพี่คุย
1: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินี
0: โ
1: อ้ค่ะ
0: แปลกมากเป็นนานแล้วยังเลย
1: ใช่ค่ะคือเพิ่งอันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาคือประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซีแลนด์แต่เราจะพูดกันสั้นๆว่าสวาซีแลนด์นะคะได้ประกาศในช่วงงานฉลองครบรอบ50ปีการประกาศเอกราชของสวาซีแลนด์ว่าจะจะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะคะจากราชอาณาจักรสวาซีแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
0: แล้วมันแปลว่าอะไรอะคะ
1: ใช่ค่ะคือตัวสะกดนี่นะคะมันจะเป็นถ้าสังเกตมันจะเป็นอีตัวเล็กนะคะมันมีที่มาที่ไปค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยสวาซีแลนด์เนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือ the land of the swazi อะนะคะ
0: ใช่สวาซีแลนด์เนาะ
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาสวาซีซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมในการเรียกชื่อประเทศเอสวาตินีโดยคำว่า e ตัวเล็กนี่นะคะมันเทียบเท่ากับคำว่า at ในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าสวาตินีคือชื่อประเทศก็คือ
0: at swazini
1: ก็เหมือน
0: at swaziland
1: ใช่ place of the swazis ค่ะ
0: อ๋อน่าสนใจมาก
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมาก
1: ใช่
0: ก็เหมือนกับการกลับไปถึง roots ของตัวเอง
1: ภาษาดั้งเดิมของ swaziland นะคะ
0: ก็มีความสวยงามแต่พี่ปุ้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายไหมคะการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างนี้เนี่ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติเนี่ยก็เคยเรียกประเทศของตนว่าอิสวาตินีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่านี่เป็นการประกาศในระหว่างการเฉลิมฉลอง50ปีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางประเทศสวาซีแลนด์หรือเอสวาตินีนะคะจะประกาศเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไงค่ะแต่นี่เป็นอัปเดตข่าวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก
0: ็ใช่ๆ
1: ไปใครบอกว่าเนี่ยประเทศใหม่ชื่อนี้ได้ยินไหมเราก็จะสามารถตอบได้ค่ะเอสวาตินีค่ะ
0: ชื่อนี้นี่เองอย่าลืมนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะแ
0: ต่ว่าฝาก
1: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ดำเนินรายการ1คนที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาคิดถึงกันเหมือนกันนะคะใครก็ไม่รู้
0: ใครเน
1: า
0: ะ
1: คนน
0: ึ
1: งก็คืออาร์มนะคะ
0: พี่อาร์มนี่เอง
1: ศิลปากรค่ะ
0: ใช่ก็ในช่วงนี้พี่อาร์มเขาก็จะล่องหนหายไปแล้วก็ไม่ไปดำเนินรายการกับพวกเราเลยแต่จะบอกคุณผู้ชมแล้วก็แฟนรายการทุกคนว่าพี่อาร์มเขามีงานใหญ่โตที่เขาจัดอยู
1: ่
0: แล้ว
1: ติดภารกิจราชการเล็กน้อย
0: ใช่ตอนนี้พี่อาร์มเขาอยู่ที่ต่างประเทศค่ะไปเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมหรือ joint working group กับระหว่างไทยกับประเทศ

0: อธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะ
1: คือว่า JWG เนี่ยนะคะย่อมาจาก Joint Working Group เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือกรอบที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีกับกระทรวงต่างประเทศอื่นต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งหนึ่งนั้นคือเป็นการประชุมเพื่อ
0: การ
1: หารือเสริมสร้างความร่วมมือ ในด้านต่างๆ
0: ใช่ในมิติต่างๆที่เราอาจจะมีความสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วยกันได้แต่ในระดับJWG ครั้งนี้ก็จะเป็นระดับอธิบดีซะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะคะให้พี่อาร์มกลับมาเล่าให้พวกเราฟังละกัน
1: ก็จะเป็นเหมือนการประชุมอันนี้จะเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศว่าจะมีการประชุมโดยที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะสลับกันเป็นเจ้าภาพอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยค่ะทาง
0: สุดานเป็น
1: ทางฝ่ายสุดานเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงคาทูมเมืองหลวงทางฝ่ายไทยก็ต้องเดินทางไป
0: ใช่แล้วก็ในครั้งที่แล้วครั้งที่สองก็ไทยเป็นคนจัดแล้วเขาก็เดินทางมาก็สลับกันไปประมาณนี้ใช่แล้ว
1: ไม่เป็นไรนะคะใครติดตามเป็นแฟนคลับพี่อาร์มก็จะกลับ
0: รอชมอีกอาทิตย์หน้านะคะ
1: รออาทิตย์หน้าแล้วกัน
0: โอเคพี่ก็ในวันอาทิตย์นี้นอกจากข่าวเล็กน้อยที่เรามีมาฝากแล้วเราจะมาเล่าเกริ่นดีกว่าเกี่ยวกับประเทศที่พี่อาร์มกับพี่กฤตที่จะมาดำเนินรายการ
1: พี่ชอน
0: พี่ชอนติดมากคิดถึงพี่อาร์มมากเลยคือไม่ได้เจอพี่อาร์มนานมากเลยนะคิดถึงจริงๆแต่ไม่อาทิตย์นี้จะเป็นพี่ชอนกับพี่กฤตเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงประเทศรวันดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเบื้องต้นเรามากิฟต์ซัมแฟกต์ดีกว่าว่ารวันดาคือประเทศตรงไหนชื่ออะไรเป็นยังไง
1: แนะนำก่อนที่จะเข้าช่วง2ก็คือพูดถึงรวันดาโดยละเอียดเนี่ยนะคะมาแนะนำก่อนว่ารวันดาเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อภาพยนตร์โฮเทลรวันดา
0: โฮเทลรวันดาใช่เป็นหนังที่ชนะเลิศในด้านออสการ
1: ์
0: มาก่อนซึ่งเราก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ก็ครั้งนี้จะเป็นอีกมุมนึงอาจจะเป็นมุมลึกมากกว่าตอนที่เราเล่าเรื่องหนัง
1: รวันดามีอะไรมากกว่าโฮเทลรวันดานะคะ
0: โอเคค่ะ
1: เริ่มต้นรวันดาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
0: รวันดาจะอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกาค่ะติดอยู่กับประเทศ DRC คองโกหรือ Democratic Republic of Congo นะคะ
1: เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่าแลนด์ล็อกหรือเปล่า
0: ใช่มันจะไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กมากโดยเล็กกว่าไทยประมาณ19เท่าค่ะ
1: แต่ถึงจะเล็กอย่างนั้นนะคะเขาจะรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะว่าเป็น Land of a Thousand Hills คือสะท้อนถึงภูมิประเทศที่สวยงามแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยแบบ
0: ภูเขาเนินเขาสวยงามมากใช่แล้วเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าอยากไปแอฟริกาแล้วอยากชมกอริลลาต้องไปที่รวันดา
1: เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ
0: ใช่ค่ะมีอยู่ไม่สัก 2-3 ประเทศในแอฟริกาที่สามารถชมกอริลลาในธรรมชาติได้แล้วก็มีความพิเศษมากๆด้านเทคโนโลยีที่เดี๋ยวเรารอให้พี่ชอนกับพี่กฤตมาเล่าให้ฟังดีกว
1: ่าภาษาราชการของรวันดานะคะมีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงภาษาท้องถิ่นนะคะเคยานวันดา
0: อืมใช่แล้วแล้วทำไมเขาถึงใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะ
1: เขาเคยเป็นอยู่ในภายใต้การปกครองอาณานิคมของประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งใช้ภาษาฝรั่
0: งเศสเป็นภาษาราชการ
1: ประชากรเนี่ยมีประมาณ12ล้านคนก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยทีเดียวนะคะ
0: น้อย
1: ค่ะ
0: แล้วเมืองหลวงก็ชื่ออะไรนะคะ
1: ชื่อกรุงคิกาลีนะคะ
0: คิกาลีค่ะก็เอาแค่เกร็ดเล็กๆก่อนนะแล้วเราค่อยให้พี่ชอนเขาเข้า
1: ชมดีกว่า
0: เพราะว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะรวันดามาด้วยตัวเองเลยค่ะในครั้งน
1: ี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็อันนี้เป็นเกริ่นของเกี่ยวกับประเทศรวันดานะคะแต่ว่าในส่วนที่พี่ชอนและน้องกฤตเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องติดตามชมในเบรกแรกเบรกหลังจากเบรกนี้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราขอเบรกกันพักก่อนพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเกี่ยวกับประเทศรวันดาค่ะ
0: ขอ
1: บค
0: ุ
1: ณค่ะ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปี

0: วิทยุสรานรม
1: ครับ
2: คร
1: ับ ก็ช่วงที่2นะครับก็กลับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกานะครับซึ่งก็อยู่กับผมครับชอนนราวิทย์แล้วก็กฤตจักริตนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2: ใช่ครับ
1: มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาก็คือประเทศไหนครับกรีก
2: รวันดานั่นเอง
1: รวันดานั่นเองอ
2: าจจะฟังดูไม่น่าเชื่อหรือประหลาดใจนะครับ
1: แต่ว่าคนไทยหลายคนก็รู้จักได้เคยได้ยินชื่อประเทศรวันดามานะครับทีนี้เนี่ยอยากจะให้กรีกเนี่ยช่วยย้อนกลับไปเล่านิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของรวันดาเนี่ยเขาเป็นยังไงกว่าที่เขาจะมีประเทศเขาถึงทุกวันนี้ครับ
2: ครับผมก็เรียกได้ว่านะครับรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านานนะครับ
1: ได้ยินชื่อ
2: ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานแต่ว่าเป็นในด้านของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นส่วนใหญ่คือจะไม่มีภาพของความเจริญหรือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
1: คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่าโฮเทลรวันดา
2: ครับผม
1: ก็สร้างมาจากเรื่องจริง
2: ใช่ครับเป็นการจำลองจากประวัติของประเทศรวันดาเองนะฮะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึงระดับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าผ่านวิวัฒนาการหรือว่าผ่านการสู้รบกันมาอย่างเรียกว่าช้านานก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะย้อนเล่าไปถึงประวัติของรวันดานะครับในการตั้งแต่ตอนที่จะก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศที่เรียกว่าทันสมัยในแอฟริกาแล้วก็
1: เขามีที่ไปที่มาอย่างไร
2: ใช่ครับใช่ครับซึ่งรวันดาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในภูมิภาคแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพี่ชอน
1: ครับ
2: ซึ่งดินแดนแห่งเนี้ยเป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลคล้ายๆเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวใช่ครับผม
1: เนี่ยครับ
2: แล้วก็ครับผมทางด้านตะวันออกนะครับของประเทศเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบเกรทเลกซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง
1: จีโนไซด์นั่นเอง
2: จีโนไซด์นะครับซึ่งประเทศรวันดาเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐรวันดานะครับมีเมืองหลวงชื่อกรุงคิกาลีนะฮะซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีประชากรร่วมเนี่ยประมาณ8 ล้านคนและถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบนะครับแล้วก็อาณาเขตของรวันดาทางตอนเหนือเนี่ยจะติดกับอูกันดานะฮะส่วนทางใต้เนี่ยติดกับบูรุนดีฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับประเทศคองโกนะฮะดังที่เราเห็นในแผนที่เมื่อครู่นะครับ
1: ครับ
2: และทางตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับแทนซาเนียนะฮะซึ่งเรียกว่ารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมซึ่งดินแดนทั้งหมดตรงที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเราจะเรียกว่าแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3 ชนเผ่าใหญ่ๆนะครับ
1: ชนเผ่าแรกคือ
2: ซึ่งได้แก่ชาวฮูตูนะฮะ
1: เคยได้ยินชื่อครับ
2: ใช่ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศรวันดานะครับเผ่าฮูตูเนี่ยนะฮะถัดมานะครับก็คือชาวทุตซี่นะฮะ
1: ทุตซี
2: ่ซึ่งชาวทุตซี่เนี่ยจะเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ชอน
1: อ๋อเหรอครับ
2: ใช่ครับทางการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหมือนอาชีพหลักของชนเผ่านี้นะฮะ
1: ครับ
2: ตามมาด้วยสุดท้ายนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในรวันดาเองก็คือพวกทวานะฮะหรือที่เราเรียกว่าปิกมี่นะฮะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดในโลกนะฮะ
1: อ๋อชนเผ่าปิกมี
2: ่ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ยินชื่อครับปิกมี่
2: ใช่ครับก็คือชนเผ่าปิกมี่นี่เองนะฮะที่มีตัวเล็กที่สุดในโลกนะ
1: ครับ
2: ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยดินแดนแอลเบอร์ไทลิฟเนี่ยบริเวณที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองหลายกลุ่มเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อคริสตศักราช500นะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งพวกนี้นะครับเป็นชนที่พูดภาษาบันตูเหมือนกันนะฮะและหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ได้แบ่งแยกชัดเจนออกเป็นกลุ่มชนเลี้ยงสัตว์แล้วก็กลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ก็คือเหมือนกับประเทศอื่นในแอฟริกา
2: ก็คือจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละชนเผ่านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความแตกต่างในด้านขนบ

0: ประเพณีแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านะฮะดังจะเห็นได้จาก
1: ในภาพนะครับความเหมือนก็มีความต่าง
0: ใช่ครับมีความต่างซ่อนอยู่ฮะซึ่งก็ทำให้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละชนเผ่านี่ต่างออกไปเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะฮะ
1: แต่ก็ต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน
0: ใช่ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยกลุ่มชนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะก็จะมีรูปร่างที่สูงเพรียวนะฮะริมฝีปากบางแล้วก็สีผิวค่อนข้างอ่อนนะฮะในขณะที่กลุ่มที่ทำกสิกรรมนี่นะฮะจะมีรูปร่างที่เรียกว่าปานกลางผิวเข้มนะมีริมฝีปากหนา
1: ครับ
0: ผมใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวผิวขาวนะครับมาถึงดินแดนนี้ในศตวรรษที่19เนี่ยนะครับ
1: ชาวตะวันตก
0: ใช่ครับชาวใช่ครับชาวตะวันตกพวกเขาเนี่ยก็พบว่ารัฐเล็กๆรอบทะเลสาบ Great Lake เนี่ยที่ถูกปกครองโดยชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นแบบแผนกว่ากลุ่มที่ประกอบกสิกรรมนะ
1: คร
0: ับอันนี้ชาวตะวันตกเนี่ยจึงเข้าใจผิดว่าชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เจริญกว่าและเป็นผู้มาเข้ามาพิชิตหรือมารังแกของกลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ครับ
0: ชาวตะวันตกเหล่านี้ที่เข้ามานะครับก็ได้ดำเนินการก่อตั้งรัฐขึ้นมานะครับอย่างเป็นแบบแผนในวิชาสมัยนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นไปด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะและด้วยความเข้าใจผิดของชาวตะวันตกนี้เองนะฮะทำให้ชาวเบลเยียมนะฮะได้แบ่งกลุ่มชนนะฮะที่อยู่ในอาณานิคมเนี่ยออกเป็น2กลุ่มครับโดยใช้ลักษณะทางกายภาพบางประการนะครับในการแบ่งดิเช่นก็พวกชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะเรียกว่าพวกทุตซี่นะฮะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากชนเผ่ากสิกรรมอย่างพวกฮูตูฮะและนอกจากจะแบ่งแยกชัดเจนแล้วเนี่ยรัฐบาลเบลเยียมณขณะนั้นเนี่ยฮะยังให้สิทธิ์ของแต่ละชนเผ่าเนี่ยไม่เท่าเทียมกันฮะ
1: ก็กลายเป็นปัญหาสิครับ
0: ใช่ครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมของสองชนเผ่าใช่ครับมีความรู้สึกขัดแย้งความไม่พอใจที่อยู่ข้างในนะฮะพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะ
1: จนในที่สุด
0: จนในที่สุดเนี่ยนะครับ
1: ขึ้นครับพี่กิต
0: ชนเผ่าทุตซี่เนี่ยซึ่งมีความที่เรียกว่ามีอคติกับชนเผ่าฮูตูนะฮะทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองชนเผ่าเนี่ยมีรากเหง้าเดียวกันนะครับผม
1: ก็คือเป็นคนรวันด้าเหมือนกัน
0: เป็นคนรวันด้าเหมือนกันใช้ภาษาเดียวกันนะฮะและการดูถูกเหยียดหยามทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมนี่รวมถึงการได้รับสิทธิ์ที่ต่างๆจากเจ้าอาณานิคมที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับพี่ชอนมันทำให้ชาวฮูตูเนี่ยเกิดความรู้สึกเกลียดชังชาวทุตซี
1: ่
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: จนกระทั่งในปี1933เนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยได้ออกบัตรประจำตัวของชนเผ่าเพื่อแบ่งแยกชาวทุตซี่กับชาวฮูตูออกจากกันโดยชัดเจนนะฮะซึ่งรัฐบาลเบลเยียมขนาดนั้นไม่ทราบเลยว่านี่คือสาเหตุของที่จะนำมาสู่การเกิดโศกอนาฏกรรมอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในเวลาต่อมานะครับพี่ซึ่งหลังการปกครองเบลเยียมสิ้นสุดลงเนี่ยรวันดาก็ได้รับเอกราชและถูกปกครองโดยรัฐบาลชาวทุตซี่นะฮะซึ่งเข้าข้างชาวทุตซี่ด้วยกัน
1: นี่นะครับคือปัญหา
0: แล้วก็มากดขี่ชาวฮูตูถัดไปอีกนะฮะสุดท้ายเนี่ยชาวฮูตูทนไม่ไหวครับพี
1: ่
0: ลุกฮือขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็เข้ายึดอำนาจรัฐนะฮะทำให้ชาวทุตซี่จำนวนมากในเวลานั้นเนี่ยครับต้องอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศ
1: คร
0: ับ
1: บางประเทศบางคนไปประเทศเพื่อนบ้าน
0: ยู
1: กันดาอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ ใช่ครับผมขนาดที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมอพยพแต่ได้จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลฮูตู
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ครับโดยใช้ชื่อกลุ่มณขณะนั้นว่ากลุ่มแนวหน้ารักชาติรวันดา RPF นะครับถัดมาเมื่อในปี1994เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีจูเวนาลฮับยาริมาน่าของฮูตูเนี่ยนะฮะครับตัดสินใจเจรจาสันติภาพกับ RPF
1: RPF ก็คือกองกำลัง
0: ใช่ครับกองกำลัง
1: ต่อต้าน
0: รัฐชาติรวันดานะครับแต่ว่าลูกน้องจำนวนมากบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะและการหลังจากตกลงเจรจาสงบศึกนี่เองนะครับเครื่องบินของประธานาธิบดีจูเวนาลนะครับก็ถูกจรวดวิทไซยิงถล่มปิดชีพนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยจุดนี้นะครับนำมาสู่เป็นชนวนความโกรธแค้นซึ่งชาวฮูตูก็กล่าวหาว่าเป็นพวกฝีมือของพวกทุตซี่นะ
1: ฮะ
0: ซึ่งก็เชื่อกันว่าผู้ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของประธานาธิบดีจูเวนาลเองที่ไม่พอใจการสงบศึกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งนั่นก็นำมาสู่การลุกขึ้นมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็รบราฆ่าฟันยาวนานกันมาจนปัจจุบันนะครับพี่คราวนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแล้วเนี่ยเห็นทุกท่านที่เห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดความแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมรวันด้าทำอย่างไรถึงสามารถสงบศึกในประเทศได้แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศจนกระทั่งเป็นรวันด้าที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านในแอฟริกาขณะนี้พี่พิชอนพอจะเล่าให้ท่านผู้ชม
1: แน่นอนที่สุดนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายพอลคากาเม่ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรวันด้านั่นเองนะครับซึ่งนายพอลคากาเม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดในชนเผ่าทูตซีนะครับซึ่งมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเบลเยียมในสมัยที่เป็นเจ้าอาณานิคมของรวันด้านะครับก็มีการที่ว่าตั้งกองกำลังนะครับรวันด้า Patriotic Front RPF ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำกองกำลังนี้กลับไปยึดประเทศบ้านเกิดของตัวเองโดยมีการระดมพลนะฮะชาวรวันด้าที่อพยพไปเนี่ยเข้ามาเป็นกองกำลังนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยที่ดำเนินมา3ปีเต็มเนี่ยมีผู้นำเนี่ยเป็นชาวตูซี่นะฮะทำให้ชาวฮูตูก็เกิดความเรียกว่าคลั่งแค้นนะกับมีการสื่อวิทยุนะครับของรวันด้าเองเนี่ยก็มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้มีการทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นนะฮะจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ร้อยวันนะครับแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปกว่า 800,000 คนซึ่งพอลคากาเม่ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วแล้วก็มีการส่งสารเตือนถึงคณะทหารที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เน
0: ี่
1: ยให้มีการยุติลงนะฮะให้มีการยุติการต่อสู้นะครับพร้อมกับมีการแจ้งต่อสหประชาชาติด้วยนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะล้อมกรุงคิกาลีไว้ได้แล้วก็ยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับภายใน3เดือนนั้นมีการปิดฉากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
0: ์
1: สำเร็จนะครับแล้วก็มีการสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งรัฐบาลที่มีการสถาปนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีทั้งชาวฮูตูและชาวทูซี่เนี่ยปกครองร่วมกัน
0: แล้วรัฐบาลที่สถาปนาขึ้นมาใหม่เนี่ยครับพี่ชอนเขามีแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชาติของเขายังไงครับ
1: คือเขามีการกำหนดสัดส่วนนะฮะสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยชาวฮูตูและตูซี
0: ่
1: ในตามสัดส่วนของประชากรเรียกว่ามีความยุติธรรมในการแบ่งเรียกว่าอะไรอำนาจทางการปกครองนะฮะแล้วก็อำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าภายใต้การนำของนายพอลคากาเม่นะครับก็มีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะให้รวันด้าเนี่ยเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาใครจะเชื่อ
0: สิงคโปร์แห่งแอฟริกาจากประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่
1: าพันธุ์และเขาก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยนะครับซึ่งวิสัยทัศน์อันนี้นี่ก็คือว่าการที่จะทำให้รวันด้าเนี่ยจากประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือ middle income country เนี่ยภายในปี2563โดยประมาณ2ปีนะครับ
0: ครับผม
1: โดยวิธีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เป็นหลักเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับรวันด้าเนี่ยก็มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับ มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาด้วยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรวันด้าเองเนี่ยได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตชนิดไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงทั่วประเทศแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับใครจะเชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วที่รวันด้าในแอฟริกานะฮะแล้วก็มีการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตามยุค 4G LTE ก็มีการขยายออกไปครึ่งประเทศแล้วเช่นกันนะครับ ทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่านะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็จะครอบคลุมทั่วประเทศละแล้วก็จะทำให้รวันด้าเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศอันดับที่11จาก51ประเทศที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมรวันด้าเลยนะครับ
0: ครั้งใหญ่เลย
1: ใช่นอกจากนั้นแล้วยังไม่จบครับเพราะว่าประธานาธิบดีพอลกาคาเม่เนี่ยก็วางแผนว่าจะให้เมืองหลวงชื่อว่ากรุงคิกาลีเนี่ยเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับมีการเชิญบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนที่จะทำให้เมืองคิกาลีเป็นเมืองดิจิตอลคล้ายๆกับดิจิตอลไทยแลนด์ของเรานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแผนพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจแผนพัฒนาประเทศเขาก็กำลังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับ นอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะ

0: ับที่โดดเด่นมากก็คือการส่องลิงกอริลลาภูเขาซึ่งยัง
1: กอริลลา
0: หลงเหลืออยู่แค่2ประเทศคือที่รวันดากับยูกันดาเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะครับ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะจากไปเรามี10ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรวันดามาฝากแฟนรายการนะครับก็คือว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับที่2นะครับในแอฟริกาและเป็นอันดับที่42ของโลกซึ่งถือว่าอันดับสูงกว่าประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ
1: มาได้ไกลเลย
0: ใช่แล้วอย่างที่บอกไปก็คือเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุดในแอฟริกานะครับรวมทั้งอัตราอาชญากรรมก็ต่ำมากนะฮะรวมถึงมีอัตราคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพิ่มเป็น 71% ละซึ่งถือว่าสูงมากในแอฟริกานะฮะรวมถึงอายุขัยเฉลี่ยประชากรก็ตอนนี้ก็เป็น56 ปีก็ถือว่าสูงไม่สูงที่ไหนเลยนะฮะแล้วก็สนามบินนานาชาติกรุงคิกาลีเนี่ยก็มีเที่ยวบินนานาชาติเนี่ยมากกว่า500เที่ยวบินต่อสัปดาห
1: ์เรียกว่า
0: ซึ่งถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นศูนย์กลางการบินของแอฟริกาในอนาคตก็เป็นได้นะครับ
1: มาไกลมากครับพี
0: ่ไม่น่าเชื่อว่าแอฟริกาจะพลิกโฉมได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือดูตัวอย่างจากรวันดานะครับ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็พวกเรา2คนก็มาฝากแฟนๆรายการแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเนื้อหาสาระของแอฟริกายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย